0: ประเทศที่ไทยช่วยส่งน้ำมันออกคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นน้ำมันเจ็ต A1 หรือน้ำมันเครื่องบินซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันภายในประเทศและเป็นการดีที่จะลดการสต็อกน้ำมันซึ่งเราสามารถกลั่นน้ำมันได้ตามขั้นตอนตามที่กำหนดโดยในการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานหากอนาคตมีการขาดแคลนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่จะระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นเร่งด่วนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: คณะกรรมการวินัยอิสระฟุตบอลลีกอังกฤษหรือ EFL มีคำตัดสินลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อสโมสรซาวด์แฮมป์ตันในศึกเดือดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษด้วยการตัดสินออกจากการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศซึ่งจะพบกับเฮาซิตี้ที่เวมบลีย์สเตเดียมคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้พร้อมกับโทษหักอีก4คะแนนสำหรับเกมลีกฤดูกาลหน้าเนื่องจากซาวด์แฮมป์ตันทำผิดกฎในการส่งวิลเลียมสอทีมวิเคราะห์ข้อมูลไปสอดแนมการฝึกซ้อมของมิดเดิลสโบรทีมคู่แข่งรอบรองชนะเลิศส่งผลให้มิดเดิลสโบรที่แพ้ต่อซาวด์แฮมป์ตันในรอบตัดเชือกจะได้สิทธิ์เข้าไปลุ้นเตะเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นหน้าแทนที่ทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศฝ่ายบวกจากเยอรมนีแพ้แอตมิลล่าของอังกฤษ0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอัลคาลิสแพ้อัลอาลีซาอุดิ1-4อัลนัสมาชนะอัลชาบับ1-0และผลการแข่งขันฟุตบอลไวเคาลิก้าประเทศฟินแลนด์อิเวสแพ้อินเตอร์ตูคูน1-3คูพีเอชชนะจาโร3-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปูนชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ในช่วงนี้มีแจ้งของคุณวิมลนะคะบอกว่าใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็บริเวณปากซอยสุขุมวิทซอย8นะคะมีรถแท็กซี่คือจอดอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วคือรถคันนี้ถูกล็อกล้อไว้แล้วก็มีคนขับเนี่ยนั่งหลับอยู่ในรถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ทำให้มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะรถก็มาชะลอตรงช่วงของบริเวณปากซอยสุขุมวิทซอย8นะคะในฝั่งขาเข้าแต่ว่าในฝั่งกลับกันนะก็คือไปได้นะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรในเรื่องของการจราจรค่ะมีอุบัติเหตุอยู่อีกจุดนึงถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาออกนะคะทางสภ.รัตนาธิเบศรค่ะจะบอกว่ามีอุบัติเหตุช่วงของใต้ทางด่วนนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็กีดขวางในช่องทางกลางซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะช่วงก่อน 7:00 นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณสุชาติสิริสันบัญชาหัวหน้าส่วนซ่อมท่อของการประปานครหลวงนะคะกรณีที่มีการทำงานมาตลอดทั้งคืนนะคะคุณสุชาติคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณสุชาติตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
1: ใช้การประปานครหลวงก็ได้คืนพื้นผิวจราจรกบหลุมแต่ต้องขอปิดจราจรช่องซ้ายไว
0: ้
1: บริเวณหน้าระหว่างส่งแล้วก็เปิดใช้น้ำให้พิจารณาได้ตามปกติแล้วครับ
0: คือตอนนี้สามารถที่จะปล่อยน้ำให้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเราใส่น้ำผู้ใช้น้ำได้ตามปกติ
0: จ่ายให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะคุณสุชาติ
1: เปิดน้ำเข้าระบบประมาณ 4-5 แล้วก็น้ำน่าจะเต็มระบบประมาณ 6 โมงเช้าแต่คาดว่าน่าจะไม่ได้จ่าย 100% อาจจะลดแรงดันลงประมาณ 80% นะครับ
0: 80% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 80% เนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีหลายพื้นที่มากที่ไม่มีน้ำประปาใช้ก็เท่ากับว่ายังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้
1: คือตอนนี้ระบบเราน่าจะเป็นน้ำไหลอ่อนมากกว่า
0: ค่ะ
1: น่าจะใช้ครับเปิดที่นี้น่าจะดีกว่า
0: น้ำไหลอ่อนคือเปล่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้แถวทางด้านของราชวิถีพญาไทสิทธิยาพระราม6กำแพงเพชร5ราชปารภปรางน้ำจตุรทิศดินแดงมักกะสันเพชรบุรีวิทยุก็คือน้ำมาแล้วทุกพื้นที่แต่ว่าน้ำบางจุดคือไหลอ่อน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ปลายน้ำแต่ช่วงพีคก็มาพีคเช้าอยู่ประมาณ 7:00 นถึง 9:00 นก็น่าจะพอเพียงผู้ใช้น้ำ
0: หมายความว่ายังไงคะหมายถึง
1: คือช่วงพีคหมายว่าช่วงที่คนใช้น้ำเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือช่วงนี้อาจจะได้รับผลกระทบคือต่างคนต่างใช้น้ำแต่หลังจาก 10:00 ไปก็คาดว่าน่าจะผู้ใช้น้ำน่าจะใช้งานได
0: ้ปกติ
1: ครับผม
0: ค่ะก็คือความแรงดันน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะแล้วไอ้ตรงจุดที่มีการซ่อมแซมการปรับปรุงการแก้ไขที่จะต้องมีการปิดการจราจรเพราะอะไรอะคะ
1: คือตอนนี้สภาพผิวคือเราคืนผิวจราจรแบบขาวก็ชั่วคราว
0: ค่ะ
1: ก็เลยเกรงว่ารถเห็นมีรถทุกรถใหญ่วิ่งเป็นสายค่อนข้างเยอะก็เลยเกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยได้แจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วว่าขอจะปิดช่องนี้ไว
0: ้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกครั้งนึงไหมว่าเราจะมั่นใจได้เมื่อไหร่ยังไงในการที่จะเปิดให้ใช้ได้ตามปกติอะค่ะ
1: คือตอนนี้เราทิ้งเจ้าที่ไว้ที่จุดงานไว้โบกสัญญาณไฟจราจร
0: ก
1: ั้นไว
0: ้ค่ะ
1: ตลอด24ชั่วโมงจนถึงคืนนี้แล้วเราจะเข้าไปดำเนินการต่ออ
0: ๋อหมายถึงว่าแต่คืนนี้ก็มีทำงานต่อกันใช่ไหมคะมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ
1: ์ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: พอดีครับผม
0: แล้วในช่วงที่ต้องมีการทำงานต่อในช่วงเวลานั้นต้องมีการปิดน้ำกันอีกครั้งนึงไหมคะหรือว่าไม่จำเป
1: ็
0: น
1: ถ้าเจอแผลเข้าจะปิดอีกครั้งครับทางประจำพันธุ์เชื้อน้ำอยู
0: ่อ๋อโอเคงั้นจะบอกไว้ล่วงหน้าเลยวันนั้นตอนนี้ช่วงที่มีน้ำเนี่ยสำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าเลย
1: เขาจะดีมากครับ
0: ค่ะมันงานใหญ่มากเลยใช่ไหมคุณสุชาติตรงนี้ค่ะ
1: พอดีว่าเป็นตรงนี้ก็เป็นท่อค่อนข้างเก่าแล้วที่เราก็พยายามขุดหากัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จุดงานก็คือจุดไหนก็อยู่ในคือเราหาไม่เจอตอนนี้ยังหาไม่เจอนะ
0: คือ
1: พยายามตรงก็เลยเดี๋ยวขอคืนนี้เข้าไปขุดหาที
0: อ๋อคือรู้ว่ามันมีการขุดเจาะมาโดนท่อประปาขนาดใหญ่แต่ว่าถึงที่ผ่านมายังหาไม่เจอว่ามันตรงจุดไหน
1: ถูกต้องเขาจะหาแผลไม่เจอ
0: โ
1: อ
0: ้แล้วอย่างนี้เนี่ยแปลว่าวิธีการที่จะหาก็คือต้องค่อยๆเจาะไปทีละจุดอย่างนั้นเหรอคะคุณสุชาติ
1: เป็นการเราใช้เครื่องมือพิเศษในการ
0: สแกน
1: เป็นการสแกนหาแล้วก
0: ็
1: ในช่วงเวลาจำกัดกลางคืนก็คือฝนตกด้วยแจ้งให้ทราบแล้วฝนตกหนัก
0: โอ้โห
1: ได้อย่างหนึ่งจุดนั้นนี่มันใกล้โรงกลองนะสำเสน
0: ค่ะ
1: แรงดันค่อนข้างเยอะอ่ะเราทำงานก็จะผลกระทบ
0: เข้าใจ
1: ตอนนี้ทุกผู้หางก็ปรึกษาหรืออยู
0: ่
1: เราคาดว่าเดี๋ยวจะ
0: แจ้งรายละเอียดเข้าใจว่าเป็นงานใหญ่มากนะคะงานยากด้วยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ในพื้นที่ที่เขาปล่อยน้ำให้ใช้แล้วเนี่ยสำรองน้ำเอาไว้เลยล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทำงานกันต่อ
1: คาดว่าคืนนี้น่าจะมีการปิดอีกครั้งแต่เดี๋ยวลองที่ประชุมสรุปอีกทีว่าเขาจะยอมรับกัน
0: ครับโอเคค่ะให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่เลยเพราะรู้ว่าทำงานกันทั้งคืนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุชาติ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่คือไม่ใช่ค่าเร่งด่วนนะแต่ถือว่าเป็นงานยากมากเพราะว่ายังหาจุดที่ร่วงจริงๆนะยังไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ต้องอาจจะต้องมีการทำงานแล้วต้องมีการหยุดจ่ายน้ำกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในพื้นที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเริ่มปล่อยน้ำให้ใช้ได้แล้วแต่ว่าน้ำนี่ยังไหลอ่อนนะแต่ว่าเผื่อไว้นะสำรองน้ำเอาไว้ใช้ล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะถ้าว่ามีการทำงานก็ต้องมีการปิดระบบเรื่องของการจ่ายน้ำกันอีกละค่ะแล้วก็จะเป็นผลกระทบนะคะในหลายพื้นที่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขายังคงไม่ได้คืนพื้นที่ให้นะคะ1ช่องทางในด้านซ้ายนะคะซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านของโรงพยาบาลสงขลาถนนสิทธิยาแต่ว่าถ้าดูภาพรวมการจราจรนี่ก็ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าแต่เป็นในพื้นที่ของอำเภอทับสแกรถบรรทุก6ล้อไปชนท้ายรถพ่วงแล้วจุดนี้ในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุคือ3กว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลทับสแกแต่ไม่มั่นใจนะคะว่าในส่วนของรถเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายหรือยังอ้อล่าสุดมีการเคลื่อนย้ายรถเองก็พ้นขีดขวางไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าย้ำถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นรัตนาทิเบตนะคะในฝั่งขาออกช่วยสังเกตให้หน่อยว่าตรงช่วงของใต้ด่วนไงวงหวานตอนนี้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยแล้วก็ย้ำสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกในช่องทางด่วนที่เป็นการเบียดกันระหว่างรถพ่วงซึ่งเขาจอดเสียอยู่ในช่องทางฉุกเฉินแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อนะคะซึ่งก็ขับไปแล้วไปเบียดเข้ากับไอ้รถที่จอดเสียอยู่นะคะเพราะนั้นตอนนี้ตอนที่คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายถ้าดูอัปเดตล่าสุดในเรื่องของการจราจรรถเริ่มมากขึ้นในช่องทางด่วนคู่ขนานยังได้อยู่นะคะในช่องทางคู่ขนานเนี่ยคือยังใช้ได้เพราะนั้นอาจจะออกเบียดมาใช้ในช่องทางทางด้านของคู่ขนานก็ได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรวจสอบบนทางด่วนนะคะที่คุณวันวิสาบุญเรืองจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะผู้ฟังจราจรทุกท่านค่ะ
0: ค่ะรถเริ่มมากแล้วนะคะบนทางด่วน
3: ใช่ค่ะคุณบุญนรสม
0: ี
3: บ้างเล็กน้อยค่ะ
0: มีบ้างเล็กน้อย
3: เวลานี้นะคะ
0: มีสายทางไหนยังไงบ้างเชิญเลยค่ะคุณวันวิสา
3: ได้ค่ะคุณบุญนรสเริ่มมีสายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวอยู่ที่เนินเพลินจิตค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงบริเวณเนินพระราม42ค่ะแล้วก็บริเวณทางออกพระราม4เนี่ยถือว่ายังใช้การได้ดีค่ะลงตามกันได้เลยตรงสัญญาณไปจากจอมเป็นที่ด้านล่างค่ะคุณคุณนุชแล้วก็ผ่านพ้นเนินพระราม42มาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับท่าเรือเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนที่อาจจะมุ่งหน้าออกไปที่ดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าลงทางลงพระราม4เนี่ยก็มีปริมาณรถมากสะสมขึ้นมาบนทางแล้วเช่นเดียวกันค่ะส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะ ตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยอยู่ที่ช่วงของบริเวณสุขุมวิท62ค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางขึ้นอัญชลงค่ะก็เริ่มขึ้นตัวได้ช้าสวิตนิ่งแล้วค่ะณเวลานี้แล้วก็ฝั่งที่จะออกไปทางบางนาค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคุณปุญญนุชแต่ว่าหน้าด่านดาวคะนองเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีปริมาณรถมากค่ะในช่วงของช่องอิทธิพาร์ทค่ะคือช่อง5กับช่อง6นั่นเองค่ะแต่ว่าช่องเงินสดเนี่ยเข้าได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยท้ายตอนนี้เนี่ยชะลอตัวอยู่ไปจนถึงบริเวณทางถนนพระราม2แล้วค่ะแล้วก็ส่วนของสายทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณทางออกประชาชื่นค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านประชาชื่นเข้ามาแล้วเนี่ยยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงของเหนือรัชดาเลยค่ะต่อเนื่องจนเข้าไปที่ปากระดับพญาไทเลยค่ะก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลิดนิ่งอยู่ค่ะส่วนฝั่งที่จะออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยฝั่งของศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคุณปุญญนุชมีปริมาณรถมากค่ะตรงช่วงของบริเวณที่มาจากทางร่วมฉลองรัฐเล็กน้อยค่ะทางลงพระรามเก้าค่ะณเวลานี้ไม่มีท้ายชะลอตัวขึ้นมาบนทางพิเศษค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางด่านอโศกศรีเข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีจนไปเข้าต่างระดับพญาไทเลยค่ะส่วนที่จะออกไปทางมอเตอร์เวย์ค่ะตอนนี้ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะฝั่งของต่างระดับบางโคค่ะชำระขออภัยค่ะต่างระดับบางโคมุ่งหน้าไปต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากค่ะตรงช่วงของบริเวณเหนือถนนพระรามสี่สักเล็กน้อยค่ะตรงนี้ก็มีปริมาณรถมากค่ะหรือว่าบริเวณทางหัวลำโพงค่ะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสปีดดิ้งเป็นบางจังหวะค่ะตรงณจุดนี้แล้วก็ส่วนของสายทางพิเศษฉลองรัฐค่ะจากจตุโชติค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่อัดนรงค์ค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนประชานุกูลค่ะขออภัยถนนประชาประเสริฐมนุกิ
0: จใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะรถเหนือด่านพหลโยธินค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถมากจนไปถึงเนี่ยถนนลาดพร้าวเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่จะออกไปทางจตุโชติค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่มีปัญหาเลยส่วนของฝั่งบุรพาวิถีค่ะแล้วก็อุดรรัตยาการจนาพิเศษประจิมรัตยาโดยรวมตอนนี้ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะคุณนุช
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าสังเกตก็คือมันจะมีผลต่อเนื้อมาจากพื้นราบซึ่งถ้าพื้นราบติดเนี่ยช่วงทางลงเองมันก็จะมีผลกระทบไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณวันวิสา
3: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ถนนสิรินธรที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบางพลาดข้ามสะพานกรุงธนเนี่ยในช่วงเวลานี้นี่เต็มพื้นที่เลยนะคะเพราะว่ามันจะติดต่อเนื่องมาจากหน้าโรงเรียนต่างๆซึ่งอยู่ในระแวกทางด้านนี้เนี่ยค่ะลงจากสะพานกรุงธนมานะคะถนนขาวใช้ได้แต่พอเข้าสุโขทัยถนนสุโขทัยเองนี่คือจะนิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชวิถีนะคะราชวิถีนี่ก็บอกว่าเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะณเวลานี้ตอนนี้คือจะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกการเรือนไปถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นสำหรับในส่วนของราชวิถีในฝั่งขาเข้านะคะในฝั่งขาออกเองก็จะเต็มเหมือนกันราชวิถีจะต้องข้ามสะพานกรุงธนไปก่อนเนี่ยถึงจะใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนสามเสนเนี่ยก็จะเต็มพื้นที่นะคะถนนราชสีมานะคะถนนอู่ทองนอกอันนี้เต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยนะเรียกว่าท้ายชนแยกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีอันนี้ก็รถมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะตามมาได้โดยตลอดเลยเพชรบุรีในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นแถวๆทางด้านของเพชรบุรีซอย5นิ่งมากเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการจราจรจะเหลือเพียงแค่2ช่องทางรถจะขยับตามกันมาแบบช้ามากๆแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะกับ ฝั่งของถนนจิตรยากับฝั่งของเพชรบุรีทางฝั่งนี้นะคะถนนจิตรยาจะดีกว่านะคะใช้ถนนจิตรยาแล้วมาต่อเนื่องเข้าทางพญาไทพวกนี้จะดูดีกว่าที่จะตรงมาจากพิษณุโลกแล้วก็เข้ามาเพชรบุรีแล้วจะมาติดมากค่ะตรงช่วงเพชรบุรี5เพชรบุรี7ตรงจุดนี้นะคะเนื่องจากแนวก่อสร้างส่วนในฝั่งกลับกันก็ตามกันได้โดยตลอดเดี๋ยวเราไปที่คุณสมชายสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณสมชายใช้รามินทาช่วงไหนอะคะ
4: รามินทาฝั่งขาออกครับก่อนขึ้นสะพานตรงกม8ครับ
0: ค่ะ
4: มีรถเคนนะครับอยู่เลนขวาก่อนขึ้นสะพานกม8แล้วทำมีเจ้าที่ตำรวจอยู่นะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่รถติดมากครับเพราะว่า มันเสียช่องทางเป็นหนึ่งช่องทางครับ
0: ค่ะรามอินทราในฝั่งขาออกรถเครนเหรอคะตรงนั้นคือเป็นรถเครนที่เขาขับผ่านแล้วเขาจอดเสียหรือว่าเป็นรถเครนที่มีการทำงานอยู่แถวนั้นก่อนหน้านี้คะ
4: เหมือนดูแล้วเหมือนเป็นการทำงานนะครับเพราะว่ามันมีรถเครนก็จอดย้อนสอนอยู่อยู่เลนขวา
0: ค่ะ
4: จอดแนวเดียวกับรถวิ่งอะครับแต่ว่าอยู่เลนขวาสุด
0: ค่ะ
4: ครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจอยู่ต้องลองโทรแจ้ง
0: ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสภาพของรถเครนเนี่ยคือเหมือนกับมันมีการยกเครนขึ้นหรือว่ามัน
4: ยังครับเห็นวางแนวราบอยู่คร
0: ับ อ๋อแนวราบอยู่ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: อืมค่ะได้เดี๋ยวสอบถามเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรตรงจุดนี้
4: เจ้าที่ตำรวจช่วยอำนวยจราจรอยู่สองนายครับแล้วก็มีตั้งกลวย
0: ค่ะ
4: แบบไม่เปลี่ยนเลน
0: ถ้าอย่างนี้คงงานใหญ่คงต้องใช้เวลาแน่เลยคุณสมชายถ้ามีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้แบบนี้แล้ว
4: ใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านจุดนี้ครับ
0: เท่าไหร่คะใช้เวลาเท่าไหร่ของคุณสมชาย
4: ผมมาจากทางเรียบด่วนรามินทราลงตรงวัชรพลนะครับวนมาก็น่าจะประมาณ25นาทีได
0: ้โอ้ซึ่งเป็นปกติแล้วประมาณเท่าไหร่คะถ้าผ่านตรงจุดน
4: ี้ปกติประมาณ10นาทีคร
0: ับ อ๋อก็เกินมาประมาณเกือบ20แหม10นาที
4: ใช่ครับ
0: เผื่อเวลาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ตามหลังมานี่เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทาง
4: ปกติผมจะแวะซื้อกับข้าววันนี้เลยไม่กล้าแวะเลย
0: เลยเวลาแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
0: ับโอเคค่ะ
4: แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในซอยคูบอนคร
0: ับ ค่ะติดไหมคะ
4: ฝั่งขาออกติดครับ
0: ค่ะหมายถึงว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนรามินทราใช่ไหมที่ติดอยู่ในช่วงเวลานี
4: ้ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะแถวยาวเลยนะคะเรียนดูจากในแมปนี้ประมาณซอยคูบอน28มันเป็นปกติไหมคุณสมชายหรือไม่ปกติเพราะว่ามันมีผลกับด้านนอก
4: บางวันก็เยอะอย่างงี้ครับบางวันก็น้อยครับแต่วันนี้ผิดปกติครับ
0: มันอาจจะผลต่อเนื่องมาจากตรงจุดรถเครนไหมคะ
4: ไม่
0: น่าใช่มันไม่มียูเทิร์นหรือไม่มีอะไรใช่ไหมทางด้านนั้น
4: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะงั้นคนที่อยู่ในซอยคูบอนเผื่อเวลาเจอท้ายแถวหรือยังของคุณสมชายตรงคูบอน
4: ยังไม่เจอ
0: ยังไม่เจอ
4: เลยคูบอน27ไปครับมีไฟเขียวไฟแดงในซอย
0: ค่ะค่ะค่ะเผื่อเวลาการต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสมชาย
4: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคุณวิมลสวัสดีค่ะ
5: คุณยนุชครับ
0: ค่ะคุณนิมนต์บอกว่าก่อนหน้านี้มีรถจอดอยู่ใช่ไหมตรงประมาณสุขุมวิทซอย8
5: ปากนะสุขุมวิทซอย8ตอนนี้ห่างแถวเนี่ยอยู่แยกอโศกสุขุมวิทเลยนะฮะนะฮะแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ตรงกลางถนนนะฮะคอยโบกรถโบกอะไรให้อยู่แต่ว่าทำไมรถยังจอดอยู่อย่างนั้นไม่ทราบ
0: มันต้องมีเหตุผลค่ะ
5: อ่ะเมื่อเขาอยากจะให้ไปปลุกคนขับมาจะเขาจะไปเสียค่าปรับหรือว่าจะย้ายรถออกมาเนี่ยค่อยว่ากันแต่ตอนนี้หางแถวผมอยู่อโศกสุขุมวิทขาออกตอนนี้หางแถวอยู่ขาเข้าตรงแยกเลยฮะแยกสุขุมวิทเลย
0: อยู่ตรงแยกอโศกใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ประเด็นก็คือมาจากสุขุมวิทซอย8ค่ะ
5: ครับอันนั้นสืบเนื่องมาจากสุขุมวิทซอย8ลองให้เจ้าหน้าที่ที่เขายืนอยู่ตรง
0: ได้
5: ตรงกลางถนนนะฮ
0: ะ
5: ให้เราไปเรียกเขาหน่อย
0: ว่าเขาเป็นอะไรเดี๋ยวถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไงค่ะ
5: ใช่
0: ค่ะ
5: ต้องขอบคุณเป็นข้อมูลนะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ก็บอกว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะในช่วงนี้เนี่ยเส้นสุขุมวิทถ้าว่าเลยจากสุขุมวิทซอย8ไปในฝั่งขาเข้าก็ใช้ได้แต่จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเนี่ยจะมาเริ่มมาชะลอมากขึ้นก็แถวๆทางด้านของเพลินจิตแถวทางด้านนี้ค่ะนะคะเพลินจิตถ้ารถเยอะมันก็จะมีผลกับฝั่งของทางด้านของถนนวิทยุเองก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันถนนหลังสวนนะคะนี่ก็จะมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับฝั่งของถนนราชดำริสำหรับในช่วงเช้าเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะในเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเช้าโดยคุณวัฒนาพรวัฒนาบุรพากุลค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะคุณธนาพรค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณปุญญนุช
0: ค
7: ่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเช้ากันบ้างนะคะ
0: ดิ
7: ฉ
0: ัน
7: ไม่เคยได้
0: ไม่คุ้นชื่อ
7: ใช่ค่ะนะคะข่าวแรกค่ะวันนี้นายกจะบินไปฝรั่งเศสนะคะเปิดเผยโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะบอกว่าท่านนายกจะมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วง 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสในครั้งนี้หารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะพบปะกับนายเอ็มมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะซึ่งนายกก็จะใช้โอกาสเพื่อที่จะหารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้เนี่ยไทยฝรั่งเศสเนี่ยจะครบ170ปีนะ
0: ค่ะ
7: การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะตั้งแต่สมัยโกษาปานไหมฮะ
0: ใช่ใช่สมัยสมเด็จพระนารายณ์
7: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
7: นะคะพร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนพลังงานคมนาค
0: ม
7: การทหารและก็อากาศยานนะคะโดยไทยฝรั่งเศสจะมีการเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสนะคะ 2026-2028 ค่ะในวันที่25พฤษภาคมนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้านะคะโดยร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือนะคะไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งในด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางโลกค่ะที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานไร้คาร์บอนนะคะแล้วก็ยังมีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และก็อาหารด้วยนะคะก็ซึ่งกรอบความร่วมมือระหว่างไทยฝรั่งเศสเนี่ยครอบคลุม4ด้านสำคัญก็คือด้านการเมืองนะคะเสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของประเด็นระดับโลกก็คือความร่วมมือด้านกลาโหมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วก็การเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยค่ะนะคะซึ่งก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมก่อนไปนะคะจะเป็นการประชุมมอบนโยบายนะคะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่าราชการนะคะแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมด้วยค่
0: ะ
7: ท่านนายกจะใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อที่จะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐแล้วก็ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการประชุมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะจะมีการพูดคุยกันถึง9ประเด็นค่ะเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนก็คือนอมินีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยาเสพติดนะคะการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบนะคะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประเด็นที่9เรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเรียกว่าอยู่ในความสนใจมากเป็นประเด็นสำคัญมาก
7: แก้ให้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: หวังไว้นะค่ะ
7: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยนะคะซึ่งทางปลัดกระทรวงการคลังก็เคลียร์เรื่องนี้
8: ค
7: ่ะคุณลวรนแสงสนิทนะคะก็บอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่าการใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินนะคะกับการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในส่วน300บาทเนี่ยนะคะเกิดใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าต้องใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเท่านั้นนะคะซึ่งทางปลัดบอกไม่เป็นความจริงเพราะการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยนะคะระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถนำไปช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและช่วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งการใช้เงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ก็เข้าเกณฑ์นะ
8: คะ
7: จึงสามารถใช้พรก.กู้เงินได้ทั้งหมดนะคะเรื่องนี้เป็นการบริหารการเงินการคลังของประเทศที่ขณะนี้มีเงินอยู่จำกัดจึงจำเป็นที่จะต้องออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพราะพิจารณาแล้วว่าแหล่งเงินของประเทศ3ส่วนที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นงบกลางนะคะของปีงบประมาณ2569ก็เหลืออยู่ 20,000 ล้านนะคะแล้วก็ทุนสำรองตามพระราชบัญญัติงบประมาณหากมีรายได้ไม่เพียงพอก็สามารถกำหนดไว้ว่าสามารถกู้เงินได้อีก 50,000 ล้านนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็พรก.การโอนงบประมาณมาเนี่ยล่าสุดมีเงินไม่ถึง 20,000 ล้านนะคะซึ่งรวม3ส่วนแล้วเนี่ยเงินก็ยังไม่พอกับโครงการต่างๆนะคะที่ส่วนราชการเสนอขอมานะคะ
8: ค่ะ
7: แล้วก
8: ็มันก็เลยจำเป็น
7: ใช่ก็เลยจำเป็นนะคะซึ่งในส่วนของเหตุผลนี่ก็คือชัดเจนว่ามาช่วยเหลือของประชาชนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลักเกณฑ์การใช้พรก.กู้เงินในจำนวนนี้มีเพียงโครงการเดียวก็คือที่ขอมาเนี่ยนะคะก็คือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน300บาทที่เข้ากับหลักเกณฑ์ของพรก.กู้เงินดังกล่าวจึงโยกเงินส่วนนี
8: ้
7: มาใช้นะคะจากพรก.กู้เงินนะคะแทนเพื่อลดภาระงบประมาณแล้วก็เพิ่มช่องว่างให้กับทางสำนักงบประมาณจัดสรรโครงการอื่นๆที่รออยู่นะคะก็ยืนยันว่าการใช้พรก.กู้เงินเนี่ยจ่ายให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ผิดวัตถุประสงค์ค่ะและเป็นโครงการเดียวที่อยู่ระหว่างการรอคิวขอใช้งบเข้าเงื่อนไขพรก.กู้เงินนะคะจึงเห็นว่าก็เมื่อต้องการเพิ่มให้เพิ่มอีก700บาทแล้วทำไมไม่จ่ายส่วนอีก300บาทไปเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการลดภาระได้ถึง 1.88 หมื่นล้านบาทค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณนะคะไม่ได้มีการหมกเม็ดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เอกสารที่เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ชี้แจงไว้ทุกประเด็นแล้วนะคะ
8: เอาแบบว่าก็คือการยืนยันแล้วว่ายังไงก็ไม่ผิดวัตถุประสงค
7: ์ใช่งบประมาณเพื่อนำมาใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ300บาทนั้นนะคะในปี2569สำนักงบประมาณประเมินว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งจะมีจำนวนคนรายได้น้อยลดลงแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยลงจึงทำงบไว้ไม่เยอะนะคะก็เลยไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ตามที่กำหนดไว้เดิมซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเพราะมีหลายโครงการนะคะในลักษณะนี้ที่ตอนต้นของงบไว้แล้วแต่ตอนหลังพบว่าง
8: บไม่พอ
7: ก็มีการขอเพิ่มภายหลังนะคะนอกจากนี้สำหรับบัตรสวัสดิการสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยก็จะทบทวนกฎเกณฑ์ใหม่ให้เสร็จภายใน2เดือนแรกค่
8: ะ
7: ทางด้านคุณวินิจวิสิทธิ์สุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่านะคะการพิจารณาเกณฑ์ผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะมีการคัดกรองผ่านระบบดิจิตอลที่ละเอียดเข้มข้นและก็รอบคอบขึ้นโดยจะต้องผ่านการคัดกรองจากกว่า18หน่วยงานคุณปุญญนุช
8: แต่เขาบอกเขาใช้ AI ใช่ไหมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7: ก็เพื่อความรอบคอบนะคะซึ่งเกณฑ์เบื้องต้นก็จะเป็นไปตามเดิมคือต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทั้งรายได้โดยตรงและสะท้อนว่ามีรายได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณากฎเกณฑ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เมื่อสรุปได้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะ
8: เป็นการป้องกันปัญหาคนมีเงินก็ได้ป่ะ
7: ใช่บางทีรายได้ไม่มีแต่มีที่ดิน
8: มีมรดกมีเงินจาก
7: บ้านให้เช่า
8: อะไรอย่าง
7: เงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะคะ
8: ค่ะ
7: ค่ะมีเรื่องนึงเมื่อคืนช่วงหัวค่ำคุณปุญญนุช นะคะก็เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อนะ
8: คะ
7: บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ทราบจำนวนชื่อเนี่ยไม่ทราบอยู่แล้วไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะคะลอบยิงสิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮะนะคะอายุ29ปีค่ะซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นช่วงที่เขาเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่
8: ะ
7: เหตุเกิดก็คือบริเวณหน้าบ้านนะคะที่หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงใส่นะคะ10เอกนะคะมูฮัมหมัดนะคะกระสุนเนี่ย
8: ค
7: ่ะกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ชายโครงด้านหน้าฝั่งขวาทะลุออกชายโครงด้านหลังฝั่งซ้ายทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้เด็กหญิงนะคะนูฟีดาวอายุ7ปีค่ะซึ่งก็อยู่แถวนั้นพอดีถ
8: ู
7: กลูกหลงใช่นะคะก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาด้านซ้ายโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรือเสาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วนไปแล้วนะคะ
8: สะเทือนใจนะแล้วมันเป็นความรุนแรงที่มันยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา
7: ไม่ดูไม่ดูเลยหรือว่ามีเด็กอยู่แถวนั้นด้วยนะ
8: คะ
7: เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะก็เข้าปิดล้อมแล้วก็ควบคุมพื้นที่ค่ะแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บวัตถุพยานรวบรวมหลักฐานนะคะทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พื้นความมั่นคงนะคะก็เข้าปิดล้อมแล้วก็ควบคุมพื้นที่ค่ะแล้วก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บวัตถุพยานรวบรวมหลัก

0: าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะหรือว่ามีข้อมูลเบาะแสก็แจ้งตรงได้ที่หมายเลข1341ค่ะ1341นะคะหรือว่าจะแจ้งกับทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ก็ได
1: ้คือเด็กผู้หญิงพระภิกษุสงฆ์คือกลุ่มคนพวกนี
0: ้ไม่ดูอะค่ะ
1: มันควรจะต้องมีความปลอดภัย
0: ไม่ดูนะคะเขาไม่ได้สนใจนะคะค่ะก็ขอประณามเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อาหารมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะก็ลงดิ่งลงในวันนี้นะคะโดยราคาน้ำมันดิบเบรกเท็กซัสนะคะร่วงลงต่ำกว่าระดับร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาของเขากับอิหร่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: จะยุติแล้วใช่ไหม
0: หลายจะเหมือนกันนะ
1: หลายจะมากจะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ในช่วงของหลังเที่ยงคืนวันนี้เนี่ยนะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลงไป6เหรียญ68เซนนะคะสู่ระดับ 97.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็ลงไปอีก6เหรียญ78เซนนะคะก็ลงไปที่ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแต่นะประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะก็ได้พูดบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยเข้าขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่คุณได้ยินเนี่ยนะคะแต่มีการเตือนหรือขู่ก็ไม่รู้นะคะบอกว่าอาจจะมีการโจมตีรอบใหม่นะคะถ้าอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลงแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราจะให้โอกาสอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนโดยหลักการแล้วอยากเห็นคนเสียชีวิตน้อยมากกว่าคนเสียชีวิตจำนวนมากแต่ว่าเราก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบ
1: คือไอ้ตัวคำว่าแต่เนี่ยมันยิ่งกว่าคุยค่ะมันหมกค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันว่ามันจะไปในทิศทางไหน
0: ให้รีบตกลงให้รีบตกลง
1: ค่ะ
0: ส่วนดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปิดพุ่งขึ้นในวันพุธค่ะโดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปอย่างคึกคักตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจสูงนะคะก่อนที่บริษัท NVIDIA จะเปิดเผยผลประกอบการนะคะนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้ปัจจัยบวกจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะดัชนีดาวโจนส์ค่ะปิดที่ 59,000 นะคะจุด35จุดค่ะเพิ่มขึ้น 645.47 จุดนะคะส่วน S&P 500ปิดที่ 7,432.97 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 79.36 จุดค่ะส่วน Nasdaq ปิดที่ 26,270.36 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 399.65 จุดค่ะNVIDIA นี่เป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกค่ะเขาก็จะมีการรายงานผลประกอบการหลังจากที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการนะคะนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ก็ระบุว่า NVIDIA เนี่ยช่วยหนุนผลตอบแทนของดัชนี S&P 500นะคะราว 20% ในปีนี้ค่ะเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูนะคะโดยนักลงทุนในตลาดหุ้นวอลสตรีทและก็นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็ใช้ NVIDIA เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการขายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยกำลังจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเราก็ดูเรื่องนี้
1: ค
0: ่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งไปแล้วเมื่อคืนนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการเยือนอย่างเป็นทางการกับจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยก่อนไปเนี่ยก็ได้มีการร่วมดื่มน้ำชาแล้วก็หารือกันในช่วงค่ำนะคะที่มหาศาลาประชาคมที่ปักกิ่งใช่โดยประธานาธิบดีกล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขากับทางประธานาธิบดีปูตินมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอด้วยนะคะรวมทั้งมีการสร้างรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอำนาจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันความยุติธรรมความเสมอภาครวมทั้งความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพและก็ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนค
1: ่ะ
0: แล้วก็ยังได้ระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนะคะและเชื่อมั่นว่าความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสามารถต่อยอดการพัฒนาคุณภาพก้าวขึ้นสู่ระดับใหม
1: ่
0: ส่วนประธานาธิบดีปูตินนะคะก็ชื่นชมความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เขาบอกว่าเขาและประธานาธิบดีสีเนี่ยทบทวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะคะรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นต่างๆอย่างกว้างขวางและก็มีการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตซึ่งก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีแต่ค่ะมีแต่คุณยนุชแต่นะคะถึงแม้ว่าจะ

0: หวานกันขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Power of Siberia 2ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัสเซียนะคะ
1: อันนี้สำคัญนะ
0: ใช่ไม่พูดถึงเลยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจทั่วโดยทั่วไปเนี่ยร่วมกันหล
1: ัง
0: จากที ่มีการเจรจามาหลายปีนะคะเรื่องนี้ในการนำก๊าซจากแหล่งธรรมชาติในไซบีเรียตอนเหนือผ่านมองโกเลียไปยังจีนค่ะซึ่งเขาบอกว่าการเยือนล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินเมื่อปี68เนี่ยนะคะบริษัทก๊าซพรอมนะคะของรัสเซียเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซเนี่ยยาวถึง 2,600 กิโลเมตรและก็จะส่งก๊าซนะคะถึง 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากรัสเซียไปยังจีนขณะที่จีนเนี่ยไม่ได้พูดถึงโครงการนี้เลยต่อสาธารณะแล้วก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยก็เมื่อวันพุธก็พูดว่าความร่วมมือด้านพลังงานและการเชื่อมโยงทรัพยากรควรเป็นเสาหลักในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียแต่ก็ไม่ได้พูดถึงโครงการท่อก๊าซแห่งนี้เลย
1: ไม่ได้มีการลงนามไปด้วยแต่ถ้ามีความหวานนะเราจะเห็นถึงความแตกต่างมากเลยกับตอนที่ทำไปกับที่ปูตินไป
0: โอ้โหดูหน้าประธานาธิบดีสีดีกว่า
1: คนมองบอก
0: ยิ้มสบตายิ้มกับประธานาธิบดีปูตินตลอดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องท่อส่งก๊าซอย่างเงียบไม่แม้แต่พูดถึงนะคะ
1: มันก็มีนัยยะสำคัญบางประเด็นที่ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเช้าค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณณัฐพรสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ่
10: ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ระวังนะลูก
15: ค่อยๆวิ่งนะลูก
14: อย่าปีนสูงนะ
15: เดี๋ยวล้มนะลูก
16: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

0: มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงก่อนหน้านี้มีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณทวัชแจ้งอุบัติเหตุเส้นรามอินทราในฝั่งขาออกตรงช่วงทางวนเข้าวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกค่ะเก๋งกับรถกระบะชนกันในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรแต่ว่าตอนที่คุณทวัชผ่านมาในช่วงเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่แล้วค่ะแล้วก็รับแจ้งนะคะบอกว่า346ช่วงจากรังสิตมุ่งหน้าปทุมธานีแล้วก็ตั้งแต่ช่วงของแยกวัดเสด็จมุ่งหน้าแยกแฟลตปลาทองมีแนวก่อสร้างซ่อมพื้นผิวถนนในช่องทางซ้ายนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าในฝั่งกลับกันก็คือเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณอ้อคุณอ้อเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงทางลงสิรินธรประมาณ200เมตรมีรถเก๋งจอดเสียแล้วตอนนั้นคือคนขับออกมายืนเปิดฝากระโปรงรถอยู่ในช่องทางด้านซ้ายฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันซึ่งตอนนี้คุณอ้อแจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สอบถามในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีค่ะพันตำรวจโทรปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะสารวัตร
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
2: วันนี้ถือว่าดีเลยดีเดียวนะครับในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ชั้นในก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ
0: เด็กๆเขาเรียนเหมือนแล้วค่ะ
2: ครับผมอีท่าน้ำหอยเมกานะครับก็การจราจรคลี่คลายแล้วนะครับลดคล่องตัวนะครับมีชะลอตัวหยุดบริเวณแยกสีพรเล็กน้อยครับเป็นตลาดนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ปกตินะครับในส่วนของถนนพิบูลสงครามนะครับที่มุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามมาจากสะพานพระราม5ตอนนี้ท้ายแถวก็ไปอยู่ที่โค้งเขมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพ้นเขตแล้วก็เข้าไปในเขตของพี่ๆสน.ประชาชื่นนะครับซึ่งก็เคลื่อนตัวตามจังหวะขับยานไปนะครับก็เคลื่อนตัวได้ตลอดในส่วนขาออกก็คล่องตัวแล้วก็ถนนนครอินทร์ที่จะไปแยกอีวานนท์นะครับแล้วก็มาจากแคไลน์นะครับก็จะชะลอตัวอยู่ที่หน้าศรีนันยาซึ่งตรงนี้ก็ท้ายแถวไม่ยาวมากนะครับฝ
0: ั
2: ่งจากสิบวนนท์เนี่ยอยู่ที่สะพานข้ามแยกสิบวนนท์นะครับแล้วฝั่งกลับกันก็มีผสมเล็กน้อยนะครับ อยู่ประมาณถึงบำราศนะครับซึ่งก็ประสานทั้งสองฝั่งนะครับให้สมดุลกันนะครับไม่ให้ไปกระทบเขตต่อเนื่องนะครับแล้วก็กรุงเทพนนท์ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากกรุงเทพนนท์เนี่ยมีแค่สองช่องทางแล้วก็มีจุดกลับรถเยอะนะครับในส่วนนี้ท้ายแถวอยู่ที่หัวถนนกรุงเทพนนท์นะครับก็ประสานแยกวงสว่างรับรถให้นะครับตอนนี้ภาพรวมก็ดูดีครับสำหรับวันนี้ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคเพราะว่าช่วงพีคสุดๆก็ได้เป็นประมาณช่วง6-7ประมาณนี้ใช่ไหมคะในพื้นที่ของทางสวัสดิ์หกโมงครึ่ง
2: ก็จะรับต่อมาจากในนครปานนะครับประมาณ7:30นะครับ
0: 7:30
2: ที่ว่าเยอะๆนะครับเพราะพอหลัง7:30ไปแล้วนักเรียนเริ่มเข้าเรียนอะไรเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งวันนี้เร็วกว่าปกติครับเพราะปกติของเราก็จะประมาณ8:00ไปแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
2: ยินดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็มีดูตะเกียบได้ดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.เนี่ยแถวทางด้านของราชวิถีตอนนี้คือมันนิ่งมันแน่นมากนะคะเพราะว่าอย่างปกติแล้วเวลาที่ลงมาจากทางด้านของสะพานกรุงธนเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำให้ใช้ทางด้านของถนนขาวแต่ตอนเนี้ยนะคะก่อนหน้านี้ถนนขาวเองก็แน่นเหมือนกันคือมันแน่นมันล็อกไปหมดเลยนะคะถนนขาวถนนสามเสนถนนสุโขทัยนะคะราชวิถีนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อตอนสักประมาณช่วงก่อน7:30 นก็คือดูดีขึ้น แต่คำว่าดูดีขึ้นก็คือรถยังมากรถยังเต็มอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานพระราม3นะคะสำหรับณเวลานี้ก็คือรถเต็มพื้นที่เลยค่ะในฝั่งขาเข้าทุกสะพานที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ถ้าว่าเส้นทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นภาพปกติเลยซึ่งรถก็จะแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานภูมิพลยาวๆต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าพอถึงทางลงเข้ามาใช้ทางด้านของถนนพระราม3ถ้าเปรียบเทียบกันวันนี้กับเมื่อวานนะในเวลาเดียวกันนะวันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานนะสำหรับทางด้านของถนนพระราม3ที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมแต่พอเข้ามาใกล้ๆกับตรงช่วงของ5แยกนารันนอกอันนี้รถเนี่ยจะเริ่มมากันอีกช่วงนึงนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรอ่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ V Quick พิเศษสมาชิก V Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569เงินไหลเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์ภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี้เตรียมหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่วนช่วงเช้านายกมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความมั่นคงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
9: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลเรียนถกเข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปฝรั่งเศสเตรียมหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานพร้อมขับดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศเวลา 10:00 น.ที่สำนักงานอัยการคดีอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนัดส่งตัวนายอัจฉริยะเครืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคดีแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานพร้อมสำนวนการสอบสวนส่งให้อัยการพิจารณา 13:30 น.โฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวประเด็นกองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภาและวันนี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.รวมทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิริพันธ์ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งทั้งสองแห่งยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
1: จากกรณีเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดแวร์ซอฮะอายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่อำเภอลือสอจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านพักในตำบลสาวออำเภอลือสอจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้เด็กหญิงวัยเพียง7ขวบซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาด้านซ้ายโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลลือสอเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำอันรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กซึ่งไม่ควรตกเป็นเหยื่อของเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มขีดความสามารถ พื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
7: หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสาวจราจรสนหัวหมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีตอนเช้ากับคุณปุญญนนท์และสมาชิกสาวจราจรสนหัวหมาก
2: ค่ะรองสาวเป็นยังไงบ้างคะเช้าวันนี้รถเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ค่ะ
3: ในพื้นที่ช่วงนี้รถมีปริมาณนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ช่วงนี้แยกรามกำแหน่งมุ่งหน้าคลองตันขวาพระราม9ขึ้นล่างยังไม่ใช่การได้ดูอยู่นะครับช่วงนี้เกิดสะพานข้ามแยกพระราม9ขาเข้ามีสายชะลอตัวสลับหยุดเป็นมีทางแถวเชื่อมมอเตอร์เวย์ครับในส่วนของยกระดับรามคำแหงก็ยังมีปริมาณอยู่แต่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับสายแถวเหนือเทพลีลานะครับในส่วนด้านหน้าเทคโนสวนสนช่วงนี้รถมีปริมาณเช่นเดียวกันท้ายแถวยังมองไม่เห็นนะครับช่วงนี
2: ้
3: แต่ยังอยู่น่าจะอยู่ในเขตอยู่นะครับช่วงนี
2: ้
3: นะครับแต่เราตามกันได้โดยตลอดนะครับในส่วนของสีนครินทร์ร่มเกล้านะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีซ้ายออกสีนครินทร์ช่วงนี้มีปริมาณนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวทางมาได้โดยตลอดในส่วนของถนนหัวหมากนะครับก็จะมาใช้ชะลอตัวช่วงซอยหัวหมาก31นะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าที่การไฟฟ้าได้ขุดดินแล้วก็จะวางท่อนะครับทำให้เสาไฟฟ้าในเอียงนะครับกลัวจะล้มเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เลยเอารถมาค้ำยันไว
2: ้
3: นะครับก็เลยเสียการจราจรไปประมาณช่องทางครึ่งนะครับช่วงนี้นะครับรับแจ้งการไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการในช่วงเวลา 08:00 น.นะครับจะนำเสาต้นใหม่มาค้ำยันอีกทีนึงนะครับผมมาเดินสายชะลอตัวช่วงนั้นนะครับในจุดต่างๆ
2: ค
3: ือ
2: ณเวลานี้ตอนนี้ใช่ไหมคะรองสาวที่เขาจะเข้าทำงานคือทำในช่วงเช้า
3: ค่ะจะเข้ามาในช่วงเช้านี่นะครับตอน8:00 น.นะครับตอนนี้ก็ดูอยู่ว่าปริมาณรถยังไงเดี๋ยวในประสานการถ่ายทีนะครับในจุดต่างๆเพรา
2: ะ
3: หมาย31ในอยู่ก่อนถึงมอสำคัญนะครับซึ่งวิ่งมาทางปปท.นะครับก็เลยเสียการจราจรในช่วงเช้าที่รอตัวหน่อยนึง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับผม
2: เพราะฉะนั้นก็จะมีจุดนี้ใช่ไหมคะที่ต้องเดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าจะยังไงต่อ
3: ใช่ครับ
2: รู
3: ้สึกว่าจะมีปัญหากับเสาไฟฟ้าตลอดในกระพุ่มมาช่วงนี
2: ้
3: แต่กระพุ่มตอนสามวันจะเป็นผักไป6ต้นสามวันนี้ก็
2: วันนี้โดนเข้าไปเอียงแค่เอียงใช่ไหมคะวันนี้
3: แค่เอียงนะครับถ้าหักลงไปนั่นก็น่าจะหลายต้นเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าสายไฟฟ้าดึงลังคือทั้งแถบเลยนะครับช่วงนั้น
2: อ๋อค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวะ
3: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณพลอยบอกว่าใช้เส้นรามินทาในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือโดยเฉพาะตรงช่วงของกิโลเมตรที่4ที่การจราจรแบบติดขัดเลยค่ะรามินทราในฝั่งขาออกนะคะของคุณพลอยเนี่ยใช้ช่วงระหว่างยากลาดปลักขาวมุ่งหน้ายากวัชรพลแล้วบอกว่าติดนิ่งนี่อยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่4นะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีโอกาสได้คุยกับทางคุณสมชายประมาณสักช่วง7:00 น.อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกันไหมแต่ว่าที่คุณสมชายแจ้งเนี่ยก็คือในเส้นทางทางด้านของรามินทราในฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแยกกิโลเมตรที่8นะคะที่มีรถเครนจอดอยู่นะคะจอดอยู่แล้วก็มีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้แล้วรถเนี่ยจะจอดอยู่ในช่องทางในด้านขวาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นี่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยค่ะในส่วนของกรณีที่มีรถเครนจอดอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่8เนี่ยนะคะผ่านมา1ชั่วโมงนะเวลานี้ตอนนี้เขายังอยู่ตรงจุดเดิมไหมนะคะแล้วก็กำลังสงสัยว่ากรณีของคุณพลอยนะคะที่กำลังใช้ในฝั่งขาออกนี่มันจะติดพันต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้แต่ของคุณธวัชที่บอกว่าแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอันนี้ก็จะไกลไปเพราะฉะนั้นของคุณพลอยเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องดูฝากนะคะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นรามอินทราในฝั่งขาออกฝากดูตรงช่วงของกิโลเมตรที่8หรือว่าถ้าว่าใครที่นำหน้าคุณพลอยมาช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้หน่อยว่ามันมีอะไรยังไงหรือเปล่าระหว่างช่วงของกิโลเมตรที่4นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของกิโลเมตรที่8มันมีสาเหตุอื่นอีกด้วยไหม1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะในช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทประยงบวบทองรองสาวัตรจราจรสน.ยานนาวาค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
4: ร้อยตำรวจโทประยงบวบทองสน.ยานนาวาคร
2: ับ ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้าง
4: ในพื้นที่ตอนนี้หน้าโรงเรียนหมดปัญหาแล้วครับได้สบายรถเช่าเมืองคร
2: ับ
4: สีลมเจริญกรุงนราธิวาสยังเคลื่อนตัวได้ดีครับยกเล่นสาทรหมดเส้นเดียวครับที่รถเยอะนิดนึงตอนนี้เร่งระบายเข้าเมืองอยู่ครับ
2: อ๋อก็คือติดต่อเนื่องมาจากหน้าโรงเรียนต่างๆใช่ไหมคะรอสาวะในช่วงก่อนหน้านี้สายเดียวเลย
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับช่วงนี้โรงเรียนเพิ่งเปิดอาทิตย์แรกครับ
2: ยังไม่คุ้นยังไม่เข้าที่เข้าทางโอเค
4: ครับผม
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะคะ
4: ไม่มีวันที่8 40ตกข้างครับผม
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
4: ค่
2: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
0: ๆศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่คุณธวัชคุณธวัชค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องปุญญน
2: ท์คุณธวัชจ้างอุบัติเหตุอันนี้เป็นช่วงที่มันจะออกมาเส้นวงแหวนตะวันออกแล้วใช่ไหมฮะตรงนี
5: ้ใช่ใช่อันนั้นแหละอุบัติเหตุตอนแรกนะปุญญนท
2: ์ค
5: ่
2: ะ
5: อันดับหนึ่งแล้วก็ตอนเมื่อกี้แจ้งมีอันอันดับสองนี่น่าจะหนักกว่าอยู่บนต่างระดับอ่อนนุชขาออก
2: ค
5: ่
2: ะ
5: อันนั้นเขาคว่ำอยู่กลางถนนเลยนะ
2: เป็นรถอะไรคะเป็นรถอะไรคะ
5: เป็นรถกระบะครับรถตู้ชุดอะไรประมาณนี
2: ้ค
5: ่
2: ะ
5: ในสภาพของถนนวันนี้นะคุณยนุชเพราะว่ามันโล่งอ่ะวันนี้แล้วก็มีฝนแบบมันตกมาตั้งแต่เมื่อคืนอาจจะเป็นด้วยเหตุนั้นหรือเปล่า
2: คือตอนนี้ไม่มีฝนแต่มาถึงว่าพื้นถนนมันยังมีร่องรอย
5: ใช่ใช่ใช
2: ่อ๋อค่ะ
5: ไอเหตุตรงรามอินทราเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ผมว่าเหตุตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้รถมันไปไม่ได้เลยก็คือก็คว่ำอยู่กลางอยู่เส้นด่วนเลยนะแล้วก็กลางประมาณกลางเลย
2: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่มันมีผลกระทบนี่คือถนนเส้นที่จะเบี่ยงออกอ่อนนุชหรือว่าถนนเส้นที่เป็นวงแหวนตะวันออกเส้นหลักเลยค่ะ
5: วงแหวนเลยค่ะ
2: วงแหวน
5: เลย
2: ค่ะ
5: อยู่ระหว่างกลางทางที่มันข้ามทางสายเจ็ดเลย
2: ค่ะ
5: แล้วเขาอยู่ค่อนๆมาทางขวาด้วยเขาตอนที่เขาคว่ำเนี่ย
2: ค่ะ
5: แล้วก็น่าจะมีคนบาดเจ็บอะความแรงขนาดนั้นนะ
2: ค่ะ
5: พอรถพวกตู้ทึบเนี่ยเขาจะขับเร็วมากไม่รู้เป็นเพราะอะไร
2: เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะเห็นแล้วว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะตรงจุดนี
5: ้เห็นไหม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: เพราะว่ารถที่มากันมาเร็วเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุไงก็จะวิ่งใส่กันมาเต็มที่แบบพอมาถึงก็จะชนท้ายกันคือเบรกไม่ทันประมาณนั้นผมกลัวตอนนี
2: ้
5: ขณะในงานเนี่ยผมลงมาตรงรางวันแหงสองแล้วก็รถชอบไม่ค่อยติดนะ
2: มา
5: ติดตรงหน้าไม่กล้าที่เดิมนิดหน่อยก็ให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกระวังกันหน่อยแล้วกัน
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ไอ้ตรงทางเข้าระหว่างรามอินทรากับไซเชนไอแลนด์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ตรงนั้นนะเหมือนเขาฟังเขาบทเนี่ยแล้วก็คนที่ไม่เคยทางเนี่ยก็จะชนกันเนี่ยเพราะที่มาจากสายชั้นในแรงเนี่ยทางมันจะหมดตรงนั้นพอดีจะมาหมดตรง
2: คือมาช่วง
5: ร่วมกับรามิดาเนี่ย
2: ขอบคุณมากนะคะ
5: ถ้าคนไม่รู้เนี่ยคือจะแย่งกัน
2: ค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธวัชขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอันนี้เป็นเส้นวงหวานตะวันออกนะคะตรงช่วงแถวๆตั้งระดับอ่อนนุชตรงนี้ถ้าหากว่าใครที่ตามหลังคุณธวัชมามีเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมกันมาได้อีกจุดหนึ่งเส้นรามินทราในฝั่งขาออกฝากด้วยที่บอกว่าช่วงประมาณกิโลเมตรที่8ที่มีรถเครนจอดอยู่ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าวันล่าสุดมันมีการดำเนินการยังไงเพราะถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรจุดนี้ยังมีผลกระทบแล้วมันยาวมาถึงตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่4ที่คุณพลอยติดอยู่อะค่ะหรือว่ามีสาเหตุอุบัติเหตุอย่างอื่นด้วยไหมนะคะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยที่1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีแจ้งของคุณปอคุณปอเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะค่ะแล้วชนกันในช่องทางกลางในเบื้องต้นน่ะไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแต่ว่ารถเนี่ยเริ่มชะลอเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะนะเวลานี้ตอนนี้ที่รับจ้างแล้วก็ของคุณนูเนี่ยใช้เส้นทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วบอกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2กิโลเมตรที่7+800มีถังสีดำขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่ใบเดียวนะแต่2ใบค่ะตกอยู่ในช่องทางด้านขวาของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะช่วงกิโลเมตรที่7+800ฝั่งมุ่งหน้าทางด้านของพระราม2แล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะในเส้นทางทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์คือใช้ได้ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะนั้นจุดนี้ใครผ่านเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เนี่ยวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันตกวันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆคือจะมีรูรถเยอะอยู่เป็นบางช่วงอย่างแถวบางใหญ่นะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือแถวๆที่ตัดกับทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะคะนี่เป็นฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมตรงจุดนี้เพราะปกติแล้วรถจะมาได้จะไม่ดูรถมากขนาดนี้แถวๆตลาดบางบัวทองนะคะนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้แล้วก็เนี่ยค่ะนะคะยาวๆมาเลยยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงที่จะเชื่อมต่อกับทางด้านของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะก็ใช้ได้ยาวๆพระราม2ในฝั่งขาเข้าอ่ะรถจะมาชะลอตั้งแต่ตรงช่วงของประมาณพระราม2ซอย50นะคะต่อเนื่องนะคะสำหรับรถที่จะขึ้นมาทางด่วนคุณสุพลสวัสดีค่ะ
6: คร
2: ับ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คร
2: ับ
6: ค
2: ุ
6: ณป
2: ุญจนนท์คุณสุพลใช้ถนนอ๋อสะพานกรุงเทพเป็นไงบ้างคะ
6: พอที่สถานรายงานผมผ่านมาประมาณ15นาทีได
2: ้ค่ะ
6: มันมีรถเชิงทางลงมุ่งหน้าพระราม3อ่ะครับมีรถเก๋งชนกัน4คันที่ผมเห็นนะ
2: ค่ะ
6: ครับ4คันแต่ว่าไม่ทราบว่าเคลื่อนย้ายหรือยัง
2: ครับ
6: มันผ่านมาประมาณ15นาที
2: ชนรุนแรงมากมั้ยอ่ะคะคุณสุพล
6: ไม่นะฮะไม่นะฮะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคุณจะขับเร็วไม่ได้ผมมาจากไอ้นี่ไงฮะ
2: ก
6: ระบอกพึกมุ่งหน้าสะพานกรุงเทพอ่ะครับ
2: คร
6: ับก็เลยพอลงมาเอ๊ะดีนะตรงนั้นมันเป็นชื่อว่ามันจะเป็นทางกลับรถใช่มั้ยครับจะไม่กีดขวางนะฮะ
2: คร
6: ับช่วงนั้นก็ยังดีตรงที่ว่ามันเป็นทางกลับรถ
2: ค่ะ
6: แล้วเขาเข้าซ้ายจะไม่กีดขวางรถที่ตรงมาจากถนนไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะบุคโล
2: แยกบุคโลแยกบุคโลใช่ไหมอ่ะ
6: ครับผม
2: ค่ะคือถ้าชนกันเล็กน้อยอ่ะน่าจะขยับน่าจะเคลื่อนย้ายกันได้ไว
6: เพราะช่วงนั้นน่ะจะขับเร็วไม่ได้เลยเพราะว่ารถมันจะเป็นไฟแดงล็อกหมดเลย
2: คร
6: ับก็เลยก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็โชคดีครับดูแล้วมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆแต่ว่ามันก็
2: ก็มีผล
6: นะ
2: ใช่มันก็มีผลในเรื่องของการจราจรเหมือนกันคือถ้าหากว่ารถที่มันแบบตามมาช้าๆถ้าเกิดอุบัติเหตุมันก็จะไม่แรงนะแต่ถ้าถนนโล่งๆเนี่ยเวลาที่ชนเนี่ยโอ้โหเห็นแต่ละสภาพแล้วจะชนกันหนัก
6: มันหดหู่ใจฮะ
2: ค่ะ
6: มันอันตราย
2: ค่ะ
6: ก็เลย ผ่านมาละ15นาทีผมว่าน่าเคลียร์แล้วนะ
2: คิ
6: ดว่าน่าจะเคลียร
2: ์งั้นเดี๋ยวฝากเพื่อนๆที่ตามหลังมาช่วยสังเกตช่วยอัปเดตกันหน่อยนะคะค่ะค่ะ
6: ขอบคุณ
2: มากเลยคุณสุพลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่สายของทางสวัสดิ์จราจรสน.คันนายาวนะคะพันตำรวจโทเด่นกำงาเดี๋ยวเพิ่มเติมกรณีรถเครนซึ่งจอดเสียค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
7: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสารวัตรตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะรถเครนที่จอด
7: ยังครับตอนนี้ได้ถอดอะไรไปที่ร้านซ่อมบอกครับ
2: ค่ะ
7: เราจะถ้าเสร็จแล้วจะรีบมาดำเนินการไปซ่อมเรียบร้อยก็จะเคลื่อนย้ายครับ
2: อ๋อเพราะฉะนั้นที่ติดฝั่งขาออกนี่มาจากรถเครนคันนี้สาเหตุเดียวเลยไหมคะหรือมีสาเหตุอื่นด้วย
7: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ค่ะสาเหตุเดียว
7: ครับ
2: ค่ะคือรถเครนคันนี้เขาทำงานอยู่ตรงจุดนี้หรือว่าเขาขับผ่านมาแล้วมาจอดจะตรงจุดนี้ค่ะสารวัตร
7: ทำงานที่ตรงจุดนี้ครับพอดีช่วงก็จะเลิกแล้วครับ
2: ค่ะ
7: คือเก็บงานอะไรเรียบร้อยแล้วครับให้จะเคลื่อนย้ายออกจะกลับอ่ะ
2: ค่ะ
7: ปรากฏว่าสายไฮดรอลิกเกิดแตกเลยเคลื่อนไม่ได้เลย
2: ค่ะยาวเลยคราวนี
7: ้ครับผมต้องฝากประธานสภาด้วยคร
2: ับ ค่ะเพราะว่าอย่างมีคุณนุ่มฟังบอกว่าอยู่ประมาณกิโลเมตรที่4ฝั่งขาออกก็แปลว่ามาจากกิโลเมตรที่8จุดนี้ใช่ไหมคะสารวัตร
7: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหทางแถวยาวมากค่ะอยู่เลนขวา
7: เลนขวาสุดครับ
2: ค่ะแล้วเขาไปซื้ออะไหล่ไกลไหมคะ
7: อะไรนะคะ
2: เขาจะไปซื้ออะไหล่ไม่รู้
7: ไม่
2: โอเคเอาไว้ว่าใครที่ใช้ในฝั่งขาออกนี่เผื่อเวลากันหน่อยละกันแต่ว่าในฝั่งขาเข้านี่ไม่มีมันก็ท้ายแถวยาวมากเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นผลปกติใช่ไหมคะในฝั่งขาเข้าโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบค
7: ุ
2: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กิโลเมตรที่4เริ่มมีสะสมจุดที่รถจอดเสียอยู่กิโลเมตรที่8อันนี้เป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรามินทราในฝั่งขาออกค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะเพื่อดำเนินการยกคานสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะบนทางหลวงหมายเลข34ช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางวัวนะคะก็คือจุดที่มีการทำงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นกิโลเมตรที่34+500หรือว่าตรงช่วงของตลาดนำไทยค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการทำงานนะคะก็จะมีการปิดการจราจรกันนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะปิดการจราจรในช่วงเวลา20นาฬิกานะคะของคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมช่วง5นาฬิกานะคะก็จะมีการปิดการจราจรนะคะในฝั่งขาเข้าในช่องทางด่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพในช่วงของกิโลเมตรที่34+800นะคะ34+800แล้วก็จะให้เบี่ยงออกทางด้านของช่องทางคู่ขนานคือจะปิดตั้งแต่ช่วงของกิโลเมตรที่34+800นะคะเพราะว่าจุดที่มีการทำงานเนี่ยเขาจะทำงานการที่กิโลเมตรที่34+500ปิดช่องทางด่วนนะคะปิดช่องทางด่วนทั้งหมดในฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็จะให้เบี่ยงออกตั้งแต่ช่วงของกิโลเมตรที่34+800คือเบี่ยงออกมาใช้ช่องทางคู่ขนานนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่จะเป็นจะต้องใช้เส้นทางนะคะทางด้านของทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์ค่ะ
8: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ก็มาเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะคะในเรื่องของการจราจรกันนะคะสำหรับในช่วงอย่างนี้เรียกว่าช่วงสายแล้วนะสำหรับในช่วงสายในเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของเส้นทางของคุณยงยุทธ แต่คุณยงยุใช้ตั้งแต่ตอนช่วงก่อน 8:00 นบอกว่าใช้เส้นอุดมสุขอุดมสุขช่วงของสี่แยกสี่อุดมมุ่งหน้าแยกอุดมสุขนี่ช้างสลับจุดนิ่งโอ้ประมาณเกือบ4กิโลเมตรนะเนี่ยถ้าว่าตั้งแต่แยกสี่อุดมมุ่งหน้ามาแยกอุดมสุขเอานี้รถมากใช่ไหมคะสาเหตุเดียวเลยหรือเปล่ามาจากเรื่องของรถเยอะรถมากนะคะหรือมีสาเหตุอื่นอีกด้วยไหมนี่มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แล้วก็มีคุณปรีชาบอกว่าใช้ถนนอนามัยงามเจริญค่ะตั้งแต่ช่วงของวัดท่าข้ามมุ่งหน้าซอยอนามัยงามเจริญ31พื้นถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ทำให้รถเนี่ยต้องชะลอคือขับเร็วไม่ได้มันก็จะมีผลต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการจราจรช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแต่ในฝั่งกลับกันเนี่ยไปได้นะคะถนนอนามัยงามเจริญช่วงระหว่างแยกตัดซอยท่าข้ามซอย7ถึงแยกตัดถนนเลียบวงแหวนตะวันออกค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของ346อันนี้ย้ำเป็นข้อมูลนะคะเพราะว่าเห็นจากในรูปใน Facebook ของทาง JS100 Radio แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ X ด้วยนะคะซึ่งมีการทำงานนะคะ346ตั้งแต่ช่วงของแยกวัดเสด็จมุ่งหน้าแยกแฟลตป่าทองเป็นแนวทำถนนปรับปรุงในเรื่องของพื้นผิวถนนอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเผื่อว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะจะได้ทราบนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฝนต่างๆของเมื่อวานนี้ด้วยส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ถนนเพชรเกษมเมื่อตอนช่วงตีสามกว่านะคะนี่ก็เห็นจากในรูปแล้วก็ใน Facebook แล้วก็ใน X นะคะของทาง JS100 Radio นะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อไปชนท้ายรถพ่วงแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยคืออัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็คือให้ความช่วยเหลือในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วคือเป็นการชนท้ายแบบชนแรงมากอ่ะนะคะสภาพด้านหน้าของรถบรรทุกนี่คือยุบไปเลยค่ะแล้วรถบรรทุกคันนี้บรรทุกสับปะรดมานะคะบรรทุกสับปะรดมาเต็มคันรถเลยแล้วด้วยความแรงของการชนนะคะคือนอกเหนือจากด้านหน้าเนี่ยจะเสียหายหนักมากแล้วนะคะด้านหน้าในห้องโดยสารก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งเป็นคนขับเนี่ยออกมาจากตัวรถสับปะรดค่ะหล่นกระจายเต็มถนนจำนวนมากนะคะที่เป็นลูกๆอ่ะนะคะที่หล่นลงมาบนพื้นถนนไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากรณีของอุบัติเหตุจุดนี้เนี่ยรถคันข้างหน้าจอดเสียแล้วไปชนท้ายหรือว่าต่างคนต่างขับนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าในเรื่องของการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการเคลื่อนย้ายก็เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของทับสแกนะคะแล้วก็ในส่วนของคนเจ็บก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลทับสแกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุบอกรุนแรงจุดนึงนะคะที่เกิดขึ้นอย่างในส่วนของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงซึ่งอันนี้จะเป็นกรณีที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็คือรถบรรทุกพ่วงจอดเสียนะคะอยู่ในช่องทางฉุกเฉินแล้วรถบรรทุกค่ะมาเฉียดเขาไม่เป็นเฉียดนะเพราะว่าไม่ได้ไปชนท้ายคือเป็นการเฉียดด้านข้างอะค่ะแต่ว่าในส่วนของรถบรรทุก6ล้อเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่องทางที่2ก็คือเป็นเลนซ้ายนะคะถัดมาจากในช่องทางฉุกเฉินนะคะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็เป็นอุบัติเหตุแต่ตอนช่วงก่อน6นาฬิกานะคะซึ่งตอนที่คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าก็อยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจะมีการใช้ในส่วนพวกประกันต่างๆนี่ก็จะมาดำเนินการเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ใครที่ใช้เส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของการจราจรรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็โอ้รถแน่นนะคะคือฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของเส้นพหลโยธินเองก็ท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะก็เต็มพื้นที่นะคะเต็มพื้นที่นะคะคือไปได้แต่ช้าแบบสลับหยุดนิ่งมากๆแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของที่เข้ามาจากทางด้านของถนนราชวิถีหรือแม้แต่พญาไทนะคะวันนี้ดูรถฝั่งของพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ดูรถมากนะเพราะท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงถนนโยธีนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันจากพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีนะคะของเส้นพญาไทนะคะก็คือเต็มพื้นที่นะคะเต็มพื้นที่ก็ต้องกระทั่งต้องผ่าน อันนี้จะใช้ว่าแยกชนแยกนะคะคือผ่านตรงช่วงของแยกตัดกับถนนชัยยาแล้วต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกตัดกับเพชรบุรีก็ยังเต็มนะคะยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนรางน้ำเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ออกมาจากทางด้านที่จะออกมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนราชปรารภหรือฝั่งจะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพญาไทมีท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวแล้วเช้าวันนี้เนี่ยโซนทางด้านนี้หนักไม่แพ้กับเมื่อวานเนี่ยมีนัดคนไข้ใช่ไหมทางโรงพยาบาลที่คุยกับทางสวัสดิ์จราจรในพื้นที่นี่ประมาณ 6,000 คนแต่วันนี้นะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีที่อื่นอะไรนัดกันด้วยหรือเปล่าแต่ว่ารอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ถนนโดยรอบนะคะก็แน่นแล้วก็นิ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้ฝั่งของโอถ้ามาใช้แถวทางด้านของถนนเนี่ยสวรรคโลกทางด้านนี้ก็แน่นนะคะรถเต็มพระราม6ค่ะพระราม6นะคะแนะนำถ้าจะเข้ามานะคะในย่านนี้ก็ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม6มาเข้าราชวิถีนะคะเข้ามาทางด้านของถนนโยธีฝั่งทางด้านนี้จะดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในฝั่งของถนนศรีอยุธยาสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็ศรีอยุธยาเนี่ยตามมาได้โดยตลอดนะอาจจะมีติดก็คือจะมีรถก็คือตรงช่วงของสัญญาณไฟจราจรแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างฝั่งของถนนศรีอยุธยากับฝั่งของถนนพิษณุโลกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะถนนศรีอยุธยาจะดูดีกว่านะคะเพราะว่าทางด้านของถนนเพชรบุรีเนี่ยประมาณซอย5ซอย7อันนี้นิ่งมากนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่มีแนวในเรื่องของรถไฟฟ้าแต่ถูกอัปเดตล่าสุดได้สัญญาณไฟแล้วดูก็ตามกันได้โดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าณเวลานี้ตอนนี้เพชรบุรีดูดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ไม่ต่างกันละสำหรับฝั่งของเพชรบุรีแล้วก็ฝั่งของถนนศรีอยุธยานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางรองสาวจราจรสน.บางพลัดนะคะร้อยตำรวจตรีโสพลสำนวนรื่นสวัสดีค่ะรองสาวคะ
9: สวัสดีครับ
2: ค่ะรองสาวตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงคะ
9: ก็ตอนนี้บริเวณรอบแยกก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับขึ้นสะพานกรุงธนก็ท้ายแถวอยู่ในถนนสิรินธรประมาณสักร้อยเมตรนะครับขึ้นสะพานตอนช่วงนี้ก็สะพานยังเป็น3ช่องทางอยู่นะครับตอนขาขึ้นก็ขึ้นได้เรื่อยๆครับแต่ก็รถมาปริมาณมากนะครับก็เลยขึ้นได้ชะลอตัวหน่อยแล้วก็เคลื่อนได้ตลอดครับช่วงนี
2: ้แต่ว่าฝั่งของสิรินธรเข้ามาแยกบางพลัดนี่ถือว่าสถานีสั้นลงแต่ก็ยังเต็มพื้นที่อยู
9: ่ใช่ครับแต่เคลื่อนได้เรื่อยๆครับรถมันมาเยอะนะครับมาเยอะก็เลยชะลอตัวนิดหน่อยแต่ในบริเวณพื้นราบรอบแยกนี้เคลื่อนตัวดีหมดแล้วครับ
2: คือเรียกว่าในตลอดตั้งแต่ช่วงของวันจันทร์มากระทั่งถึงวันนี้นี่รถจะแน่นโดยตลอดโรงเรียนครบเปิดครบโรงเรียนแล้วยังไม่เข้าที่เข้าทางใช่ไหมรองสาวัตร
9: อะไรนะครับ
2: ยังไม่เข้าที่เข้าทางใช่ไหมคะ
9: ก็น่าจะนะครับผู้ปกครองน่าจะเป็นผู้ปกครองใหม่นะครับก็เลยยังไม่เข้าที่เข้าทาง
2: ค่ะคงจะต้องใช่ไหมรองสาวัตร
9: อะไรนะครับ
2: ยังไม่เข้าที่เข้าทางใช่ไหมคะ
9: ก็น่าจะนะครับผู้ปกครองน่าจะเป็นผู้ปกครองใหม่นะครับก็เลยยังไม่

0: นั่นก็นั่นแค่ช้ารถที่ไม่มีสะสมเลยครับแล้วจะพึ่งในเขตของพี่บางกรวยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางกรวยนี่คือเป็นถนนเส้นไหนยังไงบ้างอะคะ
0: นะติดการครับติดการครับ
1: แต่ถนนเส้นไหนบ้างคะของทางรองสาวัตรเป็นถนน
0: ช่วงนี้นะช่วงเวลาเนี้ยเราจะพึ่งนะพึ่งขาเข้านะครับเพื่อคล่องตัวดีครับคล่องตัวดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ขาออกก็คล่องตัวครับในอุโมงค์และเราบริเวณนั้นคล่องตัวครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนของถนนนครดินเข้าออกนั้นคล่องตัวดีครับเวลานี้ครับ
1: อ๋อจะแตกต่างจากเมื่อวานนี่จะมีอุบัติเหตุมีอะไรเพราะมันจะมีฝนในช่วงเช้าแต่วันนี้ถือว่าภาพรวมดูดีใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับเมื่อวานช่วงเช้าฝนตกด้วยครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเลยคร
1: ับ ใช่ราชพฤกษ์นี่ถ้าฝนมาปุ๊บนี่อุบัติเหตุตามมาเลยนะคะรองสาวัตร
0: ครับใช่ครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: กรณีอุบัติเหตุที่คุณทวัชแจ้งเอาไว้นะคะเส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งที่มาจากทางด้านของบางพลีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับมาปะอินแล้วก็ตรงช่วงของต่างระดับทับช้างหรือว่าประมาณกิโลเมตรที่54ที่บอกเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำอยู่เลนกลางเห็นสภาพของรถแล้วนี่คือเหมือนกับเขาก็พยายามจะเบรกเนี่ยนะแต่ว่าคือลักษณะของรถนะคะคือล้อชี้ฟ้าเลยแล้วดูที่ยางของรถอันนี้มันแตกออกเลยอะค่ะนะคะแล้วก็บนพื้นถนนมันก็จะมีร่องรอยของมันไม่ใช่เบรกแล้วแต่หมายก็ว่าตอนในช่วงที่รถเนี่ยค่ะเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำเนี่ยมันจะมีรอยครูดไปอยู่บนพื้นถนนแล้วก็ของที่บรรทุกมาไม่แน่ใจเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะที่เห็นนะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องสีน้ำตาลนะคะเป็นกล่องแล้วก็จำนวนอยู่หลายกล่องมากแล้วกล่องที่ว่านี้ก็ตกอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกระจายเป็นพื้นที่กว้างนะก็จะอยู่ในส่วนของรัศมีที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆกับรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินนะคะฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์ประมาณกิโลเมตรที่54เนี่ยให้ทราบเป็นข้อมูลกันเพราะว่ารถก็จะเริ่มที่จะชะลอแล้วนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะหรือว่าถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้มีแจ้งของคุณโดมเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนพุทธมณฑลสาย3บอกว่าจุดที่เกิดเหตุนะคะจะอยู่เลยจากวัดโกมุตพุทธรังสีประมาณ500เมตรค่ะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันในช่องทางทางด้านขวาแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรเสรีไทยในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของปากซอยเสรีไทย 50/1 จักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งบาดเจ็บผู้ชาย1คนซึ่งตอนนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลอินทรารัตน์นะคะบอกว่ารถก็จะชะลอไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาออกมีหลายคนแจ้งมานะคะทาง X แล้วก็ทาง Facebook ของทาง JSOY Radio ย้ำที่ติดเนื่องจากว่าตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่8ค่ะมีรถเครนจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วที่มีคุณสมชายแจ้งมาแล้วหลังจากนั้นมีคุณพลอยบอกว่าใช้รามอินทราในฝั่งขาออกแล้วจะเริ่มมาชะลอนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่4เนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากรถเครนที่จอดเสียนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่8ค่ะ
7: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: ชิญมาทำประกันภัยรถยนต์การในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยทำโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเพราะเราเห็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้เพราะถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้นะคะนี่ถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรและยังถือว่าเป็นการช่วยกันสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็ยังจะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะบนท้องถนนมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถจะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แต่มันจะมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือมาก็คือเงินกองทุนคือถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยนะคะหรือว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนและตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเพียงแค่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภท3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมนะคะผ่อนได้0%นาน3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088นะคะมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะบนท้องถนนในบ้านเราจริงๆนะท่านทุกคนนะคะขับรถดีมีวินัยย้ำในเรื่องของมีวินัยกันก่อนนี่ถนนของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นทุกๆปัญหาเนี่ยนะคะบนท้องถนนเนี่ยเริ่มจากการที่เราทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะว่ากฎจราจรก็คือกฎของความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปที่คุณหัวโต99นะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
6: ั
2: สดีครับคุณจรุดครับ
6: ค่ะคุณหัวโต99อยู่อำเภอเมืองนครปฐม
2: ครับแล้วผู้ใช้ถนนเพชรเกษมมาจากการแล้วก็จะสีเข้ามาช่วงที่ก่อนจะถึงแยกพระประโทษนั้นตรงนั้นจะมีเทพื้นถนนใหม
6: ่ค่ะ
2: คือเขาทำพื้นเสร็จก็ลาดยางข้างบนเลยทีนี้ก็ยังไม่ได้ตีเส้น
6: โอ้เราจะงงไหมไม่งง
2: ตอนไม่ได้ตีเส้นนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับก็เราจะไม่รู้เลยแล้วเราวิ่งอยู่ช่องไหนคือมันจะแบ่งกันไม่ถูกถ้าไม่มีเส้นจราจรนะครับระวังนิดละกันนะครับด้านขาเข้าที่มุ่งหน้านครปฐมนะครับข้ามกับสะพานกับทิศทางมาแล้วก็ตรงเข้ามาถนนเทศาก็จะได้แล้วรถมาส่งโรงเรียนเด็กเรียนกันหมดแล้วนะครับก็ตัดออกมาทางวัดห้วยโจรเข้ต่อเนื่องเข้าออกมาจนถึงถนนทหารบกก็ไม่ติดแล้วนะครับก็ให้ได้ดีหมดแล้วต่อเนื่องมาเข้ามาถนน375แล้วยังดีหมดนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับ
6: คือเมื่อวานเนี่ยแปลว่าที่รถตู่เยอะมากเป็นพิเศษเพราะว่าฝนมีฝนลงไม่ฝนตกทำให้รถใช้ความเร็วกันไม่ได้
2: ก็กระโลงไปโดยธรรมชาติแล้วก็มาส่งเด็กบ้างอะไรบ้างเข้าที่จอดรถมันก็ช้าก็กระโลงไป
6: ต้องใช้เวลาใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม
2: ครับใช้เวลาก็ธรรมดาแล้วผมจะถ้าออกจากตรงแถวถนนยิ่งเป้า
6: ใน
2: เขตสีตอนนะถ้าไปถึงที่ทำงานจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน45นาทีต่อวันแน่นอนบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็35นาทีจะถึงบ้านตูมน
6: ะ
2: เมื่อวานชั่วโมงกว่า
6: ไม่ต่างกันในกรุงเทพค่ะคุณหัวโตก็หลายจุดก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้น
2: ถ้าในต
6: ั
2: วเมืองไม่ต่างนะครับถ้าหลุดมาจากข้างนอกก็เราก็ใช้ความเร็วได้แล้วก็ลดลงนะครับก็วันนี้อากาศโปร่งดีไ
6: อุตุบอกฝนจะมาช่วงเย็นๆค่ำๆ
2: คร
6: ับ
2: เมื่อวานตกหนักดอนตูมหนักเลย
6: อ๋อช่วงเย็นเหรอคะช่วงเย็น
2: ช่วงเย็นช่วง5 โมงเย็นในเต็มที่ผ่านไปทางนครปฐมครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
6: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยังคงต้องติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะผลกระทบที่เกิดจากฝนซึ่งตกหนักฤดูฝนต้องมีฝนนะคะอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าฤดูฝนไม่มีฝนอันนี้เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าก็ติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเตือนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดว่าฝนมาตกมากๆนะคะตกหนักๆเนี่ยในช่วงที่แบบน้ำทะเลหนุนสูงมันก็จะมีผลกับในเรื่องของการระบายน้ำนะคะแล้วมันก็จะมีผลทำให้เกิดมีน้ำท่วมขังบนถนนได้นะคะอย่างพวกในเขตของกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำต่างๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเตือนเกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนสูงจริงๆเขาเตือนตั้งแต่ช่วงที่17 ถึง 21 พฤษภาคมก็คือในช่วงนี้ล่ะนะคะแล้วมันก็จะมีผลนอกเหนือจากในเรื่องของน้ำที่จะหนุนสูงนะคะอาจทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็รวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เส้นทางที่อาจจะมีผลกระทบก็อย่างถนนริมแม่น้ำสุขุมวิทสุขสวัสดิ์พระราม2นะคะหรือว่าริมแม่น้ำในเมืองเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องนึงที่เขาให้ระวังเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำเค็มลุกล้ำมันจะมีส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็ในเรื่องของการเกษตรด้วยนะคะนี่ก็มีการแจ้งเตือนอัปเดตกันตลอดเวลาในส่วนของทาง Facebook ของทางกทม.นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของผู้ซึ่งติดตามจสร้อยทางด้านของ X แล้วก็ทางด้านของ Facebook ด้วย JS100 Radio เพราะว่าอย่างอัปเดตล่าสุดมีการส่งรูปมาให้ดูกรณีของเส้นรามอินทราในฝั่งขาออกที่มีรถเครนจอดเสียค่ะบริเวณสะพานข้ามแยกคูบอนนะคะซึ่งเห็นบอกว่าคือตอนนี้ท้ายเนี่ยสะสมนะคะสะสมถึงกิโลเมตรที่5แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอัปเดตล่าสุดมีของคุณป๊อปบอกว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงแยกคูบอนเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะนี่อีกสาเหตุหนึ่งนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของรถเครนคือรถเครนเนี่ยจะอยู่ในช่องทางทางด้านขวารถกระบะเนี่ยจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาออกนี่หนักเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้เผื่อเวลากันหน่อยนะคะถึงณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังคงมีผลกระทบมากนะคะในเรื่องของการจราจรอย่างจุดที่มีรถเครนก็จะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้แล้วก็จะมีรถกระบะเนี่ยคือจอดปิดท้ายคือได้เป็นรถที่เขาจะมาช่วยซ่อมอะค่ะไปหาอะไรอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการแก้ไขการในส่วนของรถเครนคันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแถลงการราชสำนักขออภัยค่ะแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งประชวรฉบับที่7สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชื่อว่ากลิ่นป

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
3: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7คุณกิติยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
4: ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กฤตยา รรัตนทูลรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินองค์กรผู้ลี้ภัย2ลำตกจนมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเมื่อปี2539ขณะที่รัฐบาลคิวบาแถลงการประนามสหรัฐที่ฟ้องร้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยชี้ว่าพยายามหาข้ออ้างเพื่อเล่นงานคิวบาองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าที่วัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาจะใช้งานได้จริงขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตและติดเชื้อในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อ600รายและเสียชีวิตแล้ว139รายหน่วยกู้ภัยมาลดีฟร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติประสบความสำเร็จในการกู้ร่างนักดำน้ำชาวอิตาลี2รายสุดท้ายขึ้นสู่ผิวน้ำหลังติดอยู่ภายในถ้ำใต้ทะเลลึกสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: เมื่อตอนช่วงข่าวต้นชั่วโมงพวกเราทุกคนคงได้ติดตามในส่วนของแถลงการฉบับล่าสุดฉบับที่7นะคะของทางสำนักพระราชวังเกี่ยวกับพระราชการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งพระประชวรในฉบับที่7กันไปแล้วนะคะก็เป็นฉบับที่7ซึ่งก็ตั้งแต่ในช่วงประมาณเมื่อตอนช่วงฉบับแรกนี่คือปี2566นะคะมาถึงปีนี้เป็นฉบับที่7นะคะก็ชื่อว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนประชาชนชาวไทยเนี่ยนะคะส่งเป็นออกเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพระองค์ท่านในช่วงนี้ค่ะ 9:13 นาทีนะคะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันมีในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะชวนในส่วนของคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยอยู่มาร่วมกิจกรรมนี้กันแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ผ่านทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะสำหรับกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคม2569เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็สามารถจะร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะคือคำถามในการที่จะร่วมกิจกรรมกันแล้วก็การร่วมกิจกรรมย้ำว่านะคะเป็นการร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางโซเชียลเข้าไปใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะจะมีการปักหมุดแล้วก็ไปลงทะเบียนกันเพื่อที่จะตอบคำถามนะคะก็จะมีลิงก์เข้าไปทางด้านของ Toyota ค่ะซึ่งคำถามถามว่าไม่ว่าคุณจะขับรถจนเสียหรือขับได้ไม่นานคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดA คือเข้าโค้งเร็วออกช้าหรือ B เข้าโค้งให้ช้าและออกให้เร็วนะคะก็ร่วมตอบคำถามผ่านทางโซเชียลผ่านทาง Facebook กันได้เพื่อเป็นการลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์ค่ะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวย้ำเลยนะคะว่าในส่วนของการที่จะร่วมกิจกรรมหรือว่าในโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะร่วมลุ้นรางวัลเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ซึ่งลงทะเบียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีเพื่อจะลุ้นรับของรางวัลรวม5รางวัล นะคะจาก Toyota ถนนสีขาวก็กิจกรรมนะคะสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้แล้วก็เราจะมีการประกาศผลกันนะคะในวันที่9มิถุนายนแล้วก็ประกาศผลทางด้านของในช่องทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะโดยผู้ซึ่งได้รับรางวัลต้องสามารถจะเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยนะคะหรือว่าผู้ได้รับมอบอาจจะให้คนอื่นมามอบมารับแทนได้นะคะเราก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยการตัดสินของทีมงานเนี่ยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็คือย้ำเลยค่ะว่าในส่วนของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็คือต้องผ่านทางด้านของการกิจกรรมเนี่ยจะต้องเข้าร่วมผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วเราก็จะมีการสุ่มรายชื่อนะคะในส่วนของผู้โชคดีผ่านทางด้านของ Facebook ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 9:16 นาทีค่ะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ย้ำเป็นข้อมูลให้ทราบกันในแต่ละจุดในแต่ละเส้นทางอย่างล่าสุดนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุพุทธมณฑลสาย3เลยจากวัดโกมุตพุทธรังสีนี่เป็นจุดนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันฝากว่าถ้าหากว่าใครที่ผ่านอัปเดตมาหน่อยเพราะว่าชนกัน2คัน แล้วชนกันในช่องทางขวาเรามีการประสานแจ้งทางด้านของสน.ธรรมศาลาไปแล้วนะคะเอาเบื้องต้นตอนนี้ค่ะมีอัปเดตเพิ่มเติมบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะของทางสน.ธรรมศาลานะคะเคลื่อนย้ายรถคันนี้พ้นขีดขวางแล้วนะคะพ้นขีดขวางแล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณจินนพัฒน์คุณจินนพัฒน์เนี่ยแจ้งบอกว่าใช้เส้นจตุรทิศในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงของเลียบบึงมักกะสันมุ่งหน้าทางแยกหมอเหลงติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะบอกว่านิ่งนานนี่คือแบบ40นาทีเลยล่ะคะเป็นฝั่งขาเข้านะคะของจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าดูจากข้อมูลไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะในส่วนของกล้อง CCTV ของทางกทม.สำหรับในช่วงเวลานี้มันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากฝั่งของถนนศรีธยาไหมคะจตุรทิศในฝั่งขาเข้าถนนศรีธยาอันนี้จะนิ่งๆเต็มพื้นที่ต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนพญาไทนะคะที่ตัดกับถนนพญาไทนะคะเพราะนั้นท้ายยังอยู่ด้านบนโอ้จตุรทิศยังท้ายแถวยังยาวมากอยู่แถวๆทางด้านของเหนืออโศกดินแดง32ประมาณนี้ค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงทางด้านของทางลงถนนศรีธยานะคะจะต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนพญาไทไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะก็คือไปได้นะคะไปได้มันเป็นส่วนของจุดที่ถ้าดูจากในกล้องนี่คือนิ่งมากนะคะฝั่งที่มาจากทางด้านของจตุรทิศนิ่งแล้วก็นั่นแล้วก็ตามกันมาแบบช้ามากๆนะคะช้ามากๆไม่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชปรารภอันนี้ที่เข้ามาจากดินแดงอันนี้ก็นิ่งนานนะคะนิ่งนานเดี๋ยวเราไปที่สายของทางจ่าสิบตำรวจเอกพลศรีนาคนาวาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.ดินแดงสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่นี่คือติดต่อเนื่องจากถนนศรีธยาหรือว่ามีสาเหตุอื่นนะคะ
4: ต่อเนื่องจากการตั้งทางรถไฟสายสีส้มครับการเคลื่อนตัวรถมากยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
3: ค่ะค่ะคือหมายถึงว่าติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนราชปรารภใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่
3: ค่ะค่ะ
4: รถปริมาณมากรถมอเตอร์ไซค์มีจำนวนมากทำให้สะสม
3: คือหมายถึงว่าจักรยานยนต์ก็ผ่านไปไม่ได้อย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะจ่า
4: ไปได้ครับไปได้ตลอดขับเรื่อยๆครับแล้วที่มีให้อำนวยสัญญาณมือเรื่อยๆจะรถผ่านไปผ่านมาก็ใช้ความเร็วได้ช้าๆครับแต่ว่าไม่หยุดนิ่งครับผม
3: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงจุดที่เป็นทางด้านของโครงการรถไฟฟ้า
4: ใช่ครับทั้งรถไฟผ่านเรื่อยๆครับไม่สะสมครับผม
3: ที่ปกติแล้วมันไม่ได้ติดมากขนาดนี้ไหมคะในช่วงเวลานี้หรือว่านี่คือปกติเลยคะ
4: เวลานี้คือปกติเลยรถจะสะสมที่แยกมักกะสันเป็นจำนวนมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผม
3: ยังจัตุรทิศ
4: เรื่อยๆไม่หยุด
3: ไอ้ท้ายของจัตุรทิศปกติมันไม่ได้ยาวมากขนาดนี้ไหมคะ
4: คือสะสมทางลงที่จะเลี้ยวซ้ายไปราชปรารภขาเข้ามุ่งหน้าฝั่งประตูน้ำครับผม
3: อ๋อโอเคค่ะคือเขาลงมานี่เขาเลี้ยวได้ไหมหรือเขามีการจัดจราจรยังไงคะตอนนี้ล่าสุดเลย
4: ได้เรื่อยๆครับไม่หยุดครับแต่ว่ามันจะตัดทางตรงราชพฤกษ์ขาเข้ามาทำให้รถชะลอตัวครับแต่รถไม่หยุดเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผม
3: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: เผื่อเวลาไว้เยอะ นะคะเผื่อเวลาไว้เยอะๆเพราะถ้าว่าเรียนดูเปรียบเทียบกันนะวันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อวานเนี่ยแปลว่าวันนี้หนักกว่านะโดยดูจากที่เปรียบเทียบกันนะเมื่อวานก็ดูตรงจุดนี้แต่ว่าจัตุรัสทิศมันไม่ได้แบบท้ายแถวยาวมากเท่ากับวันนี้นะคะอย่างที่ทางด้านของจ่าสิบตำรวจเอกพลศรีนางนาวานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.ดินแดงนะคะเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะถ้าว่าดูรอบๆนะคะของทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเริ่มที่จะไหลดีขึ้นนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของการจราจรนี่อีกเรื่องนึงพอพูดถึงแถวทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางด้านของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีองค์ประธานก่อตั้งนะคะแล้วก็สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานร่วมถวายความจงรักภักดีโดยดร.รัชนีเพิ่มพานิชกรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนของทางมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะคือก็จะมีการจัดรายการพิเศษน้ำใจช่วยสมทบมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะในวันเสาร์นี้เสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะในช่วง 14:35 นถึง 16:30 นค่ะเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศในรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตจะมีรายการแสดงแล้วก็เพลงนะคะอาทิการแสดงประกอบเพลงผ้าไทยอัญมณีของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราเขตบางเขนนะคะแล้วก็ขับร้องโดยคุณวานีจูทังคะอดีตศิลปินของกรมศิลปากรนะคะแล้วก็มีการขับร้องเพลงใต้ร่มสิรินธรโดยกรรมการสมาคมคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังมีการบรรเลงดนตรีวงไทยซิมโฟนีออเคสตราด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็ล้วนแล้วแต่เรียกว่าเป็นการร่วมกันนะคะในหลายฝ่ายเลยแล้วก็เป็นการจัดแสดงนะคะซึ่งสามารถที่จะดูได้นะคะผ่านทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะวันเสาร์นะเสาร์นี้ 14:35 นถึง 16:30 นแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนักร้องจากทางกรมศิลปากรไม่ว่าจะเป็นคุณมานิตทุวะเศรษฐกุลคุณณัฐธิกาเอี่ยมท่าไม้คุณธนิษฐานิลบุตรนะคะแล้วก็คุณอิสระพงษ์ดอกยอค่ะและยังมีนักร้องรับเชิญนะคะอย่างเช่นคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณยืนยนต์คุณยืนชนสมบัติเทพคุณกมลพรหุ่นเจริญนะคะแล้วยังมีนักร้องกิติมศักดิ์นะคะอย่างเช่นคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์คุณสุรินทร์สุนทรสนานะคะที่จะมาร่วมขับร้องกันเพราะนั้นเชิญติดตามชมรายการน้ำใจช่วยไตนะคะแล้วก็ร่วมบริจาคนะคะร่วมบริจาคเงินตามแต่จะเห็นสมควรค่ะเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรคไตนะคะแล้วก็นำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะนั้นเชิญชวนเลยทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยนะคะในเรื่องของการที่จะติดตามในช่วงรายการพิเศษรายการนี้นะคะน้ำใจช่วยไตนะคะเพื่อเป็นการสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในวันเสาร์ที่23นี้นะคะเวลา 14:35 นถึง 16:30 นค่ะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้ากรณีของตัวของไวรัสอีโบลานะคะซึ่งก็ในส่วนของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการออกเป็นพระราชบัญญัตินะคะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะในเรื่องของพื้นที่นะคะในการควบคุมนะคะในเรื่องของโรคระบาดแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อมีการประกาศอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเนื่องมานะคะในส่วนของการเข้าออกประเทศนะคะซึ่งเขาก็จะมีมาตรการคุมเข้มนะคะในส่วนของคนที่จะเดินทางเข้าออกประเทศที่มีการระบาดนะคะในเรื่องของตัวของไวรัสที่ว่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมีการติดตามกันนะคะในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายมันเดินทางนะคะการเดินทางเนี่ยมันสะดวกแล้วก็มันง่ายมากขึ้นนะคะทำให้ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาเรามีมาตรการในการที่จะมาคุมเข้มในเรื่องราวเหล่านี้เพื่อป้องกันการระบาดนะคะถึงแม้ว่าบอกว่าไทยเราอาจจะมีแนวโน้มเหมือนกันว่าค่อนข้างที่จะน้อยที่อาจจะมีการที่จะได้รับเชื้อตัวนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าแม้แต่ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์เองเขาก็มีการออกมาตรการเข้มมาละก่อนหน้าเราแล้วก็ล่าสุดก็คือในส่วนของประเทศไทยเราเดี๋ยวเราไปที่คุณหนูค่ะคุณหนูคะสวัสดีค่ะคุณหนูใช้เส้นวงแหวนตะวันตกใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
3: ค่ะ
5: จากตม.ที่66มุ่งหน้าต่างระดับสามโคกครับ
3: ค่ะ
5: ตอนนี้รถติดเคลื่อนตัวได้ช้ามากเลยนะครับ
3: ตรงนั้นมันมีแนวก่อสร้างไหมคะคุณหนู
5: ก็เขาปิดช่องด่วนจากบางบัวทองมาเลยครับ
3: ค่ะ
5: เขาไม่วิ่งกันขึ้นมาวิ่งข้างบนเส้นใหม่เนี่ยธรรมดาไม่ติดนะครับวันนี้ติดก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเห็นเมื่อกี้หลังไม้บอกเป็นแนวก่อสร้างมันก็ไม่น่าจะใช่
3: เพราะว่ามันปิดมาก่อนหน้านี้แต่ไม่มีผลกระทบใช่ไหมฮะแต่วันนี
5: ้ใช่ครับ
3: แต่วันนี้คือมันผิดปกติ
5: มันผิดปกติผมว่าไม่น่าใช่จากแนวก่อสร้างครับไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเปล่า
3: ย้ำจุดหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ตรงมุมไหนละตรงช่วงไหน
5: ตอนนี้ผมข้ามคลองบางเตยตรงตมที่66อะครับ
3: ค่ะ
5: จะมุ่งหน้าไปวังน้อยอะ
3: แล้วนิ่งเลยอะคะ
5: มันก็ขยับได้ทีละนิดอะครับเพราะทุกทีไม่เคยขยับได้ขนาดนี้ใช่มันจะวิ่งได้โฟมากกว่านี้ครับ
3: เพราะว่าถ้าหากว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาแต่ถ้าฟังที่ทางคุณหนูบอกมาผิดปกติ
5: ใช่ครับมันผิดปกติธรรมดาจะวิ่งได้เลยโปรไปยันสะพานข้ามแม่น้ำเลยครับ
3: คือมีคุณต้อมจำทองเนี่ยนะคะแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 9:31 นาทีน่าจะนำหน้าคุณหนูมามีแนวก่อสร้าง
5: ครับผม
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปฟังคุณต้อมจำทองเพราะคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากจุดนี้จุดเดียวละน่าจะเป็นของแนวก่อสร้างอย่างเดียวแล้วค่ะ
5: ครับผม
3: นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมจำทองสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะยืนยันว่ามาจากสาเหตุนี้สาเหตุเดียวเลยใช่ไหม
6: ฮัลโหลครับคุณวิญญูขอโทษทีครับพอดีว่าสัญญาณมันหายไปเมื่อสักครู่
3: คือปัญหาเนี่ยมาจากสาเหตุนี้สาเหตุเดียวเลยใช่ไหมคะตรงจุดที่เป็นแนวก่อสร้าง
6: ผมใช้วงแหวนตะวันตกมานะครับคุณจรุดครับแล้วก็พอลงต่างระดับที่ตัดกับสาย40นะครับคุณจรุดตรงนั้นก็คือเขาจะปิดช่องทางหลักเลยนะครับ
3: ค
6: ือทุกคนเนี่ยต้องไปใช้ทางคู่ขนานนะครับแล้วก็ปิดยาวเลยครับคุณจรุดครับปิดยาวมาถึงประมาณต่างระดับ3โคกครับก่อนจะข้ามแม่น้ำเขาก็จะปัดให้มาใช้ทางหลักได้อีกทีนึงเพราะว่าตรงนั้นยังก่อสร้างไม่เสร็จครับผมทีนี้เนี่ยก็มันใช้การได้ดีมาตลอดแล้วครับคุณปุญญนุชเรนนะแต่ว่าช่วงประมาณกม65ถึง66นะครับคุณปุญญนุชก่อนถึงต่างระดับ3โคกประมาณสักกิโลนึงตรงนั้นเขาจะมีการทำงานปิด2ช่องขวาในคู่ขนานนะครับจะเหลือแค่ช่องซ้ายช่องเดียวครับคุณปุญญนุช
3: ในช่องคู่ขนานด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับเพราะช่องทางหลักก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วคู่ขนานก็เพิ่มอีก
3: ค่ะตรงเนี้ยแปลว่าอันเนี้ยมันเป็นอันส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างนั้นไหมคุณต้อมจำทอง
6: ตรงนี้ผมเห็นนะมันไม่เกี่ยวกับที่เขาทำในช่องทางหลักนะคุณปุญญนุช
3: ค่ะ
6: ผมเห็นเป็นเหมือนรถที่มันรถดูดฝุ่นนะครับรถที่มีใบพัดข้างล่างอ่ะคุณยนุช
3: ทำความสะอาดเหรอคะ
6: ใช่ครับ
3: เอาแต่ว่าในขณะเดียวกันช่องทางดูดมันก็ใช้ไม่ได้พอเขามาปิดตรงจุดนี้ด้วยมันก็แล้วยังไงคนไปทางด้านไหนอะคะอย่างนี
6: ้ตอนเมื่อสักครู่ที่ผมผ่านมาประมาณ500เมตรท้ายแถวนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แล้วนะ
3: ค่ะ
6: แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาจะทำถึงกี่โมงนะครับ
3: ค่ะ
6: ก็ตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามคลองควายครับคุณมิจฉุน
3: สะพานข้ามคลองควาย
6: ใช่บนสะพานพอดีเลยช่วงสะพานเลย
3: เดี๋ยวนะเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือไอ้ตรงจุดที่มันมีเหมือนกับเป็นรถดูดฝุ่นน่ะตรงนั้นถ้าปิดไปกี่ช่องจราจรนะคะในคู่ขนาน
6: สองช่องขวา
3: สองช่องขวาใช้ได้แค่
6: เดียวไปช่องเดียว
3: เออเลนซ้ายเลนเดียวอันนี้ล่ะสาเหตุแล้วล่ะ
6: ใช่ครับ
3: อืมค่ะ
6: เลยจุดนี้มานะก็มาตัดระดับสามโคกมาข้ามแม่น้ำนะครับของตัดระดับบางปะอินไม่มีปัญหานะคุณยนุช
3: ค
6: ่
3: ะ
6: ผมเห็นเขาปิดทั้งสองฝั่งเลยนะครับช่องทางหลักอ่ะคุณยนุช
3: ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออก
6: ใช่ครับ
3: อืม
6: น่าจะทำถนนใหม่ทั้งเส้นนะครับดูแล้วครับ
3: ค่ะ
6: เพราะว่าช่องทางคู่ขนานน่ะตั้งแต่ตรงข้ามแม่น้ำอ่ะมาถึงบางบัวทองอ่ะมันเสร็จหมดแล้ว
3: อืมอืมคือตอนนี้ก็คือเขาจะทำเนี่ยในช่องทางหลักแล้วก็ให้เราเบี่ยงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่จำไม่ผิดนะจะเป็นตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แต่ที่มันผ่านมาเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่พอฟังที่คุณต้อมจอมทองบอกมาเนี่ยคือเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าไปปิดในช่องทางคู่ขนานด้วยคือคู่ขนานนี่เขาเบี่ยงให้ออกไปช้าแต่ตอนนี้เท่ากับว่าใช้ได้แค่หนึ่งเลนหนึ่งเลนซ้าย
6: ใช่ใช
3: ่อืมมันก็หนัก
6: รบกวนจอสอดร้อยฝากถามที่ว่าเขาจะทำถึงกี่โมงนะตรงนั้นมันสมาชิกตอนนี้มาหาทางหนีไปก่อนนะครับ
3: ใช่นี่ไงมีคุณนกเนี่ยไอ้คุณหนูเนี่ยตามหลังคุณมานะคะคุณต้อมจำทองแล้วบอกไอ้ปกติมันไม่เคยติดไง
6: แล้วเขาไม่ทันแล้วแหละฮะ
3: ไม่ทันแล้วใช่ไหมคือฟังตะกี้ฟังคุณหนูอยู่ใช่ไหมคือยังไงก็ไม่ทันนะ
6: ฮะใช่ใช่ครับ
3: โ
6: อ
3: ้
6: มาตั้งหาทางเลี่ยงตั้งแต่ประมาณลาดหลุมแก้วเลยอะฮะต่อไปก่อนครับ
3: ค่ะ
6: ก็
3: คนอื่นที่ตามมานี่ก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะเนี่ยถ้าคนที่ติดอยู่เนี่ย
6: ใช่ๆครับ
3: ค่ะ
6: ก็ที่เห็นมันไม่ได้เกี่ยวช่องผักอ่ะคุณบุญยนุชก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรตรงน
3: ี้มันน่าจะมีอะไรพิเศษล่ะเพราะปกติแล้วในช่องหลักที่ทำทุกคนจะรู้แล้วเขาจะให้เบี่ยงไปใช้คู่ขนานได้ทั้งหมดคือ3ช่องแต่วันนี้ในคู่ขนานเท่ากับว่าเหลือมาช่องเดียวมันก็มีปัญหาสิคะ
6: คร
3: ับ ค่ะ
6: ตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจท้ายแถวมันยาวแค่ไหนแล้วตอนนี
3: ้ต้องหวัดโอ
6: ้ใช่ใช
3: ่หนักยาวค่ะแล้วคนที่เข้ามามันมีทางอื่นไหมแนะนำเพื่อนๆได้ไหมคะถ้าเราไม่มาทางด้านนี้โอ้ต้องไปใช้
6: โอ้ต้องอ้อมเยอะเลยครับ
3: แต่อ้อมจะใช้เวลาได้ดีกว่าไหมอ่ะถ้าดูแล้ว
6: แต่
3: ไป346เอ้ย346
6: ใช่ใช่ครับ
3: ค่ะ
6: ทางอ้อมไปวิ่งราชพฤกษ์ไปแล้วก็มาทางสามโคอีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงแต่ระดับสามโคอ่ะมันจะเลยจุดนี้มาแล้วครับใช่ต้องหาทางไปทางนั้นแหละเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เข้าวงแหวนมาก็ไปใช้ราชพฤกษ์ไปเลยยาวๆเลยครับ
3: ค่ะ
6: ครับดีกว่าครับผม
3: ให้กำลังใจคนที่ไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได
6: ้ได้ครับผมโชคดีผมผ่านมาแล้วฮะ
3: ของคุณต้อมใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะผ่านมาถึงตรงจุดผ่านมาได้
6: ตอนผมไปเหมือนเขาเพิ่งจะปิดคุณบุญยนุช
3: ค่ะ
6: ผมใช้ประมาณ10นาทีครับ
3: แต่คนตามหลังคุณน่ะมากกว่า10
6: ใช่ใช
3: ่ค่ะ
6: โอเคขอบคุณอยู่ข้างหลังนะฮะ
3: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณสวัสดีคร
3: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเป็นข้อมูลให้ทราบแก่นคือปกติแล้วอย่างที่ทางคุณหนูบอกอะนะคะเพราะถ้าเราใช้เส้นทางด้านของวงหวานตะวันตกคือทุกคนจะรู้ว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะมีการปิดในช่องทางด่วนนะคะปิดทุกช่องเลยแล้วก็จะมีการปัดเบี่ยงให้มาใช้ในช่องทางคู่ขนานแต่ประเด็นวันนี้ที่มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรเนื่องจากว่าในช่องทางคู่ขนานเองก็มีการปิดการจราจรนะคะปิดไป2ช่องจราจรนะคะเหลือแค่1ช่องจราจรเท่านั้นใครหลบเลี่ยงได้ทันเลี่ยงแต่ถ้าใครเลี่ยงไม่ทัน นะคะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจกันนะคะสองคนที่อยู่ในโซนทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุตรสบงปุตสปวนิชนะคะเพิ่มเติมการกรณีของแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับพระราชการของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงประชวรนะคะสวัสดีค่ะคุณบุตรสบง
7: ค่ะคุณปิยนุช
3: คะ
7: ก็เป็นสำนักพระราชวังนะคะออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7นะคะความว่าค่ะการที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นนะคะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะหรือว่าปอดพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังซุดค่ะเนื่องว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และยังและจะติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะสำนักพระราชวัง21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569ค่ะ
3: นี่คือเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยเราติดตามกันมาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี2566มากระทั่งถึงณปัจจุบันนะคะ
7: 65แล้วก็ประชาชนเลยนะคะก็เป็นอัปเดตพระอาการของพระองค์ค่ะนะคะเพิ่มเติมค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเพิ่มเติมจากทางด้านของคุณบุตรสบงบุตรสภาวนิชนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โอ้เร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงิน
12: คุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพ

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ช่วงนี้นะคะทางด้านของรอฟอร์มอค่ะแจ้งในการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะบนถนนราชปารภค่ะชิดเกาะกลางตรงช่วงของซอยราชปารภ16นะคะตรงนี้เป็นงานรื้อย้ายท่อประปาสถานีราชปารภจริงๆเขาทำมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่15มีนาคมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ตรงจุดนี้มีการปิดเบี่ยงกัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันมีผลนะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเพราะว่าทำให้ถนนราชปารภตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันเนี่ยจะใช้ได้แค่1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสามเหลี่ยมดินแดงใช้ได้2ช่องจราจรในขณะที่ประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนด้วยในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นนะคะทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็เลยฝากขออภัยมานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฝากบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพราะว่ารับรู้ถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรับรู้ถึงผลกระทบในด้านของการจราจรนะคะก็ต้องฝากขออภัยมาด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันให้หมายเลขโทรศัพท์มานะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็ฝากมางั้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วกันเผื่อว่าใครที่อยากจะถามโดยตรงกับทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย0632176532นะคะ0632176532แต่ถ้าหากว่าเข้าไปใน Facebook ของทางโครงการเขาก็จะมีการอัปเดตให้ตลอดเวลาเลยค่ะนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มคือทุกจุดเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเส้นทางการจราจรตรงจุดที่ต้องมีการปิดเบี่ยงเขาก็จะทำเป็นแผนภาพเป็นกราฟเป็นอะไรต่างๆให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนะคะจะได้รับรู้ถึงในส่วนของช่องจราจรว่าช่องไหนใช้ได้ช่องไหนใช้ไม่ได้หรือว่ารวมไปถึงเราได้สังเกตนะคะในพื้นที่บริเวณข้างเคียงเนี่ยจะเป็นเส้นทางเลี้ยงเดี๋ยวเราไปที่คุณหน่องลำลูกกานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณน้องลำลูกกาเจ้าประเทศช่วงไหนของพระหนโยธินคะ
1: เป็นพหลโยธินขาออกนะครับช
0: ่
1: วงตรงตอนทางเข้าประตู1ตลาดสี่เมืองนะครับตรงหน้าบิ๊กซีเก่าครับตรงนั้นจะมีป้ายรถเมล์อยู
0: ่ค่ะ
1: จะเป็นรถเมล์ครีมแดงนะผมไม่แน่ใจสายนะครับเบี่ยงออกขวาแล้วมีกระบะ
0: ค
1: ันน่าจะเบี่ยงกับกระบะคันที่อยู่เลนซ้าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้หัวรถเขาอะท้ายสุดเอ้ยท้ายรถอยู่ท้ายสุดนะรถเมล์แล้วหัวเบี่ยงไปประมาณเลนครึ่งอะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันจะขวางประมาณ2เลนกว่า
0: ๆ2เลนกว่า
1: ผมคู่ขนาน
0: ค่ะ
1: ครับผมทีนี้รถเมล์ที่จะมาจากทางด้านขาออกอะตรงสะพานข้ามต่างระดับสังเกตไอ้แหละสะพานแก้วมาเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ครับมันจะเข้าป้ายไม่ได้มันขวางเลย
0: ค่ะ
1: มันชนกันก่อนป้ายนิดนึงอะประมาณตรงป้ายพอดีแหละครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท้ายแถวมันก็เลยเริ่มสะสมเมื่อกี้ผมมาก็เบี่ยงออกขวาทันแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีเกาะกลางนะครับมันสามารถเบี่ยงออกขวาได้เลยไปบินทางเลนทางด่วนได้อยู่ครับนั่นมันไม่มีเกาะกลางแล้วนี่มันเป็นเลนดีเซ็ตอย่างเดียว
0: ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจุดเนี้ยก็คือไม่มีคนเจ็บแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของรถที่เกิดอุบัติเหตุมันจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจร
1: ใช่ครับเพราะว่าดูแล้วยังตกลงกันไม่ได้แน่ครับเพราะว่าเห็นเขาตรงมายืนเถียงกันอยู
0: ่อ๋อยืนเถียงกันแล้วเหรอคุณน้องลำลูกกา
1: ใช่ใช่คือรถเมล์ก็ลงมาทั้งกระเป๋าด้วยแล้วก็มีคนขับรถก็ลงมาก็ไม่รู้จะตกลงกันยังไงผมก็เลยไม่กล้าจอดก็เลยก็วิ่งเลยมาแล้ว
0: ข้างนอกอากาศร้อนมากไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ย
1: แดดไม่แรงนะครับอุณหภูมิในรถมันขึ้น 26.1 เองครับ
0: โอเคไม่ใช่อะไรที่ถามบอกว่าเกิดอารมณ์อย่างนี้ด้วยแล้วถ้าเจออากาศด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นได้เหมือนกันตอนนี้เราประสานแจ้งค่ะเจ้าหน้าที่แล้วอะไรนะคะ
1: ยังไม่น่าจะขนาดรุนแรงครับคุณผู้ชมถ้าจะเถียงกันเรื่อง
0: อ๋อแค่เถียงนะไม่คงไม่ถึงขั้นลงมือลงไม้หรือว่าอะไรกัน
1: ยังไม่มีดูแล้วก็คือได้ว่าครับใช้อารมณ์มาอยู่ใช้อารมณ์ก็ได
0: ้
1: คร
0: ับ เข้าใจเลยเข้าใจแล้วผู้โดยสารล่ะคะผู้โดยสารยังอยู่ในรถไหมหรือลงมาหมดแล้วท่านได้สังเกตไหมคุณน้อง
1: ตอนว่าเพิ่งเริ่มทนเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าลงไปยังแต่ว่ามันน่าจะเกิดมาสักครู่เพราะว่ามันยัง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนั้น
0: ตรงหน้าตลาดสี่มุมเมืองเลยนะคะ
1: ตรงนั้นมันเคยมีบิ๊กซีเก่าจำได้ไหมมีโบเบแล้วมีบิ๊กซีเก่าตรงนั้นป้ายรถเมย์ตรงนั้นเลยครับมันจะมีประตูแรกทางเข้าตลาดสี่มุมเมืองเรียกประตูหนึ่ง
0: แปลว่าแถวนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมที่มันจะเกิดอาการเบียดหรืออะไรกันได้ใช่ไหมคุณน้อง
1: ถูกต้องครับเพราะว่าตรงป้ายรถเมย์มีป้ายรถเมย์เสร็จแล้วเลยไปประมาณ10 เมตรมันจะมีทางเข้าตลาดทางหลักเลย
0: คือ
1: รถผักรถปิกอัพรถที่มาส่งผักซื้อของจะเข้าประตูนี้กันเป็นหลักด้วยและจังหวะรถเมย์เบียดออกเพราะรถเมย์เข้าป้ายตรงนั้นแล้วก็เบียดออกขวาเพ
0: ื่
1: อหลบรถที่จะเข้าประตูหนึ่งอันที่ตามเท่าที่สังเกตผมเองตรงนี้ทุกวันเนี่ยมันก็เลยตรงนี้มันจะพัวพันตัวกันอยู่ตรงนั้นเขาคือพัวกันอยู่ตรงนั้นเลย
0: ม
1: ีรถจะเข้าตลาดขวาทักป้ายรถเมย์รถเมย์จอดจากป้ายก็ติดรถจะเข้าตลาดนั่นแหละครับปัญหาเลย
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูเป็นกรรมการดีกว่าเพราะดูแล้วถ้าให้ตกลงกันเองนี่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ครับเพราะมันข้อเลยไปอยู่ครับก็เลยแล้วแต่จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่แหละคร
0: ับ เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเราใช้รถใช้ถนนนี้ต้องใจเย็นไว้มากๆเหมือนกันเนาะต้องใจเย็นมากอ่ะไม่ใช่ต้องเป็นคนที่แบบใจเย็นอะไรที่แบบมันยอมได้ยอม
1: ใช่ครับต้องหายใจลึกๆเลยอ่ะเวลาแบบเจอบีบแตรปาดหน้า
0: หาย
1: ใจก่อนแล้วยิ่งถ้าคนมีความดันโรคประจำตัวต้องหายใจลึกๆนับหนึ่งในใจเลยมันจะช่วยได้ให้เราสงบ
0: มันจะช่วยได้โอ้เข้าใจเลยว่า
1: คนเพราะว่าผมก็การมีโรคประจำตัวอยู่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละครับก็จะไม่ได
0: ้ค่ะดีค่ะเพราะเราต้องไม่ให้มันมีผลกระทบกับโรคประจำตัวของเราคุณหน่องลำลูกกานะคะความดันเราต้องปกติไว้ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะค่ะขอบคุณมากมากที่แจ้งมาตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
1: ครับผมนะคะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งของคุณพรชัยอีกจุดหนึ่งถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาเข้าเห็นบอกว่าคือตรงช่วงของแยกเสาวนีเลยค่ะมีสายสื่อสารเนี่ยมันขาดพอขาดถึงปุ๊บเนี่ยก็ห้อยลงมาแล้วมาขวางอยู่เลนกลางนะคะฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันอยู่ตรงช่วงของแยกเสาวนีเลยนะคะที่มีสายสื่อสารขาดห้อยในเบื้องต้นเราได้มีการประสานในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วก็มีแจ้งของคุณนครน่ะแจ้งอุบัติเหตุเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงระหว่างแยกถนนวิทยุมุ่งหน้าแยกสารแดงมีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายในเบื้องต้นน่ะมีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บวิภาวดีก็มีอุบัติเหตุนะคะเลยจากแยกสุทธิสารประมาณสัก400เมตรเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุค่ะอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานจุดนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เส้นวงแหวนตะวันตกช่วงของต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าแยกบางแวกมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกับเก๋งจุดนี้มีคนเจ็บแต่ว่านำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไท3ไปแล้วนะคะนี่พูดถึงกรณีของอุบัติเหตุวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ละจุดที่รับแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วก็ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่างๆแต่ฝากย้ำคนที่ใช้เส้นวงแหวนตะวันตกเพราะว่าแหวนตะวันตกเนี่ยคือโดยปกติแล้วเขามีการทำงานแล้วต้องมีการปิดการจราจรนะคะในช่องทางด่วนทั้งหมดแล้วก็ให้เบี่ยงนะคะให้เบี่ยงออกไปใช้ในช่องทางคู่ขนาน นะคะก็คือในช่วงมาสักกิโลเมตรที่65เป็นต้นไปเนี่ยตรงจุดเนี้ยแต่วันนี้พิเศษวันนี้พิเศษเนื่องจากว่าในช่องทางคู่ขนานเองเนี่ยนะคะก็มีการปิดการจราจรไป2ช่องจราจรค่ะแล้วจะใช้ได้เฉพาะแค่เลนซ้าย1ช่องทางก็เลยทำให้วันนี้ค่ะเส้นวงแหวนตะวันตกก็เลยหนักมากนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบแล้วฝากสังเกตนะเพราะว่าตรงจุดที่เขามีการปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานตรงจุดนั้นมันเหมือนกับเป็นรถที่ทำความสะอาดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขายังมีการทำงานอยู่ไหมหรือว่าเปิดการจราจรให้แล้วถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติม1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนี่มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวชวนลุงแล้วน่าจะยังมีเวลาอยู่ชวนมาเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ทางจส100นะคะเราทำขึ้นมาเพราะว่าอยากที่จะช่วยเหลือคนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เพื่อว่าวันหนึ่งที่อาจจะมีการพลัดหลงหรือว่าหลงทางกับทางครอบครัวนะคะคือชวนเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะคนที่ลงทะเบียนเนี่ยจะได้รับเป็นเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์สำหรับไปรีดติดเสื้อผู้ป่วยซึ่งเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของโครงการก็คือดอก Forget Me Not นะคะแล้วก็ข้างๆดอก Forget Me Not เนี่ยจะมี QR Code ซึ่งอันนี้สำคัญถ้าเกิดกับพัดหลงขึ้นมาแล้วมีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code นะคะจะเป็นการติดต่อกลับมาทางจสรแล้วเราจะได้มีการประสานต่อไปกับทางครอบครัวของคนคนนั้นเนื่องจากเราจะมีข้อมูลของเขาอยู่นะคะนั่นก็อยากที่จะช่วยเหลือกันนะเพราะสังคมไทยเราเป็นสังคมของผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะโครงการนี้เป็นโครงการฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มาช่วยกันดูแลกันนะคะก็โทรมาได้ที่ดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงนะคะดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าหลายๆคนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่สามารถที่จะบอกข้อมูลอะไรต่างๆได้หรืออาจจะเป็นความจำซึ่งเป็นความทรงจำแบบในอดีตเลยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในปัจจุบันอย่างเช่นบ้านซึ่งอาจจะแบบย้ายไปแล้วไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดิมหรือว่าบางเคสบางคนน่ะแม้แต่ชื่อของทางครอบครัวทางญาตินี่ยังจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกันดูแลกันนะคะมาเข้าโครงการนี้กันได้เลยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโทรศัพท์มาที่จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808หรือว่า1137ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมให้เด็กดื่มสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สำนักงานอัยการสูงสุดเผยความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมเด็กล่าสุดอัยการชี้พฤติกรรมเข้าข่ายพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่งคืนสำนวนให้ตำรวจพิจารณาแจ้งข้อหาใหม่ก่อนส่งให้อัยการที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินคดีต่อคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
9: สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยความคืบหน้าคดีนางสาวอุษณีพลังอุษาแม่บ้านทำความสะอาดที่ถูกกล่าวหาว่าผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสน.บางโพงพางส่งสำนวนให้อัยการศาลแขวง4พิจารณาในข้อหาทำร้ายร่างกายและปลอมปนอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีพร้อมมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหลังได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้น้ำยาฆ่าเชื้อในขวดสเปรย์จะมีการผสมน้ำเจือจางแต่ยังมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหากเด็กดื่มเข้าไปอีกทั้งพฤติกรรมในคดีมีลักษณะเป็นการเตรียมการและไต่ตองไว้ก่อนจึงเห็นว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูงเกินอำนาจศาลแขวงพนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงไม่สามารถรับสำนวนไว้พิจารณาได้และส่งคืนสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งสิทธิผู้ต้องหาให้ครบถ้วนก่อนส่งสำนวนให้อัยการที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปในคดีนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ศึกชิงที่ดิน45ไร่เดือดหลังทหารไทยยึดคืนพื้นที่หนองจานจากกัมพูชาขณะที่เจรัตโตชาวบ้านอ้างครอบครองมานานแล้วด้านชาวบ้านยันมีสค.1พร้อมสิทธิ์ชัดเจนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
10: ความขัดแย้งเรื่องสิทธิ์ครอบครองที่ดินบริเวณชายแดนบ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังชาวบ้านซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเดิมและถือเอกสารสค.1เตรียมกลับเข้าทำกินในพื้นที่กว่า45ไร่ที่ทหารไทยยึดคืนจากกัมพูชาได้สำเร็จแต่ระหว่างกระบวนการรังวัดสอบเขตเพื่อออกโฉนดกลับมีนางทองรัตน์หรือเจรัตน์อดีตภรรยากำนันในพื้นที่ออกมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมานานรวมถึงเป็นผู้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่อย่างต่อเนื่องหนึ่งในชาวบ้านคู่กรณียืนยันว่าตนได้รับสิทธิ์ทำกินจากภาครัฐและมีเอกสารสค.1ชัดเจนพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงสามารถเข้ามาอ้างครอบครองได้อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอจะต่อสู้คดีในศาลขณะที่นายอำเภอโคกสูงเปิดเผยว่าเบื้องต้นให้ทั้งสองฝ่ายแยกทำกินในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันไปก่อนส่วนพื้นที่พิพาทต้องรอผลการพิสูจน์แนวเขตอย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าทุกจุดยังถือเป็นอธิปไตยของไทยและหากมีการคัดค้านกรรมสิทธิ์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปนัทชัยดิมพลอยรายงาน
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคท่อน้ำตาอุดตันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
11: โรคท่อน้ำตาอุดตันเป็นภาวะที่ระบบทางเดินท่อน้ำตามีการปิดกั้นไม่สามารถระบายออกมาได้อาจเป็นในตาข้างเดียวหรือเป็นสองข้างหากมีความรุนแรงจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบพบได้ในทุกเพศทุกวัยรวมทั้งในเด็กแรกเกิดอาการคือจะมีน้ำตาคลอหรือไหลตลอดเวลามีขี้ตาสีเขียวหรือเหลืองบางรายอาจจะมีหนองไหลออกมาจากรูเปิดท่อน้ำตาเวลากดบริเวณถุงใต้ตาบางรายอาจมีหนองบริเวณหัวตาด้านในการรักษาพบจากสุแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตามการรักษาเป็นระยะเมื่อพบการติดเชื้อแพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานและหยดการเจาะรูเพื่อผ่าหรือระบายหนองในบางรายหากมีการอักเสบไม่ดีขึ้นจะรักษาด้วยการผ่าตัดท่อน้ำตาชนาการลิ่มทองเรียบเรียง
12: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการลิ่มทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจะล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพประกันภัยค่ะบริษัทประกันภัยรายแรกแล้วก็รายเดียวในประเทศไทยนะคะซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยนักดำน้ำสำหรับท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะขอเชิญชวนผู้รักการดำน้ำแล้วก็คนรักกอล์ฟค่ะไปร่วมงาน Thailand Dive Expo แล้วก็ Thailand Golf Expo นะคะในช่วงนี้เลยวันที่21ถึง24พฤษภาคมนะคะก็คือช่วงของวันพฤหัสนะคะถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งกรุงเทพประกันภัยนะคะก็ได้ไปร่วมออกบูธแล้วก็นำเสนอแผนประกันภัยหลากหลายประเภทให้ลูกค้าเลือกทำประกันภัยซึ่งรองรับทุกความเสี่ยงนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งประกันภัยนักดำน้ำสำหรับท่องเที่ยวภายในประเทศประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟค่ะแล้วก็ประกันภัยอื่นๆนะคะพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วก็ของสมนาคุณมากมายสำหรับผู้ซึ่งทำประกันภัยในงานนี้เท่านั้นนะคะโดยทีมงานจากทางกรุงเทพประกันภัยค่ะพร้อมให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยต่างๆแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมก็พบกับกรุงเทพประกันภัยได้นะคะที่บูธ45แล้วก็46ค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮอล์5ถึง6ชั้น LG นะคะในช่วงวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะอันนี้ก็ทางด้านของกรุงเทพประกันภัยฝากมาบอกเพราะไปร่วมออกบูธในงานนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกับการที่จะมาร่วมงานมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ก็มาสะดวกนะคะมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้ค่ะนะคะไม่มีผลในเรื่องของการจราจรเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรเมื่อตอนช่วงเช้าเรียนดูใน Facebook นะคะของทางด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีเพราะว่าลงพื้นที่นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าไปลงพื้นที่ตรงช่วงของถนนกำแพงเพชร7ตัดอโศกดินแดงนะนี่ดูไลฟ์ย้อนหลังเพราะว่าตรงจุดนี้ที่มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศคือมันเป็นจุดที่แบบมันดูวุ่นวายมากจริงนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็เห็นเลยว่าเขาก็จะมีการเพิ่มกำลังในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยในการช่วยเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็จัดการจราจรนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ค่ะคือสิ่งที่ต้องแบบย้อนกลับมานะคะในเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างบนท้องถนนเริ่มต้นที่ในเรื่องของการเคารพกฎจราจรของเราก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของตำรวจนครบาลเองคุมเข้มนะคะในการในกรณีของคนที่ละเมิดต้องใช้คำนี้ใช่ไหมเข้มจริงจับจริงแล้วก็ปรับจริงค่ะนะคะในการคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดอุบัติเหตุด้วยนะคะว่ามันเป็นกรณีของสิ่งที่เราจะเห็นคือจะบอกว่ามันเป็นความคุ้นเคยเป็นความคุ้นชินแล้วก็จะทำได้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกแล้วก็มันก็มีผลกระทบแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะมันก็ทำให้เกิดความสูญเสียที่ตามมาโดยเฉพาะโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะมาตรการต่างๆที่ออกมาในเรื่องของความเข้มข้นต่างๆก็คงจะทำให้นะในเรื่องของการจราจรการเดินทางแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยดีขึ้นเริ่มจากตัวเราก่อนเลยแล้วก็อย่างกรณีของการเฝ้าระวังการยกระดับอีกอย่างนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไวรัสอีโบลาทางด้านของสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่ร่วมกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีการออกมาตรการคุมเข้มเลยในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะคะในเรื่องของระบบการบินพลเรือนภายหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะในคองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลนะคะในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยที่ก็มีการประกาศให้คองโกแล้วก็อยู่กันได้ได้เป็นเขตติดต่อโรคต่อเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายนะคะกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับการยกระดับนะคะในเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคในประเทศไทยนะคะในส่วนของทางการบินพลเรือนเขาก็มีการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็กักกันโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยสายการบินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินมาตรการ การด้านสาธารณสุขในภาคการบินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ขอความร่วมมือประชาชนพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะก็คือในคองโกแล้วก็อยู่กันดาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงด้านโรคติดต่อนะคะแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางก็ให้มีการลงทะเบียนค่ะนะคะเขาก็จะมีในส่วนของทางเว็บไซต์นะคะของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ลงทะเบียนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของชาวต่างชาติเองนะคะก็ต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงทางด้านของกรมการบินพลเรือนเองเขาก็มีการประสานนะคะแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข้อมูลให้กับผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วก็ค่ากำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในช่วงก่อนการเดินทางนะคะแล้วประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนะคะอย่างเช่นข้อมูลที่นั่งแล้วก็ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยทั้งในกรณีที่ตรวจพบบนอากาศนะคะบนอากาศยานแล้วก็ในกรณีที่ผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังเดินทางเข้าประเทศโดยมีการกำหนดแนวทางในเรื่องของการประสานงานระหว่างสายการบินท่าอากาศยานหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการบินให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกรมการบินพลเรือนเองก็ย้ำให้ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ประกอบการสายการบินนะคะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางแล้วก็รวมไปถึงการรักษาความเชื่อมั่นแล้วก็ความต่อเนื่องของระบบการบินพลเรือนของประเทศนะคะภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขระหว่างประเทศในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปที่คุณพันคุณพันคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเป็นวันเดือนครับผมพร้อมสายพุทธมณฑลสาย4ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็บรมวันนี้บรมไม่มีครับผม
0: บรมราชนาวีไม่มีปัญหาการจราจรใช่ไหมคุณพัน
1: การจราจรครับ
0: ค่ะ
1: รายการได้ดีมากๆครับวันนี้ทั้งเราทั้งออกตู้ขนานเลนด่วนวิ่งวิวเลยครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีตรงสาย4นะครับเขตเทศบาลอ้อมไหนเขาก็ยันเลยเขาตัดต้นไม้เหลือแต่ตอมันเลยครับผม
0: อือค่ะ
1: ต้นคูนนะครับต้นคูนมันก็ไม่มีสายไฟนะครับสายเลนสายนะครับผม
0: ค่ะ
1: เขาตัดเหลือแต่ตอมันขึ้นใหม่มั้งครับน่าจะให้มันขึ้นใหม
0: ่อือค่ะ
1: ตัดออกมาเลยจะปกติมันจะดอกเหลืองแหวหลังนะครับ
0: เออมันต้องมีเหตุผลไหมในการที่เขาจะมีการตัดในช่วงเวลานี้ครับผ
1: มไม่รู้เหตุผลอะไรของเขา
0: อืมต้องมีเหตุผลล่ะ
1: จริงมันน่าช่วงนี้มันก็เขียวชะอุ่มดีนะครับเพราะว่ามันน่าฝนใช่ไหมครับ
0: ค่ะแต่มันจะล้มหรือมันจะอะไรลงมาในพื้นถนนหรืออะไรไหมถ้าหากว่า
1: ไม่ครับค่ะมันก็ช่วยครับมันทำไอ้พวกอะไรออกไซด์อะไรดีมาครับตอนนี้ตันเหลือแต่ตอ
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิก็ร้อนอยู่แล้วมันจะลด34 องศาครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ที่จะเบี่ยงซ้ายเขาเรียกว่าบางบัวทองกาญจนาครับไม่มีทางแถวแล้ววันนี้โล่งครับผม
0: นี่คุณผ่านจะมุ่งหน้าไปไหนอะคะ
1: มุ่งหน้าเข้าไปดูนู่นเลยครับทางสินเก้าทางกิมินทอนนู่นเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: มีทางไปในเมืองครับ
0: ค่ะ
1: เลาะหาลูกค้าอยู
0: ่ค่ะหาได้ลูกค้าเยอะๆเลยนะคะคุณพัน
1: ยังเลยครับยังไง
0: ให้ลูกค้าได้ตลอดทางเลยอะ
1: ตอนนี้หลังจากกาดเลยครับวันรถเดือดเต็มเลยจากกาดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากคุณพัน
1: คร
0: ั
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเออเอาว่าเดี๋ยวมาอัปเดตได้แต่ไม่แน่ใจว่าอย่างกรณีของวงแหวนตะวันตกอะตอนนี้ก็จะยกเลิกการทำงานไปแล้วหรือยังนะคะในช่องทางคู่ขนานในตรงจุดที่มีการปิดในช่องทางด่วนแล้วปกติเราให้เบี่ยงไปใช้คู่ขนานแต่ว่าวันนี้นะคะที่คู่ขนานเนี่ยปิดไป2ช่องจราจรใช้ได้เพียงแค่เลนซ้ายเลนเดียวก็เลยมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันตกคล้ายเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะที่มีคุณหนูแล้วก็คุณต้อมจอมทองเนี่ยนะคะที่จ้างออกอากาศไปในช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะมาอัปเดตได้นะถ้าหากว่าใครผ่านนะคะตรงช่วงประมาณสักกิโลเมตรที่66ประมาณนั้นนะคะนะคะแถวๆนั้นน่ะนะคะที่มีการทำงานแล้วก็คือจริงๆเขาก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันจันทร์แต่วันจันทร์อังคารผ่านมาวันพุธแต่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าคู่ขนานน่ะไม่ได้ปิดการจราจรแต่ว่ามาตอนช่วงสายที่ผ่านมานะคะในคู่ขนานเนี่ยก็ปิดการจราจรไปด้วยก็ใช้ได้แค่1ช่องเท่านั้นคุณเล็กเอกชัยเนี่ยใช้เส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกเป็นช่วงของสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมบอกว่าเคลื่อนตัวช้าและช้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะบอกรับแจ้งมาทางหลายทางหลวงหมายเลข12ช่วงของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถ SUV เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุก็มีการช่วยเหลืออะไรต่างๆช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนยังไงเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าอย่างบางจุดบางเส้นทางมันเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราฝนตกแล้วถนนลื่นนะคะหรือว่าหลังจากที่ฝนตกไปแล้วถ้าบางทีมันเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะก็เรามาระวังกันนะคะฝนตกถนนลื่นหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าดูจากในเรื่องของอุบัติเหตุตรงจุดนี้คือเหมือนทะเลหมอกเลยค่ะนะคะสภาพของอากาศนี่คือฉ่ำฝนมากๆคือเป็นหมอกฝนแล้วมันเป็นเส้นทางที่อยู่ในภูเขาโอ้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราพูดถึงเที่ยวหน้าฝนมันก็จะได้อีกหนึ่งบรรยากาศที่ชวนกระตุ้นคนไปเดินทางกระตุ้นรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่กันนะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือถนนเปียกลื่นแล้วมันก็มีโอกาสในการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นเขาลงเขาทางที่มีความคดเคี้ยวอ่ะนะคะทุกภาคอ่ะนะคะให้ระวังกันมากๆเลยเพราะเนี่ยอย่างกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะถ้าดูจากในรูปใน Facebook ของทาง JS Roy Radio แล้วก็ในทาง X เนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงจุดที่ก่อนจะถึงรถพลิกตะแคงเนี่ยมันเป็นช่วงโค้งโหแต่มองไปนะข้างหน้านะอากาศบรรยากาศอ่ะคือดีมากนะคะช่วงของหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะเป็นหมอกฝนนะเรียกว่าหมอกฝนนะคะที่มันก็จะแบบเต็มท้องฟ้ามันทั้งที่มันเป็นช่วงเวลาสายในช่วง9นาฬิกาแต่เหมือนกับช่วงเช้ามืดแต่ว่าสิ่งหนึ่งย้ำเลยเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถนนไหนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าดูจากสภาพรถแล้วถ้าได้รับบาดเจ็บนะคะก็น่าจะเป็นบาดเจ็บไม่มากนะคะถ้าหากว่าเขาเกิดค่าเข็มขัดนิรภัยหรือว่าอะไรต่างๆป้องกันช่วงของกิโลเมตรที่340อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในช่องทางทางด้านซ้ายมีเจ้าหน้าที่มีอะไรต่างๆเรียบร้อยแต่เข้าไปดูรูปใน Facebook แล้วก็ทางด้านของ X ของทาง JS Roy Radio ได้เลยนะบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศที่ดีแต่ว่ามาพร้อมๆกับเราต้องเพิ่มความเรามาระวังกันเพิ่มมากขึ้นและพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้าไปนะใน Facebook ในโซเชียลหรือแม้แต่ใน Facebook ของชอบจังบางแสนมันจะใช้เขาเป็นดราม่าได้ไหมแต่คือจริงๆก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าคือไอ้ที่ตั้งริมชายหาดเนี่ยของบางแสนเนี่ยเขาคิดเป็นตัวคือเคยไปบางแสนแต่ไม่เคยไปนั่งริมชายหาดริมทะเลไม่เคยไปที่นั่งริมชายหาดอย่างนั้นก็เลยไม่รู้ราคาคือเมื่อคืนเนี้ยเนียนก็นั่งดูนะ YouTube ของพี่จองคันลั่นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เอ็ดใจโหค่าที่เราเป็นนั่งอยู่ตรงที่นั่งริมชายหาดนี่คือเขาก็คิดเงินด้วยทั้งที่เราก็ซื้ออาหารของร้านเขาอันนี้คือตั้งคำถามเองนะเพราะตัวเองไม่เคยไปนั่งตรงจุดนั้นแล้วพอเห็นราคาตอนแรกนี่เขาบอกว่าราคา400 บาทก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้ค่าที่นั่งเนี่ย มันแพงมากขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอหลังจากนั้นนะคะทางร้านเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนให้นะคะเอาเงินมาคืนให้แล้วบอกว่าก็คือคิดแค่คนละ50บาทนะคะก็คือเท่ากับว่า2คนก็อยู่ที่ราคาค่าที่นั่งเตียงผ้าใบเนี่ยก็คือคนละ50บาทนะคะ50บาทคือเหมือนไม่ได้จำกัดเวลาหรือว่าอะไรแต่ตอนแรกเนี่ยที่พอทั้ง2คนเนี่ยเข้าไปเป็นนั่งที่ร้านอาหารแล้วก็มีคนเข้ามาพูดถึงแล้วก็มาบอกราคานะคะราคาค่าที่นั่งนะคะก็โหก็เลยทำให้แบบเปิดโล่งไงนะสำหรับตัวเองเพราะไม่เคยไปที่นั่นแบบเป็นนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ผ้าใบแบบนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าเอาคอมเมนต์มาแบบเต็มไปหมดเลยนะคะในโซเชียลหรือว่าอะไรโดยเฉพาะเอ๊ะการเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับราคาเตียงผ้าใบนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยแม้แต่ใน Facebook ของชอบจางบางแสนหรือว่าในโซเชียลนะคะในคอมเมนต์ใน YouTube ของช่องของคันแล่นด้วยเหมือนกันนะคะก็มีคนบอกว่า2คนนี้เหมือนกับเป็นผู้ตรวจการเหมือนกันนะในเรื่องของการท่องเที่ยวคือจริงๆเวลาที่เขาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะคะมันก็ได้เห็นอีกหลายๆมุมคือเป็นมุมของเป็นความโพสิทีฟนะสำหรับ2คนนี้เนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบติดตามทั้งคู่มากๆนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขกับการที่เขาเดินทางแล้วมันเป็นการเดินทางที่เราสามารถที่จะตามได้อะเขาถึงได้แล้วเราก็จะได้เห็นมุมบางมุมซึ่งมันก็เป็นมุมที่เชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนแม้แต่คนไทยก็ได้เห็นแต่มันไม่ได้มีการสะท้อนไม่เห็นแบบจริงๆจังๆอย่างเนี้ยแล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็ต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพราะว่าอย่างกรณีเนี้ยนะคะก็มีหลายคนที่เขาไปคอมเมนต์บอกว่านี่ก็เจออย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วมันก็เหมือนกับทำให้เราได้รับรู้นะอันนี้ส่วนกรณีของคนที่จะไปนั่งริมชายหาดริมชายทะเลที่บางแสนถามเขาก่อนเพราะว่าเขาคิดที่นั่งแล้วมันจะมีที่นั่งแบบเนี่ยเป็นยังไงคะมันจะมีแบบ2ตัวต่อ1โต๊ะเนี่ยไม่เห็นนะจะส่วนมากจะเป็นแบบ8บ้าง4บ้าง5บ้าง6บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามราคาเขาก่อนนะในเรื่องของราคาเตียงผ้าใบไม่งั้นเนี่ยจะเจอราคาเหมารวมนะคะแล้วเขาก็มีการเนี่ยหาในส่วนของทางด้านของ Facebook นะคะของชอบจังบางแสนนะคะเขาก็มีการโพสต์อัปเดตให้เลยล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของเก้าอี้ชายหาดหาดบางแสนนะคะบอกว่าอัตราค่าเช่าเก้าอี้ชายหาดราคาเนี่ยจะไม่เกิน50บาทต่อ1ตัวนะต่อ1ที่นั่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันบริเวณชุดที่นั่งซึ่งติดอยู่กับทะเลนะคะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะเก็บแบบเหมาชุดได้นะคะโดยเก็บค่าเช่าเก้าอี้ชายหาดได้เพียง1ครั้งต่อเก้าอี้1ตัวนะคะเนื่องจากว่าคือเป็นการหลังจากที่มีการลดพื้นที่ตั้งวางนะคะตามมาตรการป้องกันแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอะไรต่างๆแต่ช่วงของโควิดมานะคะก็จะสามารถตั้งเก้าอี้ได้ไม่เกิน100ตัวในขนาดพื้นที่กว้าง15เมตรลึก16เมตรแล้วก็คือจะมีการกำหนดเวลาด้วยนะคะเพราะนั้นจะกำหนดเอาไว้ว่า1เก้าอี้อ่ะนะคะ1เก้าอี้เนี่ยคืออยู่ที่ราคา50บาทนะคะแต่เนี้ยนั่งอ่านจากในคอมเมนต์เนี่ยจะมีบางคนบอกเลยว่าคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถามไงว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการแบบคิดแบบรวมเพราะว่าอย่างโต๊ะหนึ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะมีที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะโต๊ะหนึ่งเนี่ย8ตัวนี่เขาก็จะคิดเหมารวมไปเลยเพราะฉะนั้นใครไปให้เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็ถามเขาก่อนนะคะถามก่อนนะคะอันนี้ได้เป็นในส่วนของเป็นข้อมูลให้ทราบเลยนะคะในส่วนของคนที่จะต้องแบบเดินทางไปนี่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่านะคะในส่วนของกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะคือมันก็มีที่อื่นด้วยเหมือนกันนะอย่างของชะอำก็ราคาเท่านี้เหมือนกัน50บาทแต่ว่ามีการจำกัดชั่วโมงแต่ของที่บางแสนเนี่ยก็คือไม่ได้มีการจำกัดชั่วโมงนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยทีหลังนะเวลาไปเนี่ยคงจะต้องมีการแบกเก้าอี้ไปนั่งหน้าชายหาดเองบ้างแล้วแต่ก็เห็นนะเพราะว่าเรียนติดตามใน Facebook ของชอบจังบางแสนก็จะเห็นภาพของคนที่เขาก็เตรียมเอาพวกเก้าอี้หรืออะไรที่นั่งเนี่ยเป็นนั่งเองหรือว่าปูเสื่อก็มีเหมือนกันนะคะที่เราดูจากใน Facebook ของชอบจังบางแสนแต่ก็จริงๆก็กำลังคิดคือไม่รู้เหมือนกันนะเพราะคิดว่าการที่เราไปนั่งตรงมุมนั้นแล้วมันก็จะมีร้านอาหารมีอะไรมันน่าจะเป็นไม่ได้คิดเหมารวมทั้งหมดที่นั่งนะคะแต่นี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะที่บอกให้ทราบกันเผื่อว่าใครที่ อาจจะไม่รู้อย่างดิฉันที่ฉันไม่รู้จริงๆนะเนี่ยนะคะก็ได้เปิดโลกตัวเองเหมือนกันนะคะถามราคาก่อนนะถามราคาก่อนเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าเจอแบบเหมาจ่ายนะคะเจอแบบเหมาจ่ายเลยอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างในกรณีที่แบบนั่งแล้วก็เจอเก้าอี้6ตัวแล้วไปกันแค่2หรือไปแค่3ก็ถูกเหมารวมไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า6คูณ50อ่ะนะคะก็เท่ากับ300คือแทนที่จะเป็นแค่60เพราะว่านั่งกันแค่2แต่คุณไปนั่งโต๊ะที่มันมีเก้าอี้ทั้งหมดคือ6ตัวแต่ทั้งหมดทั้งปวงคือให้คุยให้เจรจานะคะกับส่วนของทางเจ้าของพื้นที่เขาก่อนถามเขาก่อนนะมันก็จะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะปรับรถหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะเขาบอกว่าคือมีกรณีพิเศษนะคะอันนี้คือบอกว่าเฉพาะแถวที่ติดริมทะเลเท่านั้นนะที่จะสามารถคิดราคาตัวละ50บาทโดยเหมาทั้งหมดได้นะคะแต่ถ้าเป็นในแถวอื่นๆที่ไม่ติดกับทะเลริมนอกสุดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะคิดเหมาแบบนี้ได้นะคะคือจะคิดราคานับต่อคนเลย50บาทต่อคนต่อตัวนะคะมาถึงต่อเก้าอี้1ตัวแต่ถ้าว่าเป็นที่นั่งซึ่งอยู่เขาเรียกว่าโซนซีวิวใช่ไหมติดทะเลด้านหน้าเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงรู้หรือไม่นะคะเตียงผ้าใบตัวละ50บาทนะคะซึ่งในส่วนของทางในข้อเท็จจริงเนี่ยเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยเขามีการกำหนดให้ราคาเตียงผ้าใบริมชายหาดบางแสนนะถ้าตามข้อกำหนดเนี่ยราคาเช่าไม่เกินตัวละ50บาทต่อตัวต่อคนต่อที่นั่งนะคะอันนี้ก็มาบอกกันเออเคยไปมาเล่ากันฟังได้นะมาบอกกันได้ว่าเจอยังไงบ้างนะคะเจอกันไปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูนะมันก็จะมีมุมให้เราไปนั่งเออแต่มันก็ไม่มีอาหารไงมันก็ไม่ได้กินสามารถกินอาหารตรงแถวนี้ได้ใช่ไหมนะคะแต่ก็จะเห็นภาพของคนที่เขาก็ไปเนี่ยมีที่นั่งแล้วก็เตรียมกันไปเองไปนั่งชิลๆกันอยู่ริมชายหาดนะคะมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็อีกโซนหนึ่งนะคะตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะจะเห็นว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คนจะไปโซนทางด้านนี้กันเยอะนะคะคอมเมนต์เยอะมากเลยนะนะคะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาถึงในช่วงเช้าเนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องของโซเชียลเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ 10:39 เดี๋ยวเรามาพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวง

0: ของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

าตอนนี้นี่มีการพูดถึงกันมากขึ้นในหลายต้องบอกว่าในหลายเพจมากขึ้นนะเกี่ยวกับในส่วนของเขาใช้คำเป็นดราม่าบางแสนที่บอกว่าถูกเก็บค่าที่นั่ง400บาทแต่หลังจากนั้นที่ทางเจ้าของร้านก็เอาเงินมาคืนให้แล้วก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้ถ้า

0: ไม่ใช่สองคนนี้นะคะไม่ใช่ทั้งสองคนนี้เนี่ยจะถ้าไม่ดังก็จะได้เงินคืนไหมนะคะเออนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นประเด็นซึ่งกำลังร้อนแรงเลยล่ะในโลกโซเชียลมาเล่าให้ฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะหรือว่า BEM นะคะก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งถือบัตรโดยสาร MRT หรือว่า MRT Plus ค่ะเปลี่ยนบัตรจากบัตรเดิมเป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะคะเพื่อให้คงไว้ในการที่จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% ภายในวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะเข้าสู่การใช้บัตร EMV เพื่อเดินทางอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเจ้าหน้าที่จะออกเป็นบัตร MRT EMV Student สีชมพูค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์แล้วก็มีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรหรือว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์ค่ะแต่ความสูงเกิน120เซนติเมตรสามารถเดินทางได้ฟรีค่ะโดยผู้โดยสารนะคะสามารถที่จะนำบัตรใบเดิมพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีไม่มีค่าธรรมเนียมของการเปลี่ยนบัตรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของทาง BEM ค่ะนะคะก็ย้ำเลยนะว่าให้ไปเปลี่ยนบัตรภายในวันที่31พฤษภาคมนะคะวันอาทิตย์นี้แต่ว่าจริงๆก็เห็นเหมือนกันนะว่าในโซเชียลเขามีการพูดถึงในส่วนของบัตรใหม่ตัวนี้กันนะคะก็ค่อนข้างที่เราคึกคักได้ล่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็จะรับรู้ถึงข้อมูลเหล่านี้อยู่แต่มาย้ำกันนะคะเพราะว่าทางด้านของ BM เนี่ยฝากมาช่วยย้ำสำหรับน้องๆเลยนะคะนักเรียนนักศึกษาอย่าลืมเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT นะคะเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ค่ะเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางกันในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข12นะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่340อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.เขาค้อนะคะก็ไม่มีคู่กรณีนะคะแต่ว่ารถนั่นคือเสียหลักถ้าดูจากพื้นถนนเนี่ยเปียกลื่นเลยแล้วเป็นช่วงทางโค้งด้วยนะคะแล้วก็เสียหลักนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยพลิกตะแคงรอรถยกมาดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณมนภานะคะคุณมนภาเนี่ยบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีค่ะแล้วก็ช่วงของแยกรัชวิภามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้นะคะซึ่งก็คุณมนภาเนี่ยบอกว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8นาฬิกาเนี่ยคือแจ้งมาบอกว่าเจอสุนัขนะคะเห็นสุนัขตัวใหญ่สีน้ำตาลดำโอ้รถมันถูกรถชนนะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะแถวๆโรงเรียนหอวังแล้วก็เลยเป็นห่วงนะคะโทรมาถามซ้ำว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะคือรู้สึกเป็นห่วงนะคะตอนแรกที่คุณมนภาแจ้งมาในช่วง8นาฬิกานี้เราก็มีการประสานเบื้องต้นในส่วนของในพื้นที่ไปแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองถามเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับกรณีที่คุณมนภาแจ้งมาคือเข้าใจเลยถึงความรู้สึกเพราะว่าแจ้งมาในช่วงแรกคือ8นาฬิกาแล้วก็มาสอบถามย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแจ้งของคุณนกคุณนกเนี่ยใช้เส้นกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงตั้งแต่ต่างระดับบางบัวทองนะคะเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรในช่องทางด่วนเนื่องจากว่ามันเป็นแนวก่อสร้างให้รถเนี่ยไปใช้ในช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานก็รถติดขัดมากจุดนี้ค่ะคุณนกที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมานะคะที่มีทั้งในส่วนของคุณหนูแล้วก็คุณต้อมจำทองคือปกติแล้วเนี่ยในช่องทางคู่ขนานจะใช้ได้3ช่องจราจรแต่เมื่อตอนช่วง9นาฬิกากว่า นะคะที่ทั้งคุณหนูแล้วก็คุณต้อมบางบัวทองใช้เส้นทางนี้ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางซ้ายแล้วก็มีรถคือเขาจะปิดการจราจรไปนะคะ2ช่องทางจากขวาแล้วก็มีรถลักษณะมันก็เป็นรถทางความสะอาดถนนเนี่ยนะคะกำลังทำงานปฏิบัติงานอยู่นะคะเพราะนั้นก็ทำให้ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นในคุณที่แจ้งมานะเวลานี้ตอนนี้แปลว่าน่าจะยังคงมีทำงานอยู่นะคะที่คุณนกเพิ่งแจ้งมาเมื่อช่วง10นาฬิกา48นาทีอ่ะเดี๋ยวใครนำหน้าคุณนกช่วยสังเกตให้หน่อยนะคะว่าตอนนี้ในช่องทางคู่ขนานได้เปิดการจราจรแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าจาก3ช่องจราจรเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางซ้ายหรือว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้เนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องปัดเบี่ยงให้มาใช้คู่ขนานทั้งหมดให้พยายามใช้ช่องทางซ้ายไว้ค่ะนะคะเพราะว่าจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องเดียวเท่านั้นนะคะ1ช่องทางเท่านั้นนะคะส่วนอีก2ปิดการจราจรเดี๋ยวเรากำลังสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่มีคุณผู้ฟังนะคะผ่านมาแล้วบอกว่าติดผิดปกติคือโดยปกติแล้วเนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยเขาปิดมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันจันทร์ไม่ติดนะคะเพราะเราจะต้องถูกปัดเบี่ยงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานแล้วช่องทางคู่ขนานเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องจราจรแต่วันนี้พิเศษเพราะว่าปิดในช่องทางคู่ขนานไป2ช่องจราจรใช้ได้แค่1ช่องทางทางด้านซ้ายอันนี้ย้ำเผื่อว่าคนที่กำลังจะเดินทางอยู่จะได้ถ้าอยู่ตรงจุดที่แบบสามารถจะเปลี่ยนเส้นทางได้อะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเส้นทางนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เข้าไปแล้วหาทางหลบหาทางเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ให้ไปใช้ก็คือพยายามที่จะเกาะนะคะเลนซ้ายไว้นะคะพยายามที่จะเกาะเลนซ้ายไว้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่ใช้เส้นวงแหวนตะวันตกแล้วฝากด้วยถ้าว่าใครที่แบบผ่านตรงจุดนี้มาแล้วอะนะคะหรือว่ากำลังจะผ่านช่วยสังเกตช่วยเพิ่มเติมกลับมาด้วยนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจส.100ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ในช่องทางทางโซเชียลเพราะว่าตอนนี้มันติดแถวยาวมากมันยังนิ่งๆอยู่เลยสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปิริยุทธ์ครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้บริหารครับครับเมื่อวานนี้20พฤษภาคมครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะหมดพฤษภาคมแล้วนะ
0: จ
1: ะขึ้นพิจารณาขึ้นตื่นนะ
0: โ
1: อ้โหเลยนั่นเลยครับแต่ว่าในสิ่งที่มันคงเป็นว่าสุขความตื่นตื่นนี่นะครับ45ชีวิตเลยนะเมื่อวานนี
0: ้
1: ท
0: ั่
1: วประเทศนะครับ45ชีวิต
0: ค่ะ
1: ทั้ง20วันของชีวิตกลุ่มนี้ยอดความสูญเสียที่เป็นชีวิตมนุษย์เป็นตัวของที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย622ชีวิตครับ
0: สั่งหน้าไปเยอะเลยใช่ไหมคะคุณหม
1: อมันเป็นภาพรวมเนี่ยโอ้โหเกินหน้าปีที่แล้วไป
0: 66
1: ชีวิตนะครับป
0: ี
1: นี้5,000แล้วนี่มันขึ้นหน้าเดือนเลยนะ
0: ปี
1: เดียวเลย20ล้านคนนี้ปีนี้5,043แล้วมาสั่งที่ปีที่แล้วอยู่ที่4,966ชีวิตปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอีก77ชีวิตตัวกรุงเทพสิครับเมื่อวานเป็น5,2วันติดกันแล้วนะยอดกรุงเทพไปเป็น324ชีวิตต่อไป
0: จ
1: ะตกมาละ2,3คนต่อวันนี่เป็นความสูญเสียที่ต้องบอกว่าเขาบ่นนะรัฐบาลยังไม่ได้ยังเป็นความสำคัญในการที่จะรักษาชีวิตที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้
0: แต่ว่าก
1: ำลังคิด
0: อย่างนึงค่ะคุณหมอว่าอย่างกรณีที่มันเกิดเหตุขึ้นรถไฟชนกับรถประจำทางมันน่าจะทำให้ทุกฝ่ายหันมาคุยกันแล้วก็ทำให้มันมีมาตรการที่มันเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นในการที่จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย
1: คุ
0: ณหมอคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากนี้หรือเป็นแค่ไฟไม่ฟาง
1: ไม่มีเป็นอะไรวะยิ่งกว่าไม่ฟางมันพึ่งเดียวอะเรื่องบางเรื่องจบแล้วในบ้านเรานี่นะครับคุณผู้ชมเน้นเยียวยามากกว่าการป้องกันคือการให้ความสำคัญเมื่อเกิดนี่นอนนั่งต้องเยียวยา
0: แ
1: ต่สิ่งที่เราเห็นที่จะเยียวยาแล้วเนี่ยชีวิตมันเอาคืนไม่ได
0: ้
1: บางทีเขาต้องเจ็บขนาดเป็นครั้งบางทีมันกลับมาเดินได้ปกติแต่ ภาพคุณภาพชีวิตคืนไม่ได้อุบัติเหตุเกิดบ้างแต่ในต่างประเทศที่บอกว่าไม่ควรจะถึงชีวิตนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เกิดในคุณภาพแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ควรจะถึงกับข้าวชีวิตของคนในประเทศนี้เพราะว่าชอบเกี่ยวกับประเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเตะมีค่ามากที่สุดจริงๆครับมีค่ามากกว่าน้ำมันคร
0: ับ
1: แต่เรารู้สึกไม่ค่อยสำคัญเลยแล้วก็เลยก่อนน้ำมันเยอะกว่าแล้วเราลงทุนนู่นนี่นั่นจริงๆมันลงทุนที่จะเซฟชีวิตของคนในประเทศได้น้อยมากเลยนะครับแล้วในกรณีที่ว่าหนึ่งชีวิตก็มากเกินไปแล้วครับที่ความกดดันเพรา
0: ะ
1: มันป้องกันบ้างแต่ตรงนี้
0: ห
1: นึ่งชีวิตก็มากเป็นเพราะมันป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้ยังไม่รู้สาเหตุก็ต้องหายไปต่อกันแต่ที่รู้นี่แหละนี่คืออย่างนั่นคือสิ่งสำคัญแต่เราต้องเห็นทุกวันถ้าทำเรื่องนี้ที่เราเรื่องนี้มาเรื่อยๆเราลงจากบ้านไปเดินทางกระดิบกลับบ้านอย่างทุกคนครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ุณการ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะรับแจ้งเบื้องต้นบอกว่ามอเตอร์เวย์ M81 นะคะช่วงกิโลเมตรที่41นี่เป็นฝั่งขาออกมีรถเก๋งค่ะไฟลุกไหม้นะคะแล้วคนขับได้รับบาดเจ็บแต่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะควบคุมไฟได้แล้วนะคะเป็นไฟลุกไหม้ที่รถเก๋งนะคะมอเตอร์เวย์ M81 นะคะนครปฐมมุ่งหน้ากาญจนบุรีช่วงกิโลเมตรที่41เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ.แจงองคมนตรีร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นวาระปกติและเสทบ.ย้ำคืน45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่นางทองรัตน์หรือเจรัตน์อดีตภรรยากำนันลีที่เป็นอดีตทหารกัมพูชาได้นำพรรคพวกเข้ามาขัดขวางชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ในพื้นที่45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนจากกัมพูชาได้ว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีการอ้างถึงการครอบครองที่ดินก่อนหน้านี้นั้นพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยสำหรับที่มีการอ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่ด้วยเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำไปดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงองคมนตรีร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสังเกตการและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของบก.ปภช.และถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่องคมนตรีหลายท่านได้ประสบในพื้นที่ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพภาคที่1เปิดเวทีสวนาขออภัยค่ะเปิดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาถ่ายทอดข้อเท็จจริงจากอดีตสู่คนรุ่นใหม่ติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายและเสวนาพิเศษหัวข้อที่มาเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายในงานได้เชิญนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยถ่ายทอดพัฒนาการของเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคล่าอาณานิคมที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทด้านแผนที่และการตีความแนวเขตแดนในหลายพื้นที่เวทีเสวนาครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาและเยาวชนจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมรับฟังกว่า200คนโดยกองทัพภาคที่1มองว่าการสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องคือรากฐานความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกรักชาติและหวงแหนอธิปไตยของประเทศและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ทางด้านของบริษัทปตท.นะคะเติมพลังสร้างสรรค์ค่ะชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะซึ่งเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปีนี้นะคะ2569ในวาระครบรอบ48ปีทางปตท.นะคะก็เป็นการตอกย้ำเลยค่ะในเรื่องของการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้มีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันรวมทั้งสิ้น48รางวัลค่ะแล้วก็รวมมูลค่านะคะ 1,200,000 บาทซึ่งก็จะเป็นการประกวดนะคะศิลปกรรมปตท. PTT Art Award 2026ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะคะประเภทผลงานค่ะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องของการประกวดผลงานศิลปะแบบดิจิตอลนะคะซึ่งจำนวนทั้งหมดคือ16รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า270,000 บาทค่ะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะคะก็กำหนดส่งผลงานกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะก็จะมีอยู่ในการทั้งหมดคือ2รูปแบบด้วยกันในการประกวดผลงานศิลปะในครั้งนี้ปตท.ก็เลยขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยค่ะส่งผลงานเข้าประกวดนะคะเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการย้ำเลยว่าถ้าเป็นในเรื่องของการประกวดนะคะการประกวดศิลปกรรมในรูปแบบของจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะนี่คือหัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะคะปีนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบดิจิตอลนะคะศิลปะดิจิตอลก็1ถึง7กรกฎาคม2569เราก็จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลกันในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะนี่เข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะนะคะคือใช้คำว่าหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเสิร์ชหาแล้วก็จะไปเจอในส่วนของข้อมูลรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะเชิญชวนเลยนะคะในการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโทมนสิทธิ์ชุนดีสาวัตใหญ่ตำรวจทางหลวงสาย M81 นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะสาวัตใหญ่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วเป็นไฟไหม้รถแล้วก็มีคนเจ็บด้วย
2: ใช่ครับเป็นลักษณะของรถเก๋งที่ขับมาคันเดียวนะครับแล้วก็มีไฟไหม้แต่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้อะไร
1: อ๋อคนขับปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยครับเป็นลักษณะที่ว่าพอเหมือนจะทราบว่ารถเกิดไฟไหม้เนี่ยก็จอดขอบทางด้านซ้ายตอนนั้นเป็นประมาณกม.40มุ่งหน้ากาญจนบุรีครับพอจอดเสร็จเนี่ยไฟก็ลุกไหม้ทั้งคันคนขับก็ออกจากรถได้ทันครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับตอนนี้คนเจ็บเนี่ยเป็นสุภาพสตรีส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์แล้วครับ
1: คือเขาขับมาคนเดียวแล้วมันมีอะไรสังเกตเห็นผิดปกติอะไรก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเป็นไฟไหม้รถไหมคะสาวัตใหญ่ได้มีโอกาสได้คุยได้สอบถามในเบื้องต้นไหมคะ
2: ยังเลยครับ เพราะว่าทางตอนนี้ทางคนเจ็บก็อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีลักษณะของควันขึ้นมาก่อน
1: ค่ะ
2: แล้วคนขับก็เลยจอดผิดสายในจังหวะนั้นเหมือนกับไฟก็ลุกท่วมพอดีครับเสียหายทั้งคันครับ
1: ผมแปลว่ามันรวดเร็วมาก
2: ใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับไม่กี่นาทีก็เครื่องไหม้ทั้งคันแล้วครับ
1: คือไหม้มาจาก
2: แต่ตอนนี
1: ้ค่ะ
2: สังเกตไม่ได้ครับว่าไหม้มาจากจุดไหนของรถ
1: อ๋อแต่มันมีกลุ่มควันมาจากตรงไหนก่อนนะคะที่ดูจากในกล้องวงจรปิด
2: ก็คือจากตัวรถเลย
1: อ๋อจากตัวรถเลยเหรอ
2: ข้างหน้าจากใช่ครับจากตัวรถด้านหน้าฝากระโปรงรถเลยครับ
1: อืมรถคันนี้เป็นระบบแบบเป็นรถน้ำมัน
2: อ๋อตอนนี้ยังไม่ตัดที่ห้องรถเลยครับเพราะว่าเหลือแต่โครงแล้วครับตอนนี้
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำทางคุยเจ็ดอีกนิดนึงคร
1: ับ ค่ะโอ้แต่อันนี้อย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นรถเร็วมากเลยเวลาไฟไหม้รถพรึบเดียวเลย
2: ใช่จอดที่ซ้ายลงจากรถต่อเลยครับอันดับแรกทางผู้ขับขี่ถือว่ามีสติควรนะครับ
1: อืมใช่อันนี้ได้เป็นการเป็นอุทาหรณ์บอกคนอื่นด้วยเวลาที่ขับรถสังเกตใส่ดึงปุ๊บนี่รีบออกมาก่อน
2: ใช่ครับจอดที่ซ้ายรีบลงจากรถครับเท่านี้ครับที่เหลือเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ภัยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปช่วยซัพพอร์ตเองครับ
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รถก็ยังอยู่ตรงจุดเดิมสภาพเดิมเลยใช่ไหมคะสาวัดใหญ่หรือว่าเคลื่อนย้ายแล้ว
2: ใช่ครับรอเคลื่อนย้ายครับแล้วรอเคลื่อนย้ายอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอะไรอีกหลายรอบครับ
1: อืมค่ะ
2: มันเป็นเหตุเพลิงไหม้ครับมันต้องมีขั้นตอนของประกันภัยในอนาคตดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เคลื่อนย้ายเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ละเอียดก่
1: อ
2: นแต่ว่ามันอยู่ที่ซ้ายอยู่แล้วครับไม่ได้ขวางการจราจรแต่ว่าในช่วงเพลิงไหม้เนี่ยอาจจะมีกลุ่มควันที่ทำให้ทัศนวิสัยของการขับขี่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงนั้นเพราะนั่นเองครับ
1: ค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบนะคะตรงนี้ในส่วนของเส้น M81 เนี่ยในช่วงหลังๆนี้คนก็จะใช้กันเยอะมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับแต่สบายใจได้เพราะว่าทางเส้น M81 เนี่ยรวมถึงเส้นมอเตอร์เวย์ทุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นหมายเลข7ที่ไปทางชลบุรีเส้นหมายเลข9ที่เป็นวงแหวนรอบกรุงเทพเส้น M6 ซึ่งกำลังจะเปิดไฟแล้วก็เส้น M81 เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเพราะว่ามันเป็นทางพิเศษที่ประชาชนเสียค่าผ่านทางขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาคร
1: ับ อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าคือจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงมอเตอร์เวย์ทุกเส้นทางใช่ค่ะ
2: มีป้องคอยมอนิเตอร์อยู่บางทีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมอนิเตอร์เหตุการณ์ตลอดเส้นทางอยู่ครับเหตุก่อนที่จะมีคนโทรมาแจ้งอีกครับดังนั้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุของเราเนี่ยจะค่อนข้างจะเร็วนิดนึง
1: นี่จริงตาไวมากเลยคนที่นั่งมองดูเจ้ามอนิเตอร์อยู
2: ่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยทางประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาช่วยแจ้งเนี่ยมันแจ้งมาหลายๆทางเนี่ยทางเราก็จะได้เป็นข้อมูลในการเข้าที่เกิดเหตุให้เร็วเลย
1: ค่ะค่ะนี่ถ้าเป็นเคสดีค่ะสวัสดิ์ใหญ่ถ้าฟังแล้วเหมือนกับเขาก็คงจะไม่สามารถเอาพวกทรัพย์สินของมีค่าอะไรออกมาได้ทันเพราะว่าทุกอย่าง
2: ไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับซึ่งถูกต้องนะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว
1: ใช่ชีวิตปลอดภัยก่อน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะชีวิตปลอดภัยก่อนนะฮะอันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดิ์ใหญ่ค่ะ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เพิ่มเติมจากกรณีของที่รับแจ้งเบื้องต้นในช่วงก่อนหน้านี้ตรงกิโลเมตรที่41นะคะนครปฐมมุ่งหน้ากาญจนบุรีนะคะ M81 มอเตอร์เวย์แล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะอุตรดิตถ์ค่ะแต่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคือพอเห็นจากสภาพของพื้นถนนนี่ก็เลื่อนเหมือนกันนะคะดูรู้เลยว่ามันมีฝนตกมาในช่วงก่อนหน้านี้เป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงนะคะทางหลวงหมายเลข11บริเวณทางลงเขาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ในช่วงเวลานั้นนะคะลักษณะของรถเนี่ยอีกละอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นคือมันเหมือนเป็นช่วงทางโค้งนะคะแล้วก็รถเนี่ยพลิกตะแคงแล้วถนนเนี่ยเปียกลื่นนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความช่วยเหลือดำเนินการต่างๆตั้งแต่เมื่อตอนช่วง7 นาฬิกาตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะขับรถในช่วงของหน้าฝนนะคะเราอาจจะต้องมีการเพิ่มความระมัดตรวจสภาพนะคะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆระบบเบรกต่างๆของรถเนี่ยนะคะให้ดีให้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าเป็นเส้นทางที่เราไม่ชำนาญนะคะยิ่งถ้ามันเป็นช่วงโค้งมากๆเนี่ยแล้วถนนโล่งๆด้วยเนี่ยนะคะให้ระวังชะลอความเร็วกันหน่อย นะคะชะลอความเร็วนะคะเพราะถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยในเส้นทางแต่ละจุดเวลาที่เราจะต้องผ่านช่วงของภูเขาหรือว่าอะไรต่างๆเขาก็จะมีป้ายจำกัดบอกว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะแบบทำไมใช้ความเร็วน้อยจังคือประเด็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของระดับความเร็วที่มันคือความปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะนะคะเมื่อต้องผ่านตรงจุดนั้นนะคะเนี่ยนะคะทั้งสองจุดเลยก่อนหน้านี้เขาคอเพชรบูรณ์นะคะสภาพเดียวกันเลยกับทางด้านของอุตรดิตถ์ช่วงเขาขาดนะคะก็คือฝนตกค่ะถนนเปียกลื่นนะคะแต่ช่วงนี้นะในเรื่องของเส้นทางเรื่องของการเดินทางจะขึ้นไปทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานบนด้านบนตรวจสอบเช็คในพื้นที่กันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็อย่างในบางพื้นที่นะคะที่เขาก็จะมีการเตือนกันในเรื่องของอาจจะมีพวกน้ำป่านะคะหรือว่าอะไรต่างๆได้อย่างเพชรบูรณ์นี้โดนไป2รอบแล้วเหมือนกันนะกรณีของน้ำป่าแล้วก็มีเรื่องของดินซึ่งสไลด์นะคะในส่วนของเส้นทางนะคะจากฝนที่ตกหนักในช่วงของ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการในการจัดการแก้ไขเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอย่างมีบางจุดเนี่ยนะคะของเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้นะคะที่มีดินสไลด์ลงมานะคะดินจากภูเขาอะค่ะนะคะแล้วก็ต้องทำให้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่เขาต้องมาดำเนินการเนี่ยในเรื่องของการจัดการคือจะเป็นสังเกตไหมเวลาที่มีถึงช่วงของฤดูฝนแล้วเวลาที่มีการเตือนกันก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆเลยนะคะพื้นที่เดิมๆซึ่งก็จะเกิดเหตุการณ์เป็นจุดเดิมๆเลยนะคะอย่างพวกกรณีของน้ำท่วมนะคะน้ำจะน้ำป่าไม่ใช่น้ำท่วมนะคะเป็นน้ำป่าหรือว่าเป็นนะคะในส่วนของการที่ดินสไลด์นะคะที่ลงมานะคะนี่เพชรบูรณ์นี่ก็เป็น1จังหวัดที่พอถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยเรียกว่าเขาต้องมีการติดตามนะคะแล้วเขาก็ยังมีการเตือนกันอยู่ในพื้นที่นะคะในการแจ้งเตือนประชาชนนะคะเพราะอย่างเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยใน Facebook ของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักเพราะว่าถ้าดูจากในรายด้านี่มันก็จะมีในหลายจุดเลยนะคะที่เป็นฝนแบบฝนหนักนะคะในพื้นที่นะคะแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีในเรื่องของน้ำป่านะคะซึ่งเป็นน้ำป่าบอกว่ารอบ3นะนะคะในช่วงเนี้ยช่วงที่ฝนหนักๆเนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์เลยเป็นรอบที่3ในรอบสัปดาห์เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนะคะซึ่งโหดสีของน้ำนี่คือมันเป็นน้ำจากภูเขาเลยค่ะนะคะเพราะว่าต้นน้ำข้างบนน่ะคือฝนตกหนักนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นภาพอันนี้จะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองเลยค่ะตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเมื่อวานนี้คือจะเห็นเลยชาวบ้านทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ก็ต้องช่วยกันนะเอาไม้เอาอะไรมานะคะมาจัดการกับไอ้พวกเขาเรียกว่าเป็นเศษไม้กองไม้อะที่มันมาตามน้ำนะคะนะคะที่มาตามน้ำแล้วมันเป็นช่วงที่มันมาน้ำนั่นจะมาจากภูเขาแล้วน้ำเนี่ยแรงมากแล้วตรงนั้นเป็นสะพานเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะไม่ให้ไอ้กิ่งไม้พวกนี้มันไปทำให้สะพานเนี่ยพังหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ออกเป็นภาพที่คุ้นเคยนะพอถึงช่วงฤดูฝนนะคะเราก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เขาก็มีการเตรียมรับมือนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีดินสไลด์ถนนสายหล่มสักชุมแพนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงประมาณสัก11นาฬิกากว่าๆนะคะก็มันจะมีเรื่องของน้ำฝนตกสะสมนะอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการแจ้งอย่างปภ.นะคะที่เขาก็มีการแจ้งในแต่ละจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ดูนะคะดูจากในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมแล้วก็ให้มีการคาดการณ์ประเมินสถานการณ์กันนะคะก็เนี่ยค่ะมาทำให้มีเรื่องของดินนะคะจากภูเขานะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของฝนตกเรื่องของน้ำนี่ขนาดต้นไม้อะต้นไม้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันสไลด์ตกลงมาพร้อมกับดินเลยนะคะที่มาขวางถนนนะคะอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีรายงานแจ้งในเรื่องของน้ำท่วมขังหรือว่าเรื่องของดินสไลด์แต่ที่แน่ๆคือจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะใน Facebook ของข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์คือน้ำมันเป็นสีแดงมากนะคะยังมีอีกในส่วนของหลายพื้นที่นะคะที่เขามีการแจ้งเตือนที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการแจ้งเตือนกันนะคะเรื่องของฝนตกหนักนะคะอย่างก่อนหน้านี้เขามีการแจ้ง นะคะที่ส่งเป็นเซลล์บัตรแคสค่ะแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกให้ระวังการในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของย้ายรถไปในที่สูงนะคะนี่ก็จะมีการอัปเดตผ่านทางด้านของ Facebook ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกนะว่าในส่วนของการที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะก็แจ้งได้ทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะอันนี้ก็จะมีแอดไลน์ได้นะคะก็แอด1784 DDPM หรือไม่ก็โทรไปที่สายด่วนนิรภัยนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นก็เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะในหลายพื้นที่ที่เขามีการเตือนนะคะเพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเตือนของทางปภ.นะคะแล้วก็ยังมีอีกในหลายจังหวัดเลยค่ะนะคะภาคเหนือภาคเหนือตอนบนบนนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคใต้6จังหวัดนะคะฝั่งทางด้านของอันดามันภาคกลาง25จังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนะคะภาคเหนือนี่คือ17จังหวัดด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะมีการส่งแจ้งเตือนให้ทราบกันนะคะในแต่ละจุดซึ่งมองว่าประเมินแล้วล่ะว่าเป็นจุดเสี่ยงนะคะจุดที่อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของฝนซึ่งตกหนักเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของเมืองพิษณุโลกกันหน่อยอ่ะไม่มีแจ้งยังไม่มีแจ้งในเรื่องของพวกน้ำท่วมขังหรือว่าอะไรต่างๆพวกดินสไลด์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นในช่วงเช้าวันนี้มาเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าเห็นภาพนะคะคือเป็นบรรยากาศเลยนะคะคือกลุ่มเมฆฝนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นฝนซึ่งตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะอย่างอีกมุมหนึ่งค่ะเขาบอกว่าจากการที่ฝนนะคะฝนตกหนักเนี่ยมันก็ทำให้มีชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่บอกไปหาเห็ดเราก็ไปติดค้างอยู่กลางคลองน้ำกลุ่มนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยชาวบ้านคือต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าคือเป็นชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านเลยที่ขึ้นไปหาเห็ดบนเขาชมพู12คนนะคะ12คนพร้อมด้วยสุนัขอีก2ตัวแล้วก็ยานพาหนะอีก7คันคือก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับได้ตามปกติหลังจากที่ระหว่างทางที่ลงจากเขามาเนี่ยพบว่ากระแสน้ำในคลองน้ำกลุ่มนะคะพื้นที่หมู่3บ้านชมพูมีระดับสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวก็เลยเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายนะคะชาวบ้านก็เลยขอความช่วยเหลือนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือกันโอ้จะเห็นสภาพว่าน้ำมันเชี่ยวน้ำมันไหลแรงอ่ะนะคะแล้วก็ต้องใช้เป็นเชือกใช่ไหมแล้วก็ให้เกาะนะคะเชือกมาอะไรเนี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นนี่เลยเนี่ยในภาพในต้องใช้รถอะไรคะรถแท็กเตอร์เหรอคะมาช่วยอ่ะนะคะในการที่จะเรียกว่ามาขึงมาดึงตัวเชือกเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาเกาะแล้วก็เดินผ่านนะคะในช่วงของลำน้ำซึ่งมันไหลเชี่ยวแล้วมันแรงมากเอามาเล่าให้ฟังเพราะกำลังจะบอกว่าเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้ละในช่วงของฤดูฝนบริเวณพื้นที่ไหนที่เขามีการเตือนกันก็ติดตามสถานการณ์ของในพื้นที่กันนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาชวนทำประกันภัยรถยนต์กันในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางบริษัทเรียประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้เป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีค่ะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์ กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้ 0% นาน6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่0215088802150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1นะคะกับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งรถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ถ้าเป็นประกันภัยประเภท3เนี่ยไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะผ่อนได้ 0% นาน3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยค่ะโอ้กรณีของรถเคลนซึ่งจอดเสียตรงรามอินทราประมาณกิโลเมตรที่8นะคะในฝั่งขาออกล่าสุดที่เราสอบถามไปที่พันตำรวจโทเด่นกำงาสวัสดิ์จราจรสนคันยาบอกว่ายังแก้ไขไม่ได้นะคะยังแก้ไขไม่ได้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็ที่มีโอกาสได้คุยกับทางสารวัตรไปในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกไปหาอะไรอยู่นะคะทางเจ้าของทางในส่วนของช่างที่จะมาซ่อมเนี่ยนะคะคือไปหาอะไรแต่ถึงหน้าเวลานี้นะคะ 11:32 ยังซ่อมไม่ได้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะกำลังจะดูให้แต่ว่าใครใช้เส้นนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรเป็นยังไงกันบ้างนะคะในฝั่งของเส้นรามอินทราแต่เมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยคือท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ประมาณสักกิโลเมตรที่5เป็นต้นไปอ่ะในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตรงจุดที่รถเครนจอดเสียเนี่ยจะอยู่ในเลนขวาสุดนะคะก็จะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีรถจอดป้องกันเอาไว้1นะคะเป็นรถกระบะจอดอยู่ด้านหลังของรถเครนนะคะงั้นเปิดดูในส่วนของการจราจรไม่ได้งั้นต้องรบกวนคุณผู้ฟังแล้วล่ะใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนเกษตรนวมินตรงช่วงของแยกซอยเสนาเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถเก๋งแล้วขวางไป2ช่องทางจากซ้ายบาดเจ็บถึง2คนนะคะจุดนี้นะคะเดี๋ยวใครผ่านนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะคุณธนายุทธนี่เลยติดอยู่ช่วงของแยกลาดปลาเขามุ่งหน้าแยกวัชรพลติดขัดหยุดนิ่งนานนี่ค่ะมาจากอุบัติเหตุถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดที่คุณธนายุทธแจ้งมานะคะคุณธนายุทธเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดียวกับที่คุณพลอยแจ้งมาเมื่อตอนช่วงเช้าเลยก็แปลว่าตอนนี้ท้ายแถวอย่างต่ำนะประมาณ4กิโลเมตรสะสมมาจากตรงช่วงของกิโลเมตรที่8นะคะกรณีของรถเครนจอดเสียนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันใครที่จะใช้เส้นทางด้านของรามอินทราฝั่งขาออกถ้าเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะรออย่างเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะใครผ่านใครมีเส้นทางแนะนำนะคะมาแนะนำกันได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ช่วยเราพักกันก่อนค่ะ
3: ตัวเอง เย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
4: เขาว่าเปิดตี้กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
11: ่
10: ะ
11: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
10: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
12: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
10: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
11: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร
13: ปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการ

0: างพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ช่วงนี้นะคะมีหลายคนเลยที่ติดอยู่เส้นรามอินทราฝั่งขาออกคุณธนายุทธแล้วก็มีคุณมดเอสนะคะที่แจ้งมาย้ำเลยตะกี้เนี่ยดู4กิโลเมตรค่ะนะคะ4กิโลเมตรถ้าว่าใครที่อยู่ประมาณสักกิโลเมตรที่4นะคะนับไปเลย4กิโลเมตรค่ะผลต่อเนื่องมาจากกรณีซึ่งมีรถเครนจอดเสียนะคะแล้วก็เป็นการจอดเสียมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคะจากคนที่ใช้เส้นทางแล้วก็เพิ่มเติมอัปเดตมาให้กันโดยตลอดนะคะถึงณเวลานี้ตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะคะสำหรับเส้นทางด้านของรามอินทราฝั่งขาออกที่มีผลกระทบการจราจรหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นได้บอกว่าใครที่จะเข้าไปใช้เส้นรามอินทราในช่วงเวลานี้ก็เผื่อเวลากันนะคะหรือว่าใครจะมีเส้นทางแนะนำเพื่อนๆนะคะก็มาแนะนำกันได้เลยนะคะแต่ถ้าว่าใครที่คือเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะย้ำเลยว่าตรงจุดที่รถเครนจอดเสียเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่องทางนะคะจะอยู่ในช่องทางขวาแล้วตอนนี้นะคะคือจะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ประมาณสักรามอินทรา39เนี่ยจะเริ่มมีสะสมแล้วนะคะคือเนี่ยถ้าเราเลี้ยวเข้าไปใช้พวกซอยรามอินทราเข้าไปในซอยแล้วเลี่ยงแล้วอาจจะต้องอ้อมหน่อยแต่อ้อมเหมือนกันนะอ้อมค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยแนะนำไม่กล้าแนะนำเลยนะคะเพราะว่าคืออย่างบางซอยเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเลี้ยวทะลุออกมาเส้นรามอินทราได้เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าว่ามาเข้าทางคูบอนก่อนหน้านี้คูบอนถนนคูบอนเองที่จะมาออกรามอินทราเองก็จะมีผลกระทบแต่ณเวลานี้ตอนนี้คือใช้ได้นะคะเพราะนั้นในส่วนของใครที่ถ้าแบบเลี่ยงเข้ามาใช้นะคะในเส้นของรามอินทราแล้วบอกแถวคูบอนโอ้แต่มันดูอ้อมไกลมันยากเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นหรือว่าอะไรต่างๆนี่พอเน้นดูจากใน Google Map เราไม่กล้าแนะนำเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยู่ในละแวกนี้แล้วมีเส้นแนะนำเพื่อนๆแนะนำกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ราคาทองวันนี้นี่ปรับเป็นครั้งที่9แล้วนะคะราคาทองคำในบ้านเราคือเปิดมาเนี่ยก็คือบวกไป850บาทแต่พอหลังจากนั้นก็จะมีการปรับลงนะคะมีการปรับลงมาครั้งละ50บาทรวมทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทนะคะอันนี้ก็ทำให้ราคาทองณเวลานี้ตอนนี้จริงๆถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้านี่คือเปิดมานี่คือบวกใช่ไหมคะบวก850แล้วก็มีการลดลงนะคะถึงทั้งหมด9ครั้งก็เท่ากับว่าเป็นภาพรวมนี่คือเท่ากับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้คือบวกไป650บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ในส่วนของราคาทองคำแท่งนะคะณเวลานี้เนี่ยรับซื้อที่ 69,950 บาทขายออก 71,150 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 68,553 บาท52สตางค์ขายออกอยู่ที่ 79,50 บาทนะคะนี่คือเป็นในส่วนของราคาทองนะตอนนี้คืออัปเดตล่าสุดแล้วในเรื่องของการจราจรค่ะก่อนหน้านี้มีแจ้งเพิ่มเติมกันนะคะนอกเหนือจากเส้นทางด้านของรามอินทราแล้วประดิษฐ์มนุธรรมคุณชลัดบอกว่าช่วงของถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกโยธินพัฒนาไม่มีปัญหาเลยค่ะเคลื่อนตัวได้มองข้างนอกนี่เหมือนกับจะมีฝนมาอีกสักรอบนึงไหมคะเดี๋ยวดูเรดาร์นิดนึงแต่ว่าที่คุยกับทางกรมอุตุเมื่อตอนช่วงเช้าบอกว่าถ้าฝนจะมาเนี่ยนะคะก็จะมาเนี่ยในช่วงประมาณสักบ่ายๆนะคะบ่ายๆค่ำๆอัปเดตให้ไม่มีฝนนะคะทั้งกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการนะคะไม่มีฝนแต่จะมีฝนอยู่จุดหนึ่งค่อนข้างหนักเหมือนกันจะอยู่ตรงแถวฉะเชิงเทรานะคะแต่มันเป็นฝนแบบกลุ่มเล็กๆแคบๆมากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งอ้อปทุมธานีมีฝนด้วยเหรอคะในช่วงนี้นะคะเรามาระวังกันนะคะถ้าว่าใครขับรถผ่านตรงจุดที่มีฝนนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นายรัตชาโคสาสีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากสถานการณ์และภาพสะท้อนของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์มักปรากฏข่าวของกลุ่มคนที่ลักลอบพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะหรือการนำมาโพสต์โชว์อย่างคึกขนองสร้างความหวาดระแวงและความไม่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมอาวุธปืนกรมการปกครองจึงประกาศเรื่องการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่429/2569เรื่องการห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป.12เป็นการชั่วคราวลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย1ปีเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่20 กุมภาพันธ์ 2569สิ้นสุดมาตรการวันที่19 กุมภาพันธ์ 2570ทั้งนี้ตามพรบ.อาวุธปืนระบุไว้อย่างชัดเจนห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่เป็นการจัดงานรื่นเริงสถานมหรสพต่างๆหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6 เดือนถึง 5 ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 100,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจดสวัสดิ์พงประภาสเลยนะครับ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างเร่งด่วนหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระเปิดเผยว่าขณะนี้พบผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว3 รายและในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหลายชุมชนเจ้าหน้าที่เร่งพ่นหมอกควันครอบคลุมทั้งบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะทั้ง11 หมู่บ้านเพื่อเร่งตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพร้อมส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่กำจัดแหล่งน้ำขังเดินหน้ามาตรการ3 เก็บป้องกัน3 โรคได้แก่เก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำควบคู่กับมาตรการ5 ป.1 ข.คือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไข้เลือดออกชิคุนกุนยาและไวรัสซิการัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา7 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149 รูปเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและ เวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งยังขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
7: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
0: เ

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสายมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เมื่อตอนช่วงสายๆก็มีแถลงการสำนักพระราชวังนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรเป็นฉบับที่7นะคะก็ได้มีการติดตามนะก็เป็นการนำเสนอข่าวกันในเรียกว่าทุกสำนักข่าวเลยแล้วก็ในส่วนของในโซเชียลด้วยทุกคนก็คือเราติดตามมาตั้งแต่ในช่วงของปี2565นะนะคะกระทั่งมาถึงฉบับนี้เป็นฉบับที่7นะคะก็ถ้าเราใช้เป็นคำแบบธรรมดาได้ไหมว่าส่งพลังกำลังใจให้กับพระองค์ท่านนะคะว่าทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทราบในเรื่องของความคืบหน้าของทางภาคการของท่านมาโดยตลอดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตกันสำหรับในช่วงของคุณเสมาทางด้านของถนนรามอินทราตั้งแต่เช้ามาแล
2: ้
1: วมีรถเครนจอดเสียนะคะแล้วของถึงณเวลานี้ตอนนี้นะยังแก้ไขไม่ได้นะคะคือเขาไปซื้ออะไหล่ไปอะไรมาแล้วล่ะแต่ปรากฏว่ายังแก้ไขไม่เรียบร้อยที่เราสอบถามกับทางสาวจราจรสน.คันนายาวเมื่อตอนช่วง 11:32 นแล้วดูนะคะจากข้อมูลที่มีคุณผู้ฟังของเราแจ้งเข้ามาหลายคนนะคะที่ใช้เส้นรามินทราฝั่งขาออกแล้วติดอยู่ตะกี้ได้ลองวัดดูระยะทางยัง4กิโลเมตรเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นรถเครนใหญ่แล้วก็จากในรูปที่มีคุณผู้ฟังผู้ติดตามทาง X หาส่งรูปให้ดูคือเครนมันยกคาอยู่นะคะแล้วก็ตรงจุดที่มีรถเครนจอดอยู่เขาก็จะมีการวางกระยางกั้นเอาไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีรถเหมือนกับเป็นรถกระบะจอดปิดท้ายได้เป็นรถของช่างนะคะแต่จุดนี้มันมีผลกระทบหนักมากๆนะคะก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะในช่วงของรามินทราฝั่งขาออกคือจะอยู่ตรงแถวๆเขาเรียกเป็นช่วงของแถวคูบอนแม่ทางตรงจุดตรงนั้นน่ะนะคะที่มีรถจอดเสียนะคะก็เมื่อช่วงเช้าแม้แต่ในสองทางถนนคูบอนเองที่จะออกมาเส้นหลักเองก็มีผลกระทบไปด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณธนายุทธคุณมดเอสไม่แน่ใจว่าจะผ่านตรงจุดที่มีรถจอดเสียไปแล้วได้ยังยังไงก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เพื่อนๆจะได้ทราบกันแต่ถ้าว่าใครเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะผ่านไปได้อีกจุดหนึ่งวงแหวนตะวันตกนี่ก็มีหลายคนนะคะที่แจ้งเข้ามาคือโดยปกติแล้วเนี่ยวงแหวนตะวันตกเขาจะมีการทำงานอยู่แล้วแล้วก็มีการปิดการจราจรในช่องทางด่วนทุกช่องทางที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้ไปใช้ในช่องทางคู่ขนานซึ่งก็จะใช้ได้3ช่องทางในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรแต่วันนี้หนักเนื่องจากว่าในช่องทางคู่ขนานเองก็มีการทำงานปิดไป2ช่องจราจรค่ะใช้ได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวคุณเพราะฉะนั้นคุณมากันเต็มที่แล้วคุณจะมาเหลือแค่1ช่องจราจรน่ะนะคะตรงจุดที่มีการทำงานก็จะอยู่ช่วงประมาณถ้าเรามาจากทางด้านของต่างระดับบางบัวทองจะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองพระอุดมนะคะวงแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาออกนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่ติดอยู่เนี่ยในช่วงเวลานี้ให้ทราบเพราะว่าเข้ามาแล้วมันเลี่ยงไม่ได้แล้วไงทางที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเส้นทางนะคะถ้าหากว่าใครที่โดยปกติเราใช้เส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ให้เบี่ยงให้เลี่ยงเส้นทางไปก่อนเลยนะคะหรือว่าใครจะมีทางแนะนำเพื่อนๆก็แนะนำกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของการจราจรนี่ก็ถือว่าอุบัติเหตุเนี่ยเยอะนะคะที่ทางเราได้รับแจ้งแล้วก็ในส่วนของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองที่ก็ออกมีมาตรการนะคะร่วมกับทางด้านของกรมการบินพลเรือนด้วยเกี่ยวกับในส่วนของคนที่จะเดินทางเข้าออกที่มาจากคองโกหรือว่ายูกันดาเพราะแถวนั้นเนี่ยเขามีการระบาดของตัวของไวรัสอีโบลานะคะวันนั้นเขาก็จะมีมาตรการซึ่งเข้มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศจากประเทศเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันนะคะอีกเรื่องนึงในโซเชียลนี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปละเพราะว่า กระหน่ำกระหนักมากมาตาม YouTube ของพี่ชองค่ะลั่น
2: คร
1: ับ แล้วเขาไปทานอาหารกันที่ริมชายหาดบางแสนแล้วปรากฏว่าเจอค่าที่นั่งไปเท่าไหร่400แต่เขาก็
2: เนาะ
1: เออคุณเคยไปไหมเดี๋ยวไม่เคยไปอ่ะ
2: เคยไปแต่ไม่เคยนั่ง
1: เหมือนกันไม่เคยน
2: ั่ง
1: เป็นการเปิดโล่งมากแต่ว่าที่สุดทางร้านเขาก็เอาเงินมาคืนให้นะเขาคิดเก้าอี้ละ50 บาทคุณแต่ว่าบางโต๊ะมันจะมีเก้าอี้ทั้งหมด4 ตัว 6 ตัว 8 ตัวบางทีเขาก็คิดเหมาไงเพราะฉะนั้นทางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็แนะนำกันเลยในโซเชียลตอนนี้กำลังกระหน่ำมากก็บอกว่าถามก่อนแล้วกันนะว่ายังไงแต่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าโหดเหมือนกันก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คือเหมือนนักศึกษาเขาเป็นต่างชาติด้วยถ้าไม่ใช่สองคนนี้เขามีการตั้งคำถามเหมือนกันนะในโลกโซเชียลว่าเราจะคืนเงินให้ไห
2: ม
1: ก็ทุกอย่างเนี่ยมาตรการต่างๆก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนละนะคะแล้ววันนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของในพื้นที่ในกรุงเทพเหมือนกันทางด้านของตำรวจที่ลงไปดูพื้นที่ตรงจุดที่มันมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะในส่วนของจุดตัดทางรถไฟต่างๆนะคะเราคงไม่เห็นภาพนี้เราเห็นในโซเชียลนะพยายามจักรยานยนต์เนี่ยที่พยายามที่จะพีลอดทางกั้นนะคะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยนะเป็นอันดับแรกนะคะส่งต่อเลยค่ะ

0: ทุ่มถึงตีห้าทำไมถึงมาวิ่งกลางวันนะก็เลยให้เหตุผลว่าเนื่องจากรถขบวนรถไฟดังกล่าวเป็นขบวนรถวิ่งเที่ยว5ทุ่มของวันที่15พฤษภาคมแต่เกิดการดีเลย์900นาทีหรือ15ชั่วโมงก็เลยต้องออกมาออกรถกันตอนกลางวันจนกระทั่งเกิดเหตุนะคะขณะที่ได้ไปให้ไปศึกษาว่าไม่ให้รถไฟเข้ามาวิ่งในกทมชั้นในนั้นก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะที่มองว่าเป็นการสร้างภาระทำให้เสียเวลาทำให้ต้องเปลี่ยนขบวนรถโดยจะนำมาหาทางออกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดนะคะก็แถลงต่อที่ประชุมสภาว่ามาตรการระยะสั้นที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหามาอันนั้นก็คือเรื่องการว่าอย่าวิ่งเข้ามากทมกรุงเทพชั้นในส่วนระยะกลางระยะ 1-2 ปีจะมีการเชื่อมต่ออนุสัญญาณรถไฟกทมและตำรวจจราจรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเป็นวิธีเป็นทางเลือกที่จะพิจารณาส่วนมาตรการระยะยาวอาจจะการทำเป็นการขนส่งระบบรางในอุดมคติค่ะคือวิ่งลอยฟ้าทั้งหมดกูจะอย่างนี้สิเสมาก
1: ำลังคิดตามอยู
0: ่อ๋อส่วนถนนด้านล่างก็จะให้วิ่งเฉพาะรถยนต์เท่านั้นสำหรับมาตรการเยียวยานะคะทั้งขสมกทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เร่งรัดการเยียวยาเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บขอโทษและดูแลทุกคนมีเงินชดเชยให้ผู้บาดเจ็บตามอาการตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินชดเชย 2,390,000 บาทต่อรายค่ะอันนี้ก็ไปแถลงในที่ประชุมสภานะคะช่วงเช้าวันนี้มีแต่ข่าวโจรน่ะโจรแล้วก็พวกลักลอบอะไรที่แบบมันใกล้ตัวมากๆเลยต้องเอามาบอกกันนะคะบอกว่าแถวๆร้านกาแฟแถวๆลาดพร้าว
1: uh-huh.
0: ไปทางด้านของปคบนะคะตำรวจปคบนะคะแล้วก็ทางด้านของอย.ไปช่วยกันตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอร้านกาแฟก็บอกว่าร้านกาแฟชื่อดังด้วยนะ
1: uh-huh.
0: ย่านลาดพร้าว
1: uh-huh.
0: นอกจากขายกาแฟแล้ว
1: uh-huh.
0: ยังขายยาเครื่องมือทางการแพทย์ขายโบท็อกขายฟิลเลอร
1: ์นี่ร้านกาแฟจริงไหมเนี่ย
0: เขาบอกว่าจริงแล้วก็ส่งคลินิกความงาม50สาขาค่ะคุณนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีคงกฤษเลิศสิทธิกุลนะคะผู้บังคับการปคบนะคะก็บอกว่าได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้บังคับการ4บก.ปคบนะคะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอาหารคณะกรรมการอาหารและยาไปตรวจสอบไปคือเอาส่งสายสืบไปสืบก่อนนะไปเจอร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวลักลอบใช้เป็นสถานที่เก็บและกระจายผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมในคลินิกเสริมความงามเช่นโบท็อกฟิลเลอร์ยาชาวิตามินปากกาลดน้ำหนักนะคะซึ่งได้ขอสารออกมาขอหมายค้นจากศาลอาญามีบุรีเข้าตรวจสอบพบเครื่องมือแพทย์แล้วก็ยาเป็นจำนวนมากทั้งจดทะเบียนถูกต้องแต่จำหน่ายสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและประเภทที่ไม่มีทะเบียนนะคะตั้งแต่ยาชาแบบครีมวิตามินฉีดผิวอุปกรณ์สำหรับแพ็คสินค้าสำหรับเตรียมจัดส่งทั้งหมดของกลางทั้งหมด777ชิ้นมูลค่า4ล้านบาทนะคะผู้จำหน่ายรับว่าประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามควบคู่ไปกับร้านกาแฟโดยใช้ชื่อคลินิกของตัวเองเป็นช่องทางสั่งยาและเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ก่อนนำมาเก็บไว้ภายในร้านกาแฟและเปิดขายออนไลน์ให้พนักงานร้านช่วยแพ็คสินค้าส่งผ่านไรเดอร์บริษัทขนส่งเอกชนแล้วก็กระจายไปยังคลินิกเสริมความงามทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า50แห่งทำมาแล้วประมาณ2ปีนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามพรบยาฐานขายยาโดยไม่รับอนุญาตขายยาไม่มีทะเบียนตำรับยาขายเครื่องมือแพทย์โดยผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะซึ่งเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.ก็บอกว่าจะมีการประสานกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าตรวจสอบว่าของกลางที่ยึดได้เนี่ยมีสินค้าปลอมหรือเปล่าเพื่อดำเนินคดีให้ครอบคลุมนะคะก็บอกว่าประชาชนที่ต้องการเสริมความงามเนี่ยควรเลือกใช้บริการสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตรวจสอบเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.หรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมทุกครั้งนะคะเพราะว่าการฉีดผลิตภัณฑ์เถื่อนเข้าไปในร่างกายจะทำให้เสียโฉมและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะ
1: ครับ
0: พอเสียโฉมแล้วก็เดี๋ยวไปแก้กรรมกันหรือเปล่า
1: นี่เชื่อมโยงข่าวอย่างนี้เลยเหรอ
0: เก่งไหมล่ะ
1: อุ้ยเนียนมากนี่มิติใหม่แห่งการเชื่อมโยงข่าวอุ้ยอึ้งเลยอ่ะ
0: อึ้งมากก็ไปเสิร์ฟไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ไปแก้กรรมแล้วก็ไปอมนกเขา
1: ต่อเลยเอาเรื่องนี้เป็นยังไง
0: ก็วันนี้ทางด้านของพนักงานสอบสวนค่ะนำตัวนายไพศาลอายุ62ปีอาจารย์แก้กรรมนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหา

0: ข่มขืนกระทำชำเราและภาคผู้ยาวอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารไปขออำนาจศาลฝากขังระหว่างคุมตัวนายไพศาล นะคะสื่อมวลชนก็พยายามถามว่าอยากชี้แจงอะไรหรือเปล่าเรื่องที่ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นความจริงหรือไม่ซึ่งนายไพศาลใส่หน้ากากอนามัยแล้วก้มหน้าตอบว่ายังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆขอไปให้การในชั้นศาล นะคะแล้วก็มีการถามถึงภาพอนาจารกับสุนัขว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไม่ตอบก็ขึ้นรถไปนะคะโดยพนักงานสอบสวนได้ระบุท้ายคำร้องฝากขังคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและกลัวว่าจะหลบหนีนะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นที่สนใจของสังคมด้วยค่
1: ะ
0: ก็พฤติกรรมน่ากลัวนะดิฉันเคยดูเขาด้วยนะตอนที่กรณีของคุณวินัยไกรบุตรอ่ะดิฉันก็ดูตอนที่เขาถ่ายทอดกันบอกว่าเป็นยังไงไปแก้กรรม5ที่ที่ว่าประสุดท้ายแล้วเขามีเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับสัมมโนประชากรหรือว่าอะไรวะว่าจะแจ้งจิ้มพิกัดที่ตรงไหนให้ไปแก้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้คนเชื่
1: อ
0: แล้วก็บางคนก็ผ่านไปก็ตอนในเคสของน้องที่ถูกหลอกไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ปวดหลังใช่ไหมไปหาปรากฏว่าแก้กรรมเนี่ยไม่ดูคุณแม่ที่ปวดหลังแต่เห็นลูกหน้าลูกชายปุ๊บไล่แม่ไปกินข้าวเลยอ่ะแล้วก็จัดพิธีการให้น้องทำแบบนั้นแหละจนกระทั่งเป็นประเด็นที่ออกมาร้องเรียนต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางรายที่ยังไม่ได้มาร้องเรียนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อแหละว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ก่อนหน้านี้นะครับทางการจราจรพิเศษด้านฝั่งโปรไบตะวันตกนะครับที่บอกว่ามีแนวก่อสร้างการจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายที่ผ่านมานะครับล่าสุดมีการสอบถามไปทางด้านของท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วนะครับท่านหัวหน้าธวัชชัยโลทกะท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถติดมากฝั่งที่มาจากบางบัวทองที่จะมุ่งหน้ามาลาดหลุมแก้วต่อเนื่องไปบางปะอินเนื่องจากว่าเป็นการทำงานสายผิวจราจรนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่66สำหรับจุดดังกล่าวนะครับแถวช่วงสะพานข้ามคลองควายตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาจะทำเลนขวาพอเสร็จก็จะขยับมาเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายตามลำดับจุดนี้จะทำถึงเที่ยงนะครับจะทำถึง12นาฬิกาเพื่อนะฮะไม่ให้ถนนมันลื่นเพราะว่าเวลาฝนตกถนนจะลื่นมากก็เลยต้องใส่ผิวออกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางล่าสุดหัวหน้าบอกว่าตอนนี้ทำเสร็จแล้วเปิดการจราจรได้เป็นปกติกำลังเร่งระบายรถที่ติดขัดให้อยู่นะครับเพราะว่ารถประชัยเส้นทางนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถบรรทุกรถใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณทางหัวหน้าธวัชชัยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณอังคณาสวัสดีครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเสมาย
0: ินดีมาก
1: ฟังอยู่ตลอดค่ะเสียงคุณน่ะ
0: ขอบคุณนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรามอินทรา
1: ดีแล้วค่ะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าที่จะไปตรงแยกสุวินทวงศ์แล้วค่ะ
0: อ๋อเคลื่อนย้ายได้แล้วใช่ไหมครับ
1: เคลื่อนย้ายได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีนะครับฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับเช่นกันครับ
1: สุขภาพดีนะคะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไปต่อกันที่ท่านพันตำรวจโทเด่นกำงาครับท่านสารวัตรจราจรสน.คันนายาวท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเซมาครับ
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยท่านสารวัตรเคลื่อนย้ายได้แล้วเนาะ
2: ได้แล้วครับได้แล้วเรียบร้อยครับกำลังเร่งระบายให้อยู่ครับ
0: ท้ายยาวมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ครับ
2: ก็ตอนนี้ท้ายอยู่แค่ใต้ด่วนวัชรพลครับ
0: อ๋อยังจำเป็นต้องเลี่ยงไหมครับหรือไม่ต้องเลี่ยง
2: ไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ต้องเลี่ยงครับเดินได้ตามปกติแล้วครับ
0: อ๋อแล้วฝั่งขาเข้ากลับกันมีปัญหาไหมครับมีชะลอกันไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับผม
0: คาดว่าอีกสักกี่นาทีน่าจะหมดครับจุดนี้ครับท้ายแถว
2: ประมาณสัก10-15นาทีหมดนะครับพยายามเร่งระบายให้ครับ
0: อ๋อตอนนี้ด้านหน้านี่ใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคร
2: ับ ได้ดีปกติครับไม่ได้ปกติแล้วครับผม
0: นอกจากจุดนี้มีจุดอื่นเพิ่มเติมไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีครับผม
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
2: ครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทเด่นกำงาด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.คันนายาวนะครับก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วก็มีการเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะครับสำหรับจุดดังกล่าวที่รถเครนที่บอกว่าไปจอดเสียกันถนนรามอินทราเป็นฝั่งขาออกนะครับใกล้เคียงกม.8ล่าสุดตอนนี้เคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับท่านสารวัตรจราจรท้องที่สน.คันนายาวก็รับทราบแล้วแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเร่งระบายการจราจรชดเชยให้นะครับท้ายแถวเริ่มสั้นลงด้านหน้าเริ่มดีขึ้นนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็คุณอังคณาล่าสุดที่ผ่านมาก็บอกว่าดีขึ้นจริงๆนะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นเลยผ่านพ้นไปได้แล้วคล่องตัวเลยส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาครับขาเข้าก็ยังใช้การได้ครับคุณสมคิดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สมคิดวันนี้อยู่ไหนครับ
3: เมื่อกี้ผมอยู่บรมบังเอิญผมผ่านมาเจออุบัติเหตุพอดีเลยก็รายงาน
0: ช่วงไหน
3: จอสอหน่อย
0: ได้ช่วงไหน
3: ช่วงผมไปกลับรถตรงวัดจำปากลับมาพอไอ้บรมยูเทิร์นกลับมาก็จะเจอไปรษณีย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับไปรษณีย์ตลิ่งชันใช่ไหม
3: ครับเจอไปรษณีย์เลยตลิ่งชันนั่นเลยมันนิดนึงจะมีจอยอกับรถกระบะวีโก้อะครับเฉี่ยวชนกัน
0: อ๋อแล้วมีคนเจ็บไหมครับ
3: ช่องซ้ายสุด
0: หรอมีคนเจ็บไหมคนขับมอเตอร์ไซค์เจ็บไหมครับบาดเจ็บ
3: มีคนขับขี่จอยบาดเจ็บเล็กน้อยน่าจะเป็นแขนซ้ายรู้สึกว่าจะไม่หักนะอาจจะ
0: ถลอก
3: ไหมใช่ก็เขาทำมีหน่วยกู้ภัยมา
0: อ๋อมีกู้ชีพมาช่วยแล้ว
3: ใช่เขาแรกจะมีจิตอาสาจะนำส่งโรงพยาบาล
0: เขาอยู่คู่ขนานเลนซ้ายใช่ไหมครับ
3: อยู่คู่ขนานเลยอยู่ซ้ายสุดเลยติดฟุตบาทเลยครับ
0: อ๋อแล้วรถเขากี่เลน
3: กี่เลนซ้ายเลนเดียวก็ผมก็เป็นจอไอจอรออ่าหน่วยความสะดวกได้พักหนึ่งมีเซเขามาเลยผมก็
0: ก ็เลยออกมา
3: ก็จะขอตัวครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับรถติดไหมครับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนท้ายแถวมีไหมครับ
3: ท้ายแถวก็ประมาณ 1,000 เมตรนั่นหนูท้ายอยู่ประมาณหน้าสายใต้ใหม่ประมาณ
0: กิโลนึงครับประมาณนั้น
3: ครับครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีได้ละตอนที่เซอร์เวย์จะมา
0: ครับ
3: นะครับ
0: แล้วด้านหน้าเป็นยังไงครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปติดอีกไหมครับ
3: ไอ้จราจรล่มดีครับขับเคลื่อนซ้ายขวาใช้ได้ดีครับ
0: ขาออก
3: ได้ดี
0: ขาออกก็ใช้ได้
3: ได้ขาออกก็ปกติครับ
0: ได้
3: มาคล่องตัวดีนะครับ
0: ครับแล้วล่าสุดตอนน
3: ี้ระหว่างรถไอ้กู้ภัยมาน่ะ
0: ม
3: ีจอยอมาคันหนึ่งมาสังเกตการอย่างเงี้ยซ้ายก็มาอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
0: เอ้าแล้วเขาเป็นอะไรเยอะไหมครับเนี่ย
3: ล้มแต่ก็แค่ขัดยอกก็ไป
0: อ
3: ๋
0: อไม่ได้เป็นอะไรเอาเคลื่อนย้ายแล้วเนาะ
3: นั่นใช่เคลื่อนย้ายนั่นก็เป็นข้าราชการนะขึ้นท่อนน่าจะเป็นสีกากีน่าจะเช็ดในวังนั่นแหละก
0: ็
3: คือจังหวะเขาไม่ได้มองทางนี้ก็กระปาดปึ๊ดทางนู้นก็ล้มเลยเบียดกัน
0: โอ้แต่ก็ไม่ได้อะไรมากเคลื่อนย้ายแล้วเนาะ
3: ไม่รุนแรงครับ
0: แค
3: ่ขัดยอกก็ไปแยกกันไปนะครับ
0: ขอบคุณมากพี่สมคิดขอบคุณคร
3: ับในอดีตนะผมเป็นผู้สื่อข่าวของจอสอได้บัตร VIP นะดูเอ็กซ์พนาดนะใบละ 5,000 2ใบนะแต่นานมาแล้ว
0: ดีแล้วครับ
3: อันนี้สมัยคุณศิวพรนะยังอยู่ว่าศิวพร
0: อยู่ครับอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเคาะสนิมผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราน
3: านแล้วเนี่ยพูดติดจะขัดแล้วทิ้งวงการนาน
0: ไม่เป็นไรครับปีหน้าละรายงานซะละเอียดเชียวขอบคุณนะครับพี่สมคิดเดี๋ยววันหลังมาเคาะสนิมกันใหม่นะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะครับแม่เป็นเกียรติมากๆนะครับได้เจอผู้สื่อข่าวรุ่นเก่าเลยนะฮะคุณราชันสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
0: พี่ราชันอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: ผมอยู่คลองหนึ่งครับที่มุ่งหน้าออกไปทางกรุงเทพครับ
0: รังสิตนครนายกเหรอครับ
4: ใช่ครับแต่ว่ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับ
0: ครับ
4: วันนี้ไอสะพานแรกครับที่มันจะมุ่งหน้าไปสระบุรีอยุธยา
0: ครับ
4: แล้วก็ปทุมได้ครับรถมันชนกำลังทางขึ้นพอดีเลยครับ
0: เชิงทางขึ้น
4: ครับขวางจราจรหมดเลยครับมันต้องเหวี่ยงมาทางซ้ายที่จะขึ้นสะพานอันที่สองที่จะมุ่งหน้าเข้าทางด่วนขึ้นทางด่วนได้แล้วก็ออกเส้นกรุงเทพได้ครับมันอยู่ใต้สะพานแบบฟิวเจอร์อะไรนะครับ
0: ฟิวเจอร์
4: ลังเ
0: สร็จครับเป็นรถอะไรครับพี่ราชัน
4: เป็นรถ6ล้อมันทุกของนะครับมันโต้ทุกนะครับ
0: แต่ไม่มีของตกหล่นใช่ไหมครับ
4: มีครับไปชนท้ายเขาแบบว่ายำเลยแล้วก็มีของกระเด็นกระจองของรถเล็กมั้งครับ
0: เป็นของอะไรครับที่มันตกหล่นนะครับ
4: โอ้ไม่ทันได้ดูเลยเพราะว่าแย่งกันไปครับพอดีผมดูแต่ว่ามันถือว่ามันแตกกระจายครับแล้วเขากำลังคนเจ้าของรถคนดีคนแก่หน่อยนะครับลงมาแล้วก็เก็บของกับเขาแล้วก็กำลังถ่ายรูปแล้วแต่ว่ามีรถที่ฟอร์ดเอ็กซ์เพรสกำลังมาแล้วครับ
0: อ๋อโอเค
4: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจผมไม่รู้ว่ามาอย่างเพราะว่าผมพ้นมาแล้วตอนนี
0: ้เดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมให้พอดีผมมีข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณมากพี่ราชาญ
4: ครับไม่เป็นไรครับแต่ว่ารถกำลังโอ้ติดมากครับ
0: ติดมากได้ได้
4: ติดมากเลยครับมันเวียงกันจะขึ้นสะพานไปดอนเมืองด้วยแล้วก็จะออกข้างล่างก็ไปสถานีรถไฟรังสิตแล้วก็ตลาดรังสิตแล้วก็ถ้าเป็นสะพานแรกเนี่ยมันจะเวียงไปตลาดบุรีได้ลงพุมได้ไปอยุธยาได้แล้วก็เวียงไปแบบว่าตัดไปทางนครนายกเหมือนเดิมก็ได้อีก
0: วุ่นวายเลยเนาะ
4: โอ้ไม่ใช่เพราะว่าผมติดประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่รู้ตอนเริ่มผมอยู่ข้างหลังอันนี้ผมก็อาศัยเลาะซ้ายมาโอ้ที่แท้คาบนสะพานเลยมันไปไหนไม่ได้อ่ะม
0: ัน
4: ต้องมาอาศัยว่าซ้ายสุดก่อนแล้วก็พอพ้นสองคันนี้เราก็เวียงเข้าได้มันมีช่องนิดเดียวไปได้ทีละคันนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากับทางท้องที่กันต่อขอบคุณนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: บังด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณราชันด้วยนะครับก็ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาตอนขณะเกิดเหตุนะครับตั้งแต่คุณราชันเขาแจ้งเข้ามาเนี่ยเราก็เร่งประสานงานไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬานะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ดำเนินการขึ้นไปอำนวยการจราจรให้แล้วสำหรับรถที่ผ่านทางแล้วก็ล่าสุดเขาตกลงกันได้นะเปิดการจราจรเป็นปกติ เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้การจราจรใช้การได้เป็นปกติบริเวณช่วงต่างระดับพหลโยธินมาจากรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าที่เมื่อสักครู่พี่ราชันให้ข้อมูลบอกว่ารถผ่านไม่ได้ตอนนี้ผ่านได้แล้วนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับไปดำเนินการที่เกิดเหตุเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วคู่กรณีตกลงกันได้แล้วก็มีการเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วณเวลานี้นะครับเท่ากับว่ากาญจนาตะวันตกที่ทำผิวเขาก็ทำ 9:00 นถึงเที่ยงตอนนี้เขาก็เลิกทำแล้วนะฮะหัวหน้าก็บอกว่าเร่งระบายการจราจรให้อยู่แล้วก็เมื่อสักครู่กรณีของคุณราชันที่เป็นอุบัติเหตุรังสิตนครนายกขาเข้าต่างระดับพหลโยธินต่างระดับรังสิตก็เคลื่อนย้ายที่บอกว่ากีดขวางทุกช่องทางนี่ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับพ้นกีดขวางไปแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งรามินทาที่เมื่อช่วงเช้าติดกันอยู่ช่วงสายมุ่งหน้าไปฝั่งขาออกก่อนถึงกม.8อันนี้ก็ได้ท่านสารวัตรจราจรในพื้นที่คณะยาเพิ่มเติมให้ว่าก็เคลื่อนย้ายแล้วเหมือนกันทุกจุดจนถึงตอนนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าพบเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาได้นะครับสามารถแจ้งทางจสร.ให้เราช่วยประสานงานให้ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับทักทายสวัสดีพี่ๆใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณ AB คุณไก่โต้งสวัสดีนะครับพี่มด X สวัสดีนะครับคุณวิรัตพี่พัชนีคุณสุวรรณทองแล้วก็คุณ AA ขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับช่วงหลัง 13:00 นช่วงนี้เราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรฟท.ตรวจสารเสพติดเชิงรุกพบ2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสารเสพติดเชิงรุกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องงานเดินรถต่อเนื่องพบ2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยผลการตรวจเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้มีผลสารเสพติดขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจสอบจำนวน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกต่อเนื่องให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องคู่ไปกับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟที่เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงความห่วงใยกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11พฤศจิกายนมิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ว่าที่ประชุมกรรมาธิการเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาได้หารือถึงประเด็นการถ่ายทอดฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาสำคัญที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและยังมีข้อกังขาหลายด้านโดยเฉพาะคำถามจากประชาชนว่าประเทศไทยจะสามารถถ่ายทอดสดได้หรือไม่และเกิดปัญหาจอดำเหมือนการแข่งขันฟุตบอลปี2022หรือไม่ทั้งนี้กรรมาธิการมีข้อสังเกตสำคัญ2ประการได้แก่เรื่องเวลาแข่งขันที่ทำให้เวลาถ่ายทอดสดในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 3:00 นถึง 9:00 นอาจส่งผลต่อการหาผู้สนับสนุนและประเด็นค่าลิขสิทธิ์ที่มีรายงานว่าสูงถึง 1,700 ล้านบาทภายหลังสำนักงานกสทช.ยกเลิกหลักเกณฑ์ Must Have ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ายังจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนกสทช.สนับสนุนหรือไม่พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อลดราคาโดยยกตัวอย่างประเทศจีนที่สามารถต่อรองลดราคาค่าลิขสิทธิ์ได้ถึง 20% พร้อมกันนี้กรรมาธิการเตรียมเชิญตัวแทนจากสำนักงานกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อรับทราบความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงบประมาณอย่างไรก็ตามกรรมาธิการพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลและเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3ครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับและยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกครับทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1เพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้ด้วยครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3เงื่อนไขจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังอยู่นะครับประเภทที่3ผ่อนได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ02-150-0888ขอบคุณวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์ครับก่อนหน้านี้คุณราชันนะครับที่รังสิตนายกหักเข้าต่างระดับรังสิตเชิงทางขึ้นที่บอกว่าเป็น6ล้อกับรถแวนกีดขวางทุกช่องทางล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรเร่งระบายรถให้ประสานงานไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับก่อนหน้านี้คุณกิฟต์ครับบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าเหนือตัดถนนวุฒากาศบริเวณทางโค้งพอดีเลยคุณกิฟต์บอกว่ามีรถเมย์ปรับอากาศจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเมื่อสักครู่เนี่ยเคลื่อนตัวช้าผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเวทินถนนนนทบุรี2เป็นฝั่งจากท่าน้ำนนที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระนั่งเกล้านะครับบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีรถแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารเป็นจำนวนมากอยู่เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรค่อนข้างติดขัดเลยนะครับคุณเวทินให้ข้อมูลไว้2ฝั่งด้วยคุณโจกำแพงเพชร2เป็นฝั่งขาเข้าขนส่งหมอชิดที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนกำแพงเพชรคุณโจบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรครับศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งประชาสัมพันธ์มีการซ้อมอพยพหนีไฟที่มหาวิทยาลัยศิลปากรถนนบรมราชชนนีนะครับจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่ช่วงเวลา 13:30 นถึง 14:30 นะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่บรมราชชนนีนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับคุณป้องฉิมพรีก่อนหน้านี้ใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับแถวหน้าห้างเมเจอร์ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าที่จะไปเชื่อมพระราม8คุณป้องฉิมพีบอกว่าการจราจรเนี่ยรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ด้านเลยนะครับคุณอังคณาเมื่อสักครู่นะครับรามินทาขาออกที่มีรถเคลนไปจอดเสียเราก็ดำเนินการประสานงานท้องที่สน.คันนายาวให้นะครับล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปสักพักหนึ่งละขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.คันนายาวด้วยนะครับก็การจราจรกลับเป็นสภาพปกติละเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณคุณอังคณาด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่คุณสมคิดฝากไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำท่านสารวัตรจราจรจากสน.ตลิ่งชันครับท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับจุดนี้คนเจ็บเป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: คนเจ็บกู้ชีพส่งโรงพยาบาล TMC พระราม2อ
1: ่ะมีกี่คนครับ
2: เบื้องต้นคนเดียว
1: คนเดียวใช่ไหมครับอ๋อเป็นคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์กับรถอะไร
2: กระบะครับ
1: กระบะ
2: รถจักรยานยนต์กับรถกระบะ
1: โอ้แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่ครับ
2: ก็นำคู่กรณีมาสอนอครับ
1: โอ้เขาบอกไหมว่าทำไมถึงชนกันได้อะครับ
2: อ๋อตรงนี้ มันผมก็ไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะคร
1: ับอ๋อครับครับ แต่ว่าที่เกิดเหตุก็คือรถผ่านได้ปกติ
2: โอ้รถโล่งครับวันนี้รถโล่งรถน้อยมาก
1: อ๋อไม่ติดเลยใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่ติดช่วงนี้รถน้อยมากครับช่วงนี้
1: เอ๊ะท่านสารวัตรเดี๋ยวนี้ช่วงเย็นตรงราชพฤกษ์มีปัญหาไหมครับขาเข้าขาออกอะไรตรงข้ามคลองเลียบทางรถไฟอะไรยังมีปัญหาอยู่ไหม
2: ช่วงเย็นก็ไม่มีปัญหานะครับรถก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องตามปกติครับถ้าไม่มีรถเสียหรือรถชนครับ
1: เห็นบอก
2: ปกติครับ
1: ในพื้นที่นี่โรงเรียนเปิดเทอมกันหมดแล้วมั้งฮะใช่ไหม
2: ครับเปิดหมดแล้วครับเปิดแต่วันจันทร์
1: แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบการจราจร
2: ไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะว่าโรงเรียนของตลิ่งชันจะไม่ได้อยู่ในถนนเส้นหลักจะอยู่ในถนนรองไปครับก็เลยการจราจรไม่หนาแน่นครับ
1: ครับก็นอกเหนือจากอุบัติเหตุจุดดังกล่าวไม่มีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับรถจอดเสีย
2: ไม่มีครับคุณเชียร์มาไม่มีครับช่วงนี้ก็การจราจรทุกเส้นทางก็คล่องตัวดีครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสวัสด
2: ิ์ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะครับท่านสารวัตรจราจรท้องที่สน.ตลิ่งชันนะครับก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายนำผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีรถจักรยานยนต์นะชนกับรถกระบะนะครับจริงๆมี2คันนะตามที่คุณสมคิดเขาเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ว่าอีก1คันนะคือเขาล้มเองนะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้อันนั้นแค่ถลอกนิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่ว่าอีกรายนึงอ่ะนะที่ชนคู่กรณีเป็นกระบะเนี่ยอันเนี้ยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณทั้งคุณสมคิดแล้วก็ท่านสารวัตรด้วยนะที่เพิ่มเติมให้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะจุดเกิดเหตุเป็นบรมขาเข้าเลยไปสนีตลิ่งชันมาเล็กน้อยเลนซ้ายคู่ขนานอันนี้เคลื่อนย้ายไปละนะการจราจรก็เป็นปกตินะครับวันนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะเส้นบรมก็ยังถือว่าใช้กันได้ยาวๆอยู่นะครับเข้าออกแถวตลิ่งชันแถวแยกบรมแถวสารยานะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงนู่นนะนครชัยศรีตัดเพชรเกษมอะไรก็ยังใช้กันได้นะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับถนนท่าเรือฝากประชาสัมพันธ์ช่วง 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับจะมีการซ้อมดับเพลิงนะซ้อมอพยพหนีไฟนะครับที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับ 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะฮะอันนี้ข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199นะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับรับแจ้งว่ามีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารเจริญรัตน์16นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสารเนี่ยไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ถึงที่เกิดเหตุค่อนข้างไวนะเคสเนี้ยพอไปถึงก็แจ้งกลับมาบอกว่าเพลิงได้สงบลงแล้วลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเพียงการอุ่นอาหารทิ้งเอาไว้นะส่วนรายละเอียดก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับคุณชัยรัตน์นะพี่ชัยรัตน์อยู่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกนะครับหลัก4มุ่งหน้าไปดอนเมืองพี่ชัยรัตน์บอกว่ารถจะเยอะแถวช่วงคลังสินค้าดอนเมืองครับแต่ว่าโดยรวมก็เป็นเพียงแค่ปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ครับคุณอภิชยานะครับฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมเป็นกระบอกใส่ยาแล้วก็มีขวดอินซูลินด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะครับคุณอภิชยาครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณเสนา
1: สวัสดีครับเอาสิ่งของที่ลืมนี่เป็นยังไงอะครับ
3: พอดีมันเป็นกระบอกสีน้ำเงินนะครับกลมๆยาวสักประมาณสักก็ประมาณกระบอกน้ำธรรมดานะแต่มันจะเป็นมิดชิดหน่อยข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวเก็บความเย็นข้างในก็จะเป็นอินซูลินซึ่งเป็นขวดก็ประมาณ4ขวดอยู่ข้างใน
1: อ๋อครับลืมไปแท็กซี่สีทะเบียนยังไงครับขึ้นจากไหนไปไหนตอนนั้นกี่โมงครับ
3: ผมขึ้นจากสนามบินจากทางสินค้าในเขตซีโซนแล้วก็ไปซื้ออินซูลินที่ตลาดหัวตะเข้นะครับแล้วก็ให้เขารอแป๊บนึงแล้วก็กลับมาที่ทางสินค้าสนามบินเหมือนเดิมก็ตอนมาถึงก็ลืมเลยครับ
1: อ๋อก็คือขึ้นจากคลังสินค้าแล้วก็ไปตลาดหัวตะเข้แล้วก็กลับมาที่คลังสินค้าที่สุวรรณภูมิเหมือนเดิม
3: ใช่ครับ
1: เป็นแท็กซี่สีทะเบียนอะไรทราบไหมครับ
3: แท็กซี่สีเหลืองนะครับหมายเลข187ข้างหน้าน่าจะเป็นมกนะครับพี่ผู้ชายเป็นคนขับก็หน้าตาดีหน่อย
1: ลืมไปที่เบาะหลังเหรอครับหรือเบาะข้าง
3: ลืมไปที่เบาะหลังนะ
1: เบาะหลังใช่ไหมครับอ๋อหลังคนขับใช่ไหมฮะ
3: ไปตรงหลังคนขับเลยไปตรงไม่ใช่หลังคนขับตรงน่าจะเป็นช่องระหว่างตรงกลางพอดีครับ
1: ครับตอนนั้นกี่โมงอะครับ
3: ประมาณ11:50
1: 11:50
3: ก็จะประมาณเที่ยง50ครับ
1: เที่ยง50นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนเที่ยง50เนาะ
3: ใช่คร
1: ับ ครับแล้วไอ้เจ้าอินซูลินนี่มันมีความสำคัญกับเรายังไงฮะแล้วนี่ถ้าเราลืมไปแล้วคือยังไงเราต้องฉีดประจำหรือมันเป็นยังไงฮะเนี่ย
3: ถ้าจะเป็นอินซูลินนี่ต้องฉีดประจำเช้าเย็นถ้าหายไปก็ต้องไปซื้อใหม่แต่ว่าเสียดายตัวที่เป็นขวดซึ่งแช่เย็นพวกนี้จะหายากต้องสั่งไม่ได้นำเข้ามาแต่ก็ราคาไม่ได้แพงมากครับแต่ว่าทั้งหมด4ขวดก็ราคาก็ประมาณขวดละ380ก็ประมาณ1,500 กว่าบาท
1: ใช่ไหมประมาณนั้นนะ
3: ครับผม
1: โอ้ครับครับครับแล้วมันอยู่ในไหนในถุงในกระเป๋าหรือว่าในกล่อง
3: มันอยู่ข้างนอกเลยครับไม่ได้คือพอดีเอาแต่กระบอกไปแล้วกระบอกก็ไม่ได้ใส่ถุงอะไรเลย
1: ก็คือเห็ดเป็นกระบอก
3: ก็เป็นกระบอก
1: อ่าฮะ
3: ใช่เป็นกระบอกเลยครับอาจจะดูกลมกลืนหน่อยเพราะสีน้ำเงินกับสีดำบอกก็น่าจะมันก็จะมีคนเดินไปนิดนึงคร
1: ับ แล้วตอนจ่ายเงินนี่เป็นโอนไปหรือว่าเป็นจ่ายเป็นเงินสดไปครับค่าโดยสาร
3: ตอนจ่ายเงินได้จ่ายเงินสดคร
1: ับ
3: ผม
1: อ๋อไม่งั้น
3: ได้200 บาทแกก็ทอนมา60 บาท
1: โอ้โหเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตอนนี้ออกอากาศอยู่นะพี่อภิชยาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกลับอีกทีนึงนะครับ
3: ได้ขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับ
3: ไม่มีคร
1: ับ ได้ครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิชยานะครับฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นขวดอินซูลินไว้4ขวดเล็กนะครับก็ฉีดเพื่อรักษาเกี่ยวกับโรคของเบาหวานนะครับก็บอกว่าใส่ไว้ในกระบอกเก็บความเย็นสีน้ำเงินนะฮะก็กระบอกไม่ใหญ่มากก็เท่ากระบอกน้ำปกติขนาดทั่วไปเนี่ยแหละเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองมอม้ากอไก่187กทมแท็กซี่สีเหลืองมอม้ากอไก่187กทมถ้าฟังอยู่รบกวนกรุณาช่วยติดต่อกับจส.ร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808เขาลืมไว้บริเวณช่วงเบาะข้างหลังนะครับแท็กซี่สีเหลือง1มอม้ากอไก่187กทมผู้โดยสารเนี่ยขึ้นลงตอนประมาณเที่ยง50วันนี้ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเขาบอกว่าเรียกรถจากคลังสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่ตลาดหัวตะเข้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาจุดที่เขาขึ้นก็คือคลังสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับรบกวนหน่อยนะครับท่านใดรู้จักหรือว่าถ้าพี่แท็กซี่สีเหลืองมอม้ากอไก่187ฟังอยู่นะครับช่วยกรุณาติดต่อกลับจส.ร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณวันลบสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่วันลบอยู่ไหนครับเนี่ย
4: เส้นรัชดามุ่งหน้าอโศกเพชรครับ
1: อืมฮะ
4: สาหัสสากัน
1: รถติดเหรอวันนี้เหรอ
4: ใช่ติดที่พี่แท็กซี่มาจอดรอตรง MRT รัชดาครับ
1: อืม
4: ไปแถวยาวออกมาก็เสียการจราจรรถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระรามเก้าก็เลี้ยวยาก
1: ครับ
4: แล้วไฟสัญญาณก็แดงเยอะไปหน่อย
1: ไฟแดงเยอะไปหน่อย เออ
4: ให้แดงเยอะมากกว่าเขียว
1: แล้วผ่านตรงนี้ป่ะตรงมักกะสันตรงท่ามทางรถไฟว่าวันนี้เป็นไงบ
4: ้
1: าง
4: เนี่ยเดี๋ยวกำลังรายงานเลย
1: เอาเลยเป็นไงบ้าง
4: มารยาทดีตรงรางรถไฟ
1: วันนี้ดีเลยใช่ไหม
4: ไม่ดีไม่ได้ไม่ดีเดี๋ยวได้บิน
1: ทำไมมีเจ้าหน้าที่อะดิ
4: สองนายครับ
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ของอะไรพี่วันลบ
4: สน.มักกะสันคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: นี่ตำรวจอ๋อ
4: ตำรวจออกใบสั่งเลยไม่มีตักเตือน
1: อืม
4: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกสมกมายืนโบกธงช่วย2คนนะครับ
1: อ๋อครับครับ
4: เพื่อไม่ให้แหกไปแต่จริงๆแล้วมันโดยมารยาทคนขับอ่ะคุณเสมา
1: ครับ
4: ผมมาประจำการทำข่าวตรงนี้ตั้งแต่9 โมงเช้าแล้วไม่มีตอนนี้มีตำรวจนะก็เหมือนเดิม
1: อ้าวเหรอทับเส้นอะไรข้อมรางยังมีอีกเหรอ
4: เหมือนเดิมครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมตรงพญาไทก็เหมือนเดิ
1: ม
4: แยกอุไพแยก อุรุพงศ
1: ์
4: ยมราชอุรุพงศ์นะครับ
1: ครับ
4: เหมือนเดิมครับผม
1: นี่แสดงว่าเขากลัวตำรวจมากกว่าความตายเขากลัวตำรวจมากกว่าความปลอดภัยของตัวเขาเอง
4: และเขาไม่มองถนนมากไปกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับรถหยุดไม่ได้หยุดไปก้
1: ม
4: ระวังกระดูกต้นคอเคลื่อนเด
1: ้อครับครับ
4: แล้วก็บรรยากาศนะครับวันนี้ฟ้าลืมเมฆเลยคุณเสมา
1: เป็นไงบ้าง
4: โอ้โห36กว่ากว่า
1: ร้อนนะข้างนอกแดดแรง
4: โอ้โหแล้ววันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาด้วย
1: วันนี้ประจำจุดตรงนั้นเหรออยู่ตรงนั้นเหรออโศกเพชรเหรอ
4: วันนี้ได้รับมอบหมายให้ไปตามจุดตัดรถไฟครับ
1: อ๋อเอ้ยถ่ายรูปบรรยากาศมาส่งมาบ้างดิพี่วรบถ่ายรูปบรรยากาศตรงจุด
4: ลืมออกมาแล้ว
1: โหตายแล้วส่งมาทางไลน์ก็ได้มีไลน์จอสร้อยไม่ใช่หรอ
4: มีครับ
1: เออ
4: โทษทีโทษทีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี
1: ้ได้
4: วันโยวันศุกร
1: ์
4: สุดสัปดาห
1: ์
4: ผมก็ว่าน่าจะเหมือนเดิมอ่ะ
1: เพื่อนเพื่อนเขาจะได้เห็นกันด้วยไงว่าเป็นยังไงกันบ้าง
4: แต่วันนี้ตลาดนัดมสวไม่คึกคักเลยนะไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าแต่คนข้ามเหมือนเดิมรถติดเหมือนเดิมตอนเที่ยง
1: ครับผม
4: ถ้าใครจะรีบก็หลีกเลี่ยงหน่อยก็ดีครับ
1: ฮะ
4: พอดีตอนนี้ออกมาอยู่อุรุพงษ์ละ
1: ครับผมใช้ได้ไหมอุรุพงษ
4: ์โอ
1: ้เป็นไง
4: เพชรบุรีขาเข้านี่ไม่ต้องพูดถึง
1: ติดไปราชเทวีดิ
4: อึดอัดเหมือนเดิม
1: ครับผม
4: ก็มุ่งหน้าไปแยกปทุมวันนี่ทำใจนิดนึงนะครับปริมาณรถเยอะเพราะว่ามันมีช่วงที่ว่าหรือสะพานห้ามใช้สะพานตรงประตูน้ำด้วย
1: ใช
4: ่ก็เลยทำให้ปริมาณรถเยอะแล้วเวลารถติดจะดูโทรศัพท์เลยนะครับมองถนนก่อนดีกว่า
1: ครับผม
4: เมื่อกี้ก็มีก๊อฟแก๊กตลกไปบอกนิดหน่อยขอโทษกันก็หายก็เขาก็ยอมขอโทษกันก็ต่างคนต่างไปไม่งั้นรถติดพอดีต้องหยิบบัตรเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: อ่
4: ะ
1: อ๋อโชว์
4: บอกว่าถ้าพี่ไม่ย้ายผมขออนุญาตฉีดสเปรย์แล้วถ่ายรูปแยกเลยหรือว่าแค่ขอโทษกันรถมันแค่ดันกันเลยครับคุณเสมา
1: ครับ
4: มันไม่ได้ถึงขั้นชนอะไรกันรุนแรงครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานมา
1: ได้ได้ได
4: ้อยากได้สโลแกนคุณเสมาแล้ววันนี้
1: อะไรอ่ะ
4: เสมาพาฝน
1: หรออยากได้ฝน
4: เอาแบบเมื่อวาน
1: ผมเปียกมา2วันแล้วนะเมื่อวานกลับบ้านผมก็เปียกนะ
4: นั่นแหละ แต่ตอนนี้มาหน่อยก็ดีโอ้โหร้อนมาก
1: โอเคขอบคุณมากพี่วันลบ
4: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวันลบนะฮะก็อยู่แถวอโศกเพชรแถวมักกะสันแถวอุรุพงศ์นี่ก็เก็บให้หมดเลยนะแถวนั้นนะฮะเพชรบุรีไปลัทเทวีมาก็ติดนะต่อเนื่องไปประตูน้ำนะรถค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้านของพญาไทไปกลับแยกลัทเทวีแยกปทุมวันแยกพญาไทนะฮะชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับก็มีทางคุณละพีถามมาพอดีเลยเมื่อวานเปียกไหมจะเหลือเหรอฮะเปียกสิฮะก็บอกแล้วผมมีคาถาหยุดฝนแต่ฝนมันไม่หยุดนะครับก็เปียกครับเมื่อวานก็เปียกนะฮะวันนี้แดดร้อนใช่ๆวันนี้แดดร้อนหลายท่านนะเพิ่มเติมให้บอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงพี่สุวรรณทองภาษีเจริญมีแดดนะฮะก็บอกว่าแดดค่อนข้างแรงที่ภาษีเจริญไม่รู้ว่าจะมีฝนไหมน่าจะต้องเป็นช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลเอาไว้นะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ย 35-37 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่22ก็วันพรุ่งนี้นะฮะถึง27สัปดาห์หน้าเนี่ยโดยประมาณประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือเ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันที่21พฤษภาคมนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณณวาราฝากประชาสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นลักษณะคล้ายกับกระเป๋าเครื่องสำอางเป็นกระเป๋าทรงกลมสีดำข้างในเนี่ยมีไมโครโฟนมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับสัมภาษณ์ขึ้นมาจากวัดเทพลีลามาลงที่บริษัท JSL ลาดพร้าว107ขึ้นมาจากวัดเทพลีลามาลงที่บริษัท JSL ลาดพร้าว107ลืมไว้ตอนเที่ยงนี่เองและที่สำคัญเขาบอกว่าคนขับฟังจสร้อยตลอดพูดคุยกับคนขับทราบว่าเป็นคนสมุทรปราการแต่ว่าจำสีจำทะเบียนรถไม่ได้นะฮะฝากพี่คนขับท่านนั้นด้วยนะครับถ้าตอนนี้พี่ยังฟังจสร้อยอยู่นะครับช่วยกรุณาติดต่อกลับหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขาบอกว่าพี่ฟังจสร้อยตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับเขาลืมเป็นกระเป๋าทรงกลมสีดำข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์นะพวกไมโครโฟนพวกอุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่ออะไรประมาณเนี้ยนะฮะขึ้นจากวัดเทพลีลาแล้วก็มาลงที่บริษัท JSL ลาดพร้าว107ตอนเที่ยงที่ผ่านมานะช่วยติดต่อกลับหน่อยครับ1137ดอกจัน1808นะฮะคนสมุทรปราการใจดีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าฟังอยู่โทรกลับมาด้วยนะครับมีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของพี่นะคุณปานิสาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีเขียวตอนเที่ยง5นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับจำสีจำทะเบียนได้เขาบอกเป็นแท็กซี่สีเขียว1มม.คควาย6073กทม.แท็กซี่สีเขียวครับ1มม.คควาย6073กทม.ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับด้วยนะครับลืมไว้ที่ด้านหลังคนขับขึ้นมาจากถนนพระอาทิตย์มาลงที่บางลำพูนะครับ1มม.คควาย6073กทม.สีเขียวนะครับติดตามกรณีถนนสุดตัวกันเด็ด3กทม.ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับด้วยนะครับลืมไว้ที่ด้านหลังคนขับขึ้นมาจากถนนพระอาทิตย์มาลงที่บางลำพูนะครับ1มม.คควาย6073

0: รถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความ

0: ั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
1: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

0: ติดตามจอสอร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะครับกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกับทางจสร้อยประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับตอนนี้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเรานะครับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคม2569ครับเริ่มกิจกรรมแล้วนะไปจนถึงวันที่31สิ้นเดือนเลย31พฤษภาคม2569คำถามง่ายมากครับสำหรับท่านใดที่ขับรถนะฮะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วการขับรถเนี่ยคุณเข้าโค้งแบบไหนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดครับ A เข้าโค้งเร็วออกโค้งช้าหรือ B เข้าโค้งให้ช้าออกโค้งให้เร็วA หรือ B ถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้าก่อนที่จะไปตอบนะครับลงทะเบียนก่อนนิดหนึ่งนะเห็นไหม QR code ตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอทุกท่านสำหรับท่านใดที่เปิด YouTube จอสอร้อยอยู่ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code ลงทะเบียนได้เลยหรือจะเข้าไปใน Facebook จอสอร้อยก็ได้เช่นเดียวกันตามลิงก์เลยลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะครับย้ำว่าต้องลงทะเบียนก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าตอบถูกแล้วเกิดสุ่มมาได้เป็นผู้โชคดีแต่พอคณะกรรมการเข้าไปเช็คย้อนหลังปรากฏว่าอ้าวไม่ได้ลงทะเบียนอดได้เลยเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยเข้ามาร่วมสนุกกันผ่านทาง Facebook Fanpage จอสอร้อยของเรานะลงทะเบียนได้ตามลิงก์หรือ QR code ตอนนี้เลยเนี่ยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทุกท่านเนี่ยสแกน QR code ได้เลยนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีแต่ต้องตอบให้ถูกด้วยนะเพื่อลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์จากโลตัสมูลค่า300บาทของ Toyota ถนนสีขาวรวม5รางวัลกิจกรรมดำเนินไปจนถึง31พฤษภาคม2569นี้นะครับก็จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่9มิถุนายน2569จะประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook จอสอร้อยของเรานะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยคลองเตยที่จอสอร้อยนะหรือจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปหาท่านเลยนะครับสอบถามได้เลยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับและติดตามกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวได้ใหม่เป็นประจำทุกเดือนแบบนี้นะครับสำหรับเดือนนี้ไม่ยากอ่ะผมว่าคนที่ขับรถน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าเข้าโค้งแบบไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยครับสวัสดีทักทายใน YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณ AA คุณสวนทองพี่พัชนีคุณวิรัตคุณมด X คุณไก่โต้งคุณ AB นะครับคุณต้นรักคุณพิชชี่คุณพี่พิชิตด้วยนะครับพี่ปัญญาด้วยนะครับคุณอนุกูลอ่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยนะครับที่ร่วมกันพูดคุยนะคุณต้นรักบอกว่าจตุรทิศดีทั้งสองฝั่งยกเว้นช่องทางเบี่ยงราชปารภลงศรีอยุธยามีเหมือนลักษณะเป็นการทำงานเหมือนซ่อมอะไรอยู่สักอย่างนึงเนี่ยแหละเขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลสงครับสุดหล่อนั่งอยู่คนเดียวด้วยนะฮะเขาก็คงชมเราแหละนะฮะขอบคุณนะพี่ต้นรักนะฮะคุณมนทนสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มนทนอยู่พหลนะครับ
1: พหลโยธินกม.ที่77เลยเช็คบ้านสวนไปประมาณ1กิโลอ่ะมีอุบัติเหตุอยู่2คู่อ่ะ
0: ครับผม
1: คู่แรกเป็นรถเก๋งกระตู้ทึบกระบะและอีกคันหนึ่งเป็นฟอร์จูเนอร์กับรถตู้หน้ายาว
0: อ๋อครับครับมีคนเจ็บนะครับ2จุดมีคนเจ
1: ็
0: บ
1: ไม่น่าเจ็บว่ะเพราะเหมือนมันจะหลบจะแซงอะไรกันสักอย่างแล้วก็เข้าไปเบียดสภาพเหมือนกันเลยสองคู่นี้เหมือนกันเลย
0: ฝนตกถนนลื่นเหรอครับ
1: ตกครับตกหนักเลยอ่ะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยอ่ะ
0: โหหนักเลยเหรอมันตกมานานยังครับแถวนู้นอ่ะ
1: มันจะตกแค่ช่วงเลยตาช่างวังน้อยมาแล้วก็เลยจุดเกิดเหตุมาประมาณสัก 2-3 กิโลก็ไม่มีฝนแล้ว
0: จุดเกิดเหตุนี่แถวตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรหนองแคเหรอฮะใช่ไหม
1: ตรงนั้นจะระหว่างหนองแคกับวังน้อยผมว่าน่าจะเป็นของวังน้อยอ่ะเพราะว่ามันเลยเคสบ้านสวนไปประมาณ1กิโล
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: เคสบ้านสวนมัน78กมที่78ขาเข้า
0: เลยเคสบ้านสวนมัน1กิโลนะ
1: ประมาณนั้นช่วงประมาณคู่แรกน่าอยู่ประมาณสัก800เมตร
0: ครับ
1: จากเคสบ้านสวนมานะอีกคู่นึงก็ห่างกันประมาณสัก300เมตร
0: แต่เป็นขาเข้าทั้งคู่
1: ใช่ครับเลนอยู่เลนขวาทั้งคู่เลย
0: โอเคแสดงว่าจากหนองแคเข้ามาวังน้อยเน
1: าะใช่ครับใช่ครับ
0: ได้
1: เดี๋ยวตกหนักเลยครับ
0: แล้วตอนนี้
1: ยังไม่ตอนนี้เริ่มพอผมเลยหนองแคมาทางนี้ก็ไม่มีฝนแล้วแต่มันลอยมันตกไปแล้วไงบางที่ก็มีเลนซ้ายน้ำขังผิวการจราจรครับเพราะว่าเหมือนมันน่าจะตกไปรอบหนึ่งแล้วแล้วนี่พอเลยหนองแคมาหินกองนี่มันก็เหมือนถนนยังเปียกๆอยู่อ่ะ
0: แต่หยุดแล้วเนาะแต่มันก็ยังลื่นอยู่เนาะถนนมันยังลื่น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฝนตกไปใหม่นี่น่ากลัวจัง
0: ครับครับครับ
1: แต่ดูสภาพเหมือนจะถ้าดูจากเหตุการณ์น่าจะเหมือนจะหลบจะแซงกันสักอย่างเลยแล้วก็ไปกระแทกกัน
0: เหมือนไม่พ้นอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะแซงแล้วไม่พ้น
1: ใช่ใช่อาจจะมองไม่เห็นเวลาเลนขวามาเพราะฝนมันตกหนักไง
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้ครับพี่มนทน
1: ได้คร
0: ับ ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณมนทนนะครับเป็นอุบัติเหตุ2จุดเลยนะครับเป็นช่วงหนองแคที่จะมุ่งหน้ามาวังน้อยนะประมาณกม77อ่ะนะครับเลยเค้กบ้านสวนมา1กิโลเมตรนะครับจุดที่1เนี่ยเป็นเก๋งกับกระบะตู้ทึบอันนี้อยู่เลนขวาของช่องทางหลักจุดที่2เนี่ยห่างกัน200เมตรเองเขาบอกว่าเลยจากจุดแรกมา200เมตรเป็น Fortuner นะครับชนกับรถตู้ก็อยู่เลนช่องทางขวาเหมือนกันอยู่ช่องทางด่วนทั้งคู่แล้วก็เลนขวาทั้งคู่ด้วยห่างกันประมาณ200เมตรประมาณกม77นะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้านะก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยตอนนี้พื้นยังเปียกลื่นอยู่แต่ว่าฝนเนี่ยเริ่มซาลงแล้วเพราะว่าเขาเลยจุดเกิดเหตุมาแล้วการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ฝากระมัดระวังเพิ่มเติมฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยถนนยังเปียกลื่นอยู่นะแต่ฝนน่ะเริ่มซาละเริ่มเบาเริ่มไม่มีละนะครับด้านหน้าส่วนกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณบรรลบเมื่อสักครู่อโศกมนตรีนะครับฝากข้อมูลไว้ด้วยก็บอกว่าการจราจรยังได้ตามรอบไฟนะครับมีเจ้าหน้าที่จากท้องที่สนมักกะสันมายืนคุมอยู่ตรงตัดทางรถไฟวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีใครล้ำเส้นไม่มีใครจอดทับเส้นทะแยงเหลืองไม่มีใครจอดคล่อมเลยนะฮะพหลโยธินขาเข้ารับแจ้งหลังใหม่ตัดการจราตะวันออกที่จะมุ่งหน้าบางปะอินเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตขาเข้าดอนเมืองมุ่งหน้าหลัก4แดดแรงแถวหนองแคแถววังน้อยมีฝนหนักแต่พอตัดภาพมาที่ดอนเมืองที่หลัก4พี่ชัยรัตน์บอกแดดแรงการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับจุดเมื่อสักครู่ของคุณมนทน2จุดพหลเข้าเนี่ยเราประสานงานไปที่ท่านร้อยตำรวจเอกประวัติกนกทองให้แล้วนะครับหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยท่านรับทราบแล้วนะท่านบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้มีฝนตกหนักเดี๋ยวจะเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเดี๋ยวรีบตรวจสอบให้ก่อนเลยขอบคุณหัวหน้ามากๆนะครับหัวหน้ารับแจ้งแล้วหัวหน้าบอกเดี๋ยวรีบดำเนินการต่อให้เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกหนักในพื้นที่นะก็เดี๋ยวเกรงว่าถ้าไม่ไปดูแลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันได้นะหัวหน้าทราบแล้วนะครับเป็นกม77ถึง78นะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยนะครับขอบคุณทั้งคุณมนทนขอบคุณทั้งหัวหน้าปรวัตรกนกทองด้วยนะครับเดี๋ยวหัวหน้าไปตรวจสอบดูให้ทั้ง2จุดเลยเห็นบอกไม่มีคนเจ็บนะแต่ใครตามหลังมาระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่องทางหลักฝั่งขวาเลยนะครับอยู่ในช่องทางหลักฝั่งขวาเลยนะกม77ถึง78นะครับคุณวิชาญสวัสดีพี่วิชาญนะครับพระราม3พื้นที่โดยรอบท้องฟ้าแจ่มใสขอบคุณมากนะครับคุณเล็กบอกว่าอยู่แถวท่าข้ามจราจรรถน้อยอากาศร้อนมากช่วงเย็นกรุงเทพจะมีฝนไหมครับวันนี้อุตุเขาให้ฝนไว้เนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยร้อยละ60นะครับก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็พี่พิชิตอันนี้น่าจะเพิ่มเติมเรื่องของหายเมื่อสักครู่ใช่ไหมที่ ที่เขาแจ้งมานะที่บอกว่าเป็นแท็กซี่สีเหลืองใช่ไหมเอ้ยสีเขียวขออภัยพี่พิชิตบอกว่าถ้าเป็น1มมคควายเนี่ยน่าจะเป็นเขียวเหลืองเออก็น่าจะเป็นเขียวเหลืองเนาะ1มมคควาย6073กทมนะฮะมีผู้โดยสารเขาลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะเป็น iPhone สีเขียวนะแต่ว่าผู้แจ้งเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเป็นแท็กซี่สีเขียวนะฮะแต่ไม่เป็นไรทะเบียนเนี้ยนะช่วยติดต่อกลับมาหน่อยถ้าคุณทะเบียน1มมคควาย6073กทมเนี่ยนะฮะถ้าฟังอยู่นะหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะฮะช่วยกรุณาติดต่อกลับมาหน่อยนะมีทางคุณปณิสาเนี่ยเขาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีเขียวไว้บนรถของท่านลืมไว้ที่ด้านหลังคนขับนะขึ้นมาจากถนนพระอาทิตย์แล้วก็มาลงที่บางลำพูนะครับเขาบอกว่าโทรกลับแต่ไม่มีคนรับสายนะอ๋อเขาปิดเสียงเอาไว้ด้วยนะเขาปิดเสียงเอาไว้ด้วยบอกว่าตรวจสอบจาก GPS พบว่าอยู่แถวสี่เสาเทเวศนะฮะท่านร้อยตำรวจตีสุรชาตินาอุดมฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีดำนะครับข้างในมีบัตรตำรวจมีใบขับขี่ระบุชื่อร้อยตำรวจตีสุรชาตินาอุดมมีบัตร ATM หลายใบด้วยอยู่ที่แท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะครับที่ทำตกหล่นไว้ขึ้นมาจากซอยนวมินทร์81แล้วก็มาลงที่ลาดพร้าว101แยก28ตอนบ่ายโมง25นาทีนะครับถ้าแท็กซี่คันดังกล่าวคนขับพี่ฟังอยู่นะรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับกรณีของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับพี่ปัญญานะเพิ่มเติมให้ด้านบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกรถน้อยคล่องตัวค่ะขึ้นมาจากพุทธมณฑลสาย3โอ้นี่ใช้สุดเส้นเลยนะพี่ตั้งแต่สุดสาย3ขึ้นมาจนมาถึงสะพานพระราม8เลยใช้เวลา15นาทีเองค่ะแสดงว่ารถไม่ติดเลยเนาะคล่องตัวเนาะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลแจ้งได้นะครับฝากข้อมูลไว้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับจะได้ทราบกันว่าจุดไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแจ้งเรื่องสภาพอากาศก็ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่เปิดจสร้อยเป็นเพื่อนฟังอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนก็แจ้งเรื่องฝนฟ้าอากาศมาได้นะครับอยู่ที่ไหนพื้นที่อะไรมีฝนไหมแดดร้อนไหมนะครับแจ้งได้นะหรือว่าจะเป็นทางหลังไม้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสวนกลับพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะปมตั้งข้อสังเกตองคมนตรีร่วมประชุมปภ.สักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีองคมนตรี9คนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไรแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนติ่งพรรคประชาชนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคส้มประชาชนเหตุจากโพสต์กล่าวหาองคมนตรีคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางยื่นร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการกระทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเข้าข่ายซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อความดังกล่าวดูผิวเผินตามหัวข้อของการโพสต์จะดูเหมือนเป็นการตำหนิรัฐบาลแต่หากพิจารณาเนื้อหาในข้อความทั้งหมดแล้วจะเป็นการกล่าวในเชิงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีกระทบไปยังองค์พระมหากษัตริย์ที่อ้างว่าเป็นการเข้ามาสั่งการก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่มากกว่าซึ่งคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงได้นำข้อความมาร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ใช้อำนาจในการสืบสวนและไต่สวนเรื่องดังกล่าวหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2560สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาสภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนำกำลังบุกจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนันในภูวิลล่าหรูตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งชายและหญิงได้ทั้งหมดรวม18รายพร้อมของกลางเป็นโต๊ะสำหรับเล่นการพนันเสือมังกรหรือบาคาร่าไพ่ชิฟแทนเงินสดจำนวนมากการจับกุมสืบเนื่องมาจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าที่ภูวิลล่าแห่งนี้มีการลักลอบเล่นการพนันมีเซียนพนันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาไม่ซ้ำหน้าส่งเสียงดังอึกทึกนอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบผู้แจกไพ่4รายสัญชาติกัมพูชาตำรวจคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ช ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ฝากย้ำประชาสัมพันธ์กรณีของคุณอภิชยานะครับที่บอกว่าลืมเป็นกระบอกใส่ยาอินซูลินนะครับทั้งหมดเนี่ย4ขวดด้วยกันนะครับอยู่ในกระบอกเก็บความเย็นสีน้ำเงินขนาดเท่ากระบอกน้ำนะฮะไซส์ปกติเนี่ยแหละเท่ากระบอกน้ำนะครับทั้งหมดเนี่ย4ขวดด้วยกันนะครับขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองมม.กไก่187กทม.นะครับแท็กซี่สีเหลืองมม.กไก่187กทม.เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนเกือบๆบ่ายโมงนะประมาณเที่ยง50นาทีเรียกรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยจากคลังสินค้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่ตลาดหัวตะเข้ก่อนที่จะกลับมาที่คลังสินค้าสุวรรณภูมิอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากคนขับรถแท็กซี่ลืมไว้ที่เบาะหลังนะครับฝากคนขับรถแท็กซี่ว่าถ้าเก็บได้นะครับช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อย1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีกรณีหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอุบัติเหตุก็จะมาจากหลากหลายสาเหตุเหมือนกันแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาจำนวน16คัน16คันครับแต่ว่าไม่ได้เกิดแบบชนทีเดียว16คันนะคือบนถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดเนี่ยนะฮะที่ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยช่วงเช้านะประมาณ7โมงก็รับแจ้งบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วมันก็มีเหมือนเป็นแมงเม่าเขาบอกว่ามาบินเล่นพวกเสาไฟฟ้าริมทางของถนนสองข้างทางหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตายอยู่บนถนนแมงเม่าเยอะมากครับเยอะมากก็ส่งผลให้รถที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทั้งรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางสัญจรเนี่ยเขาบอกว่ามันลื่นก็ตกข้างทางไปนะครับ8คันแล้วก็เสียหลักหมุนจนเกือบลงข้างทางแล้วก็ไปชนกับรถที่สวนมาอีก8คันทั้งหมดใน16คันท่านใดที่กลัวแมลงอาจจะขนลุกหน่อยนะฮะพอเห็นภาพแบบนี้นะฮะลองดูสิขนลุกไหมขนลุกไหมอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นแมงเม่าใช่ไหมนะอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นแมงเม่าแต่ว่าเราก็เลยสอบถามไปทางพื้นที่นะครับสอบถามไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ด่านซ้ายที่สภ.โกงามแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงด้านของแขวงกลางทางเลยที่2ก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับทำการเก็บกวาดนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแมงเม่าแต่ว่าพอสอบถามทางท่านผอ.แขวงทางหลวงเลยที่2ด่านซ้ายท่านผอ.สุรศักดิ์แก้วดีเนี่ยท่านผอ.บอกว่ามันเป็นแมงมันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยเป็นส่งผลให้เกิดสาเหตุรถเนี่ยคือถนนมันเปียกด้วยแล้วเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวแมงมันเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือมันลื่นนะพอมันตกลงมาแล้วตายเกลื่อนขนาดเนี้ยมันทำให้รถมันลื่นเสียหลักเสียการควบคุมก็มีทั้งตกข้างทางมีทั้งหมุนขวางถนนมีทั้งชนกันด้วยทั้งหมด16คันด้วยกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุนะแล้วก็เก็บกวาดนะเจ้าตัวเศษซากแมงมันเนี่ยเรียบร้อยละพ้นกีดขวางการจราจรเรียบร้อยละอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่สนอกสนใจนะครับในโซเชียลมีเดียหลายท่านที่ติดตามนะครับในหลายแพลตฟอร์มเลยช่วงนี้ผลไม้ใช่ไหมเขาฮิตกันเคยเห็นไหมที่เป็นตัวละครเขาจะทำมาจาก AI อ่ะเป็นผลไม้ชนิดต่างๆอ่ะเคยเห็นไหมแล้วก็จะเหมือนเป็นบทเป็นละครสั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีทำโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สพเมืองพิจิตรนี่ดูการปล่อยแถวของเขาอันนี้ก็เป็นภาพที่ทำมาจาก AI เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วมันน่ารักดีนะฮะหลายๆท่านเห็นแล้วมันก็แบบอมยิ้มมันก็น่ารักดีว่าแหมเข้ากับสถานการณ์เลยนะแบบช่วงนี้เขากำลังฮิตเรื่องของละครผลไม้กันอยู่นะนะแล้วท่านเจ้าหน้าที่เขาก็มาปรับใช้ให้ทันยุคทันสมัยนะครับช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านผู้กองนะอยู่ในสายแล้วนะท่านร้อยตำรวจเอกอนุชิตจันทร์บัวท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองพิจิตร สวัสดีครับผู้กองครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแหมทันสมัยมากเลยนะครับที่นู่น
1: อ๋อพอดีมีเจ้าที่เทคโนของสพเขาทำให้เพื่อเป็นการโปรโมทสพอีกทีนะครับ
0: โอ้แสดงว่าได้ผลครับเพราะว่าเป็นที่สนอกสนใจเลยครับอันนี้คือทำเพื่อเหมือนกับเป็นการปล่อยแถวอย่างนั้นเหรอครับหรือว่าเป็นการตรวจเตรียมความพร้อมหรือยังไงครับ
1: ปล่อยแถวผมปล่อยแถวประจำอยู่แล้วครับวันธรรมดาถ้าโรงเรียนเปิดปล่อยแถวไปเพื่อที่จะไปเนี่ยก็สะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนในเขตเมืองเลยครับ
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่เปิดเทอมการจราจรในจุดที่ดูแลเป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
1: ก็ปกติครับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็ติดนิดนึงก็เป็นธรรมดาครับแป๊บเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงก่อนเลยก็เหมือนเดิมนะครับ
0: อย่างนี้เวลาเราไปยืนอำนวยการจราจรนี่ต้องมีเสื้อคลุมฝนไหมฮะหรือว่าเราไปใส่ชุดผลไม้อย่างนี้เลย
1: อ๋อชุดผลไม้เป็น AI คร
0: ับ ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีครับ
0: แล้วใส่เสื้อคลุมฝนปกติ
1: ถ้าฝนตกก็ใส่ชุดกันฝนถ้าไม่ตกก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงสีส้ม
0: ครับแต่ไม่ได้มีแบบไปใส่เป็นแบบผลไม้อะไรอย่างนี้ตาม AI เขาไม่มีใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปกติเนาะโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับเวลาเราแอบหน่วยการจราจรช่วงหน้าโรงเรียนสถานศึกษานี่เป็นยังไงบ้างฮะเขาทำตามไหมแบบสถานศึกษาต้องลดความเร็วนะต้องหยุดให้นักเรียนข้ามทางม้าลายนะมีการโบกธงอะไรเหมือนในกรุงเทพเราไหมฮะ
1: ก็อยู่ก็เหมือนกันแหละครับก็เขาก็เชื่อฟังดีถ้ามีเจ้าที่ตำรวจจะคอยอำนวยความสะดวกให้เขาก็จะไม่เขาจะเชื่อฟังเขาไม่ฝ่าฝืนนะครับ
0: ส่วนใหญ่ที่ทางนู้นเนี่ยส่วนใหญ่รับแจ้งถ้าเป็นเหตุของจราจรนี่เรื่องใดที่รับแจ้งเยอะที่สุดฮะอุบัติเหตุไหมรถจอดเสียหรือว่าการไม่เคารพกฎจราจรฮะที่นู้น
1: ส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุครับงานขอช่วยเหลือนี่เขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกู้ภัยเลยแต่ถ้ารถเสียนี่ก็ให้การจราจรมันติดขัดอะไรก็ต้องให้เจ้าที่ตำรวจเขาจราจรเขาไปดูแลแล้วก็ให้งานที่เกี่ยวข้องมาช่วยด
0: ี
1: ไหม
0: ครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่เด็กๆ เปิดเทอมในพื้นที่ของเราอะครับผู้กอง
1: ตอนนี้ตกมา2วันแล้วครับ
0: โอ้หนักเลยไหม
1: ก็ช่วงจะหนักอยู่2วันนึงครับแล้วอีกวันก็เบาๆ
0: ครับส่วนใหญ่ที่นู่นนี่เป็นรถจักรยานยนต์ไหมครับที่เขาใช้ไปรับส่งบุตรหลานกันจะเป็นส่วนใหญ่ไหมครับในพื้นที่
1: ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ก็มีมากเหมือนกันแต่จะรถจักรยานยนต์จะมากกว่า
0: อย่าง
1: น
0: ี้เราต้องเข้มงวดยังไงบ้างครับเขาใส่หมวกกันน็อกไหมเขาซ้อนเกินแบบซ้อน3ซ้อน4เลยไหมหรือยังไงในพื้นที่ของเราดูแลยังไงบ้างครับ
1: ครับทั้งสพมีคำสั่งจากท่านผู้กับให้ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่แล้วครับให้สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับคนซ้อน
0: ในพื้นที่เรามีการลงแบบทำกิจกรรมกับนักเรียนอะไรอย่างนี้ไหมน้องๆแบบปลูกฝังตั้งแต่เขาเด็กๆอย่างเงี้ยเรื่องของวินัยการเคารพกฎจราจรการสวมใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ย
1: มีไปให้ความรู้ในโรงเรียนก็เป็นประจำแหละคร
0: ับ น้องๆเชื่อฟังไหมครับปฏิบัติตามไหมครับผู้กอง
1: ส่วนมากเชื่อฟังครับผมมีน้อยแต่ยังมีนารันอยู่
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโตไหมถ้าลันๆเนี่ย
1: ก็ใช่ครับเด็กโตแต
0: ่อย่างนี้จัดการยังไงครับเนี่ยถ้าเจอเด็กดื้อนี่ทำไงฮะ
1: ครั้งแรกๆก็ตักเตือนไปก่อนก็เก่าตักเตือนไปก่อนถ้าหลังๆไปเจอหรือยังไม่แก้ไขก็จะเขียนใบสั่งเพื่อเป็นการจะได้ปรับไม่เด็กที่ขั้นต่ำไปสั่งให้เขียนไปสั่งให้ปรับไม่เหลือที่ขั้นต่ำก่อนแต่ขั้นก่อนที่จะมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาจะมีหนังสือมาให้เจ้าที่จราจรไปให้ความรู้ภายในโรงเรียนก่อนอยู่แล้ว
0: ฮะก็มีการกวดขันวินัยจราจรด้วยแล้วก็มีการลงพื้นที่เนาะเรียกได้ว่าเชิงรุกมากขึ้นเนาะเข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษาต่างๆด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เราต้องมายืนแบบปล่อยแถวอย่างนี้ทุกเช้าเลยไหมครับทุกกอง
1: จันทร์ถึงศุกร์ทุกเช้าครับ
0: ครั ครับ
1: ก่อนจะออกปฏิบัติหน้าที่ทุกเช้าครับ
0: ครับ
1: เป็นคำสั่งของผู้กำกับครับ
0: สุดท้ายผู้กองมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนไหมฮะเอาไม่ใช่เพียงเฉพาะแต่ในสภ.เมืองพิจิตรเอาแบบคนที่ฟังจสร. อยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมฮะการเคารพกฎวินัยจราจรยังไง
1: ครับก็อยากให้ประชาชนทั่วไปให้ทำถูกกฎหมายให้มากที่สุดครับเจ้าที่จราจรไม่อยากจะไปออกใบสั่งที่จะทำให้ประชาชนเสียเงินเสียทองหรอกครับอยากให้ทำถูกกฎหมายกันจ้ะและการอุบัติเหตุมันก็จะได้น้อยลง
0: ผมถามผู้กองนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนทำผิดกฎจราจรเห็นเราเห็นซึ่งหน้าเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกได้อะจะเขียนใบสั่งหรือจะตักเตือนก่อน
1: เหตุซึ่งหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันเป็นไอ้เหตุซึ่งหน้าที่ในกรณีที่มันเป็นการฝ่าฝืนโดยเป็นโทษร้ายแรงเนี่ยมันก็ต้องออกใบสั่งนะครับแต่อันไหนที่มันเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องเตือนไปก่อนแต่ที่มันร้ายแรงเนี่ยถ้าปล่อยเลยเนี่ยมันก็จะเขาก็จะมาทำอีกคือถ้าอย่างเช่นพาสัญญาณไฟอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันต้องออกไปสั่งเลยครับ
0: นะฮะก็ฝากไว้สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะนะฮะไม่เพียงแต่ในพื้นที่เนาะแต่ว่าถ้าฟังจสร. อยู่นะครับก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับผู้กองครับที่มาเพิ่มเติมนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกอนุชิตจันบัวนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองพิจิตรนะฮะก็ก่อนหน้านี้มีการทำเป็น AI นะฮะเป็นผลไม้ที่เข้ากับยุคสมัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตละครผลไม้กันนะครับลองไปหาดูในโซเชียลมีเดียแล้วกันนะฮะว่าละครผลไม้เป็นยังไงนะฮะก็มาปรับให้นำเสนอแบบทันรูปแบบทันสมัยอ่ะนะฮะก็เป็นที่สนใจเพราะว่าเขาเป็นการทำ PR ประชาสัมพันธ์ของทางหน่วยงานของเขานะก็ปรากฏว่าก็ได้รับความสนใจจริงๆนะครับหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาก็เลยต้องรบกวนผู้กองมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่สภ.เมืองพิจิตรนะฮะเป็นภาพน่ารักน่ารักออกมานะอีกหนึ่งเรื่องติดตามกันครับในช่วงเวลานี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน4และฝั่งขาออกบริเวณโรงพยาบาลสัตว์วงเวียนใหญ่ถึงแยกตากสินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์สถานีวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่15มีนาคมถึง30มิถุนายน2569ครับเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทจูนิเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน4และฝั่งขาออกบริเวณโรงพยาบาลสัตว์วงเวียนใหญ่ถึงแยกตากสินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์สถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่15มีนาคมถึง30มิถุนายน2569เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0843565211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับพี่พันธ์ขอบคุณด้วยนะครับพี่พันธ์ช่วยเพิ่มเติมกรณีลืมยาอินซูลินที่บอกว่าอยู่บนรถแท็กซี่สีเหลืองมม.ก.ไก่187พี่พันธ์แนะนำบอกว่าน่าจะเป็นเขียวเหลืองนะเออนะฮะอันนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นเขียวเหลืองมากกว่านะครับมม.ก.ไก่187ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรมาให้ด้วยนะสำหรับพี่พันธ์ลาดกระบังฝั่งขาเข้าตอนนี้ติดมากครับอยู่หน้าโรบินสันลาดกระบังขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมแมงมันมาบอกว่ามหาศาลเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องเมื่อสักครู่สภ.พิจิตรนะสภ.เมืองพิจิตรน่ารักทันสมัยค่ะคุณ 3M นะฮะอันนี้ถ้าฝากกฎจราจรต้องโดนใบสั่งนะแต่ถ้าฝากกฎภรรยานี่อาจจะโดนอย่างอื่นก็ได้นะฮะขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็มีข้อมูลทางหลังไมค์นะครับเมื่อครู่นี้กรณีอุบัติเหตุของคุณมนทนนะครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าใกล้ๆกันเลยนะกม77ถึง78เป็น2จุดห่างกันประมาณ200เมตรนะครับจุดแรกเนี่ยเก๋งกับกระบะตู้ทึบอยู่ช่องทางหลักเลนขวาเลยจากจุดแรกไป200เมตรเป็น Fortuner กับรถตู้ก็อยู่ในช่องทางหลักเลนขวาเหมือนกันตอนนี้ฝนน่าจะหยุดแล้วแหละนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฝนตกหนักเลยถนนเปียกลื่นด้วยในพื้นที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่รับแจ้งมาเราก็เลยรีบประสานงานไปทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกประวัติกนกทองหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยนะหัวหน้าก็บอกว่าเดี๋ยวรีบไปดูแลช่วยเหลือให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันได้เพราะว่าถนนมันเปียกลื่นนะครับบริเวณจุดนั้นหัวหน้าก็ไปดำเนินการต่อให้นะก็ขอบคุณทั้งคุณมนทนแล้วก็หัวหน้าประวัติด้วยนะครับเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะคุณบัญญัตินะครับแจ้งมาบอกว่าวิทยุถนนวิทยุนะมีรถจอดเสียตรงข้ามวันแบงคอกเป็นแท็กซี่สีเหลืองจอดเสียอยู่เลนซ้ายฝากให้ระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับจุดดังกล่าวการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียตรงข้ามวันแบงคอกเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะเขาบอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเทพฤทธิ์บอกว่าจรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าพานิชทนมุ่งหน้าท่าพระแดดเยอะมากแดดเยอะมากนะฮะแสดงว่ากบไม่ร้องแดดเยอะมากใช่ไหมพี่เทพฤทธิ์ใช้คำว่าแดดเยอะมากการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็ลาดกระบังที่พี่พันธ์แจ้งมากิ่งแก้วไปข้ามคลองสิงโตได้ช้าสลับหยุดเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณยมพญายางพี่ยมบรมฝั่งขาเข้าจากตัดพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าไปตัดพุทธมณฑลสาย2คุณยมพญายางบอกว่าลดมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะลดมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะการจราจรยังไม่เป็นปัญหารัชดาที่จะไปอโศกสุขุมชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันนี่จะใช้การได้ดีกว่าแล้วก็ขอบคุณพี่กนิกาด้วยนะครับสวัสดีด้วยพี่กนิกาบอกว่าใช้เยาวราชมุ่งหน้าท่าเตียนบริเวณช่วงแยกโรงแรมแกรนด์ไชน่ามีปิดการจราจร1ช่องทางมีจุดเจาะทำถนนทำให้รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าถ้ามาจากเยาวราชเลี้ยวขวาไปทางเสือป่าทำอยู่ช่องทางซ้ายสุดค่ะขอบคุณพี่กนิกาด้วยนะครับขอบคุณพี่กนิกาด้วยนะฮะถ้ามาจากทางฝั่งเยาวราชนะจะเลี้ยวขวาไปทางเสือป่าเนี่ยจุดที่เขาทำเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือจะอยู่ซ้ายมือนะฮะสำหรับจุดที่บอกว่ามีเนี่ยมีเหมือนทำเจาะถนนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณกนิกาเขาบอกว่ารถก็เลยหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่เริ่มชะลอตัวกันแล้วส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังไม่ติดแล้วก็ฝั่งของสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าต่อเนื่องราชดำเนินกลางที่จะไปคอกบัวและรวมไปถึงฝั่งที่มาจากผ่านฟ้า ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องคอกวัวติดเหมือนกันนะครับ2ด้านเลยนะครับในช่วงนี้นะสะพานพระราม8ใช้ได้ไปกลับฝั่งขาออกสะพานสมเด็จพระปิ่น9ไม่ติดนะครับขาออกไม่ติดขาเข้าติดสะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้รัฐวิถียังเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้นะแต่ต้องรอดูช่วงเย็นกว่านี้แต่ตอนนี้ยังใช้ได้ถนนขาวสุโขทัย3เสนยังใช้ได้นะครับทางฝั่งสะพานพระราม7ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีแมงมันกันกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่2คุณสุรศักดิ์แก้วดีสวัสดีครับท่านผอ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรบกวนนิดเดียวครับท่านผอ.เกี่ยวกับเรื่องของแมงมันสรุปว่าเป็นแมงมันใช่ไหมฮะ
2: ผมว่าน่าจะมีแมงเม่าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีจำนวนมากแล้วก็ช่วงฝนตกเนี่ยแมงเม่าเขาก็จะออกมานะครับ
0: เหตุการณ์อย่างนี้เคยพบมาก่อนไหมครับในพื้นที่ของเราอะครับ
2: จริงๆก็ยังไม่เคย
0: ไม่เคยเน
2: า
0: ะ
2: มากขนาดนี้นะครับ
0: มันเขาเรียกว่าเป็นหลักเท่าไหร่เป็นแสนตัวเลยไม่ถึงไหมฮะหรือเป็นหลักหมื่น
2: ก็คงจะมากแล้วครับแต่ว่าก็มากพอที่จะอาจจะทำให้ผู้ใช้ทางเนี่ยเกิดความไม่สะดวกแล้วครับก็จะฝากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้ทางด้วยนะครับในช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ย
0: อันนี้มันเป็นเส้นไหนยังไงระยะทางเท่าไหร่ฮะที่มันตกเกลื่อนขนาดนี้ครับ
2: ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข2013นะครับเป็นตอนบ่อพวกงามนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงระหว่างการเดินทางจากด่านซ้ายมาอำเภอภูเรือนะครับช่วงกม84ถึง85ช่วงประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุนะครับ
0: ฮะมีใครได้รับบาดเจ็บหนักๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับที่เกิดเหตุ
2: ก็ไม่มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะการเกิดเหตุก็เป็นรถที่ถลายออกข้างทางนะครับเสียหลักออกข้างทางไปนะครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นตกข้างทางอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหนักนะฮะ
2: ไม่มีครับ
0: ทั้งหมดกี่คันนะครับ
2: จำนวนคันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่จำนวนครั้งนี้น่าจะมีประมาณ7ครั้งครับ
0: โอ้7ครั้ง
2: ในรายงานนะครับ
0: แล้วเรื่องของเสาไฟเสาส่องสว่างอะไรมันมีเสียหายได้รับผลกระทบด้วยไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีมากครับแต่ว่าไฟระหว่างสองข้างทางลำรูการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางครับ
0: ครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวแล้วตอนนี้ดำเนินการขั้นตอนไหนยังไงบ้างครับเนี่ย
2: ตอนนี้แขวงทางหลวงเลยที่2ด้านซ้ายก็ไม่ใช่รถบรรทุกน้ำนะครับฉีดล้างความสะอาดพวกแมลงเม่านะครับออกจากพื้นผิวจราจรเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ทางนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับขอความร่วมมือในช่วงฤดูฝนเนี่ยซึ่งเป็นฝนตกใหม่ๆเนี่ยถนนก็จะมีความลื่นบ้างนะครับซึ่งแขวงก็ดูแลพื้นที่นะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามอย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
0: คร
2: ับ แล้วก็มีน้ำใจกับผู้ใช้ทางครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะครับผมว่าความพร้อมของรถยนต์ของตัวท่านเองหรือว่าตัวผู้ขับขี่นะครับก็ต้องมีความพร้อมนะครับซึ่งไปทางหลวงเลยที่สองโดยกรมทางหลวงก็ยินดีจะอำนวยความสะดวกและปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับ
0: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับท่านผอ.ที่มาช่วยเพิ่มเติมให้
2: ครับยินดีครับ
0: ขอให้หายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับขอบคุณครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่2ด้วยนะครับท่านผอ.สุรศักดิ์แก้วดีนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้ายังเคราะห์ดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งสาเหตุไม่เคยเจอมาก่อนนะลักษณะอย่างเงี้ยเป็นทั้งแมงเม่าทั้งแมงมันที่มันตกเกลื่อนถนนขนาดนี้เลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ดำเนินการต้องล้างทำความสะอาดผิวการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr

รถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
2: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามข่าวกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับกับทางด้านของคุณบุษบงบุษบาวนิชนะครับตำรวจขยายผลคดีจับกลุ่มซุนหมิงเฉินนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: บางทีเราอาจจะงงว่าซุนหมิงเฉินคือ
0: ใคร
1: ก็คือคนเดียวกันกับหมิงเฉินซุน
0: ไอ้ชื่อที่ผมจะงงชื่อเขาตลอด
1: ตำรวจเขามาเปลี่ยนอะไม่ใช่
0: แต่คนเดียวกัน
1: แต่คนเดียวกันก็คือคนที่บอกว่ารถพลิกคว่ำอะ
0: ที่เกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าตำรวจไปเจออาวุธในรถไงก็เลย

0: ขยายผลไปที่บ้านพักไฮโซหรูหรานะฮะก็ไปเจออาวุธสงครามเยอะแยะมากมายก็เลยมีการขยายผลต่อนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่ายสองอะค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แถลงความคืบหน้าในคดีนี้นะคะโดยบอกว่าจากการสืบสวนขยายผลร่วมกับตำรวจหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ตำรวจภูธรภาคสองนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจสันติบาลนะคะแล้วก็ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะเพื่อดำเนินคดีกับเนี่ยนายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะคะพร้อมพวก7คดีผู้ต้องหา11คนขยายผลนะก็บอกว่าก็คดีแรกก็เป็นคดีของเขาเนี่ยแหละค่ะจับตัวเขาเองก็คือจับนายซุนหมิงเฉินชาวจีนดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็พกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะแล้วก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อนุญาตมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็ยังมียุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองอีกนะคะซึ่งวันแรกที่เจอเนี่ยก็คือเจอตัวเขาแล้วก็ผู้หญิงชาวไต้หวันเนาะที่รถพลิกตะแคงไปด้วยก็คนนี้ก็ไม่รอดชื่อยูชินหมานะเป็นชาวไต้หวันถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหลังจากนั้นก็มีการขยายผลอาวุธปืนยาว M4 นะคะซึ่งตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาในซุนเนี่ยนะคะกับพวกอีก5รายประกอบด้วยนายคเชนนายเมธีนายจำลองนายปฐมพลและนายวัชรินทร์ค่ะในข้อหาร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ขายอาวุธปืน M4 นี่เองนะคะส่วนปืนสั้น Glock 26ก็มีผู้เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธอีก6คนนะคะก็อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำนะคะซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีได้ส่งข้อมูลให้กับสน.ห้วยขวางรับคดีมาดำเนินการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะขยายผลคดีวัตถุระเบิดอีก2ลูกนะคะซึ่งนายซุนเนี่ยได้สั่งให้นายศรีบุญเหลียงหาคนไปรับวัตถุระเบิดที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้อง4คนก็คือตัวนายซุนเองนายศรีซึ่งเป็นคนขับรถนายสมเกียรติรับจ้างขับรถไปรับระเบิดและนายณภัทรนะฮะรับจ้างจากนายสมเกียรติไปรับแทนซึ่งก็คดีนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องร้อนๆก็คือคดีบัตรสีชมพูก็มีการออกหมายจับ4หมายกับผู้ต้องหา3คนจับกุมได้แล้วทั้งหมดนะคะก็คืออดีตปลัดอำเภอเชียงดาวปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มี2หมายจับนะเจ้าหน้าที่1หมายจับนะแล้วก็นายซุนเนี่ยแหละค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบขยายผลต่อเพิ่มเติมนะคะส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติของนายซุนกับพวกก็มีการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วม4รายคือในหลานเทียนหรือว่าเซี่ยวหลานปัจจุบันอยู่ในกัมพูชาเจ้าหน้าที่เตรียมประสานออกหมายจับนะคะแล้วก็ตัวในซุนเองในสีบุญเหลียงซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็ในสมเกียรติค่ะก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติโดยร่วมกันมีและจัดหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดเครื่องยุทธภัณฑ์เพื่อกระทำผิดอาญาร้ายแรงซึ่งได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือทางอื่นโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสี่มูลฐานก็คืออาวุธปืนลักลอบนำพาคนเข้าออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรและลักลอบขนเงิน20ล้านบาทนะซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะนอกจากนั้นยังมีการขยายผลเครือข่ายเส้นทางทางการเงินเส้นทางซื้อขายเหรียญผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลของนายซูนกับพวกที่เกี่ยวข้องกับเคสหลอกลวงออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ยิ่งไปกว่านั้นซุนคนนี้ไม่ธรรมดามีบัญชีธนาคารไทย5บัญชีค่ะขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเบื้องต้นพบว่ามีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต่างๆกว่า648บัญชี
1: โ
0: อ้นั่นนะคะคุณคะเกี่ยวข้องกับเคส ID จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,143 เคส ID ค่ะมูลค่าความเสียหาย815ล้านบาท นะคะนอกจากนั้นยังพบเรื่องการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีการซื้อขายตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มนะคะตั้งแต่กลุ่มที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วกลุ่มที่อยู่ระหว่างการขยายผลและจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าในซูนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในลักษณะอาชญากรรมฟอกเงินนะคะซึ่งบก.สท.1ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับนายซุนต่อไปนะคะซึ่งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดมีความเชื่อมโยงชัดเจนว่านายซุนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในกัมพูชาเครือข่ายของนายหลานเทียนหรือว่าเสี่ยวหลานแล้วก็พบความหลักฐานความขัดแย้งระหว่างเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิตินะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าซุนเนี่ยไปขวางทางหลานหรือเปล่าซุนก็เลยโดนย้อนลอย
1: เชื่อมโยงอีกละ
0: โอ้โหทำไมแม่ดูหนังบ่อยเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ย
1: ชอบแบบแนวสืบสวนสอบสวนใช่ไหม
0: ใช่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่ว่ามันก็มันปฏิปต่อจิ๊กซอกันได้ถ้าเราทำข่าวนักข่าวสายตำรวจเขาคงคิดแบบนี้แหละ
1: ก่อนหน้านี้สมัยสาวๆเคยอยู่อาชญากรรมมาก่อนปะ
0: เป็นนักข่าวสายตำรวจค่ะ
1: ว่าแล้ว
0: สายโจรมาก่อนค่ะนะคะคือตอนคือเขาก็ไปการเมืองเขาก็ไม่ให้อยู่แต่เริ่มต้นจริงๆอ่ะเริ่มต้นจากสายคมนาสายเศรษฐกิจนะ
1: กี่ปีที่แล้ว
0: เป็นนักข่าวจะพูดทำไม
1: ไม่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นมายังไง
0: นี่จะมาสัมภาษณ์ออกอากาศได้ไง
1: ไม่ใช่ก็อยากรู้เฉย
0: ๆก็ตั้งแต่ก่อนพฤษภาธมิน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้โหตอนอยู่เศรษฐกิจก่อน
0: อยู่กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตร
1: คมนาคมก่อน
0: คมนาคมแล้วก็เกษตรสองกระทรวงข้ามไปข้ามมาแล้วก็ย้ายเข้ามาทำเนียบแต่ว่าอยู่ทำเนียบได้ไม
1: ่ไล่ออก
0: ไม่นานไม่นานเพราะว่าข้างในไม่มีรีไลท์เขาเรียกกลับไปเป็นรีไลท
1: ์เขาไม่ให้อยู
0: ่เราก็ทำเป็นรีไลท์เป็นบกทำวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็เริ่มจากรีไลเตอร์ที่นี่เหมือนกันแล้วก็มาเป็นดูวิทยุนี่แหละก็ทำวิทยุแล้วก็ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างละเพื่อเธอแล้ว
1: ก็ทำออนไลน์ด้วย
0: ทำออนไลน์เพื่อเธอแล้วว
1: ันที่28
0: 28นี้ก็เริ่มเลือกตั้งเลย
1: เ
0: ฮ้ยแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราต้องทำให้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.เนี่ยเข้มข้นแล้วก็รับเรื่องราวจากปัญหาของคนกรุงเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะ
1: มีออเดิร์ฟหน่อยไหมแบบน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยหน่อย
0: ว่าเรื่องอะไรที่
1: จะนำเสนอบ้างหรือว่า
0: เนี่ยตอนนี้เลยนะฝนตกเมื่อคืนเนี้ยบ้านไหนรอดบ้างน้ำท่ว
1: ม
0: นะเพราะน้ำรอการระบายก็ยังเป็นปัญหาอยู
1: ่
0: ซึ่งมันพูดได้ยากเงินแก้ยากแต่ว่าคุณผู้ฟังอยากให้แก้ตรงไหนช่วงคุณละพีนี่ก็แหมก็มาทันทีเหมือนกันนะแซวแม่เนี่ยแม่ดูปาวุ้นจิ้นค่ะ
1: ชอบความยุติธรรม
0: ชอบความยุติธรรมมามหากาพย์ซีรีส์นกหงส์หยกมีภาคต่อไหมหรือจบหรือยังเนี่ยมาแล้วพี่ก็บอกน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนกรุงเทพที่ถามที่บอกว่าท่านยังรับไม่ได้เหรอใครจะรับได้เวลาน้ำท่วมแล้วใครช่วยล้าง
1: แล้วผู้ว่าคนใหม่มาจะแก้ได้ไหม
0: มันต้องแก้ระบบหรือเปล่าเรื่องระบบการระบายน้ำอ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยมากเลยนะเรื่องระบบการระบายน้ำแล้วก็ตรงประตูระบายน้ำตรงไหนที่มันจะจากน้ำไหลจากทางไหนบ้างแล้วตอนนี้เริ่มต้นเขาจะทำยังไงดีหมายถึงว่าตอนนี้ที่ถ้าเกิดเอาที่บ้านที่คือเขตสะพานสูงเราเปลี่ยนผอ.เขตนะเป็นท่านผอ.จากทางด้านของธนบุรีมาเป็นผอ.เขตสะพานสูงก็ใช้วิธีการก็คือสูบน้ำคือเดินผ่านคลองอาจจะเห็นน้ำดำมากเลยแต่จริงๆแล้วก็ระบายน้ำให้มันพร่องน้ำไว้ในคลองอะค่ะเพื่อเวลาฝนตกลงมาฝนตกลงมาคลองมันจะได้รับน้ำได้แล้วก็ติดเครื่องสูบน้ำในซอย5ในหมู่บ้าน
1: อ
0: ะก็ถือว่าเมื่อคืนเนี้ยฝนตกหนักมากก็น้ำท่วมไหมท่วมแต่ไม่เยอะแล้วก็น้ำที่มาก็คือไม่ใช่น้ำดำ มันเป็นน้ำใส
1: แสดงว่าเป็นน้ำฝนไม่ใช่น้ำ
0: ไม่ใช่น้ำขึ้นมาเป็นน้ำฝนจริงๆก็ประเมินว่าสำหรับคนที่บ้านน้ำท่วมทุกวันก็บอกโอเคน้ำใสยังโอเคแล้วก็ไม่ขึ้นหมายถึงว่าพอเขาเปิดเครื่องสูบน้ำปุ๊บน้ำก็นิ่งรอการระบายเลยนะคะพอสักพักนึงพอฝนหยุดคือมันพอทิศทางฝนไปที่อื่นปุ๊บอะน้ำตรงเนี้ยมันก็แห้งเร็วก็ถือหวังว่า
1: ระบายไว
0: หวังว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนเริ่มต้นแล้วยังโอเคระดับนี้ได้แต่เรายังไม่แน่ใจว่าช่วงประมาณสิงหากันยาตุลาเนี่ยช่วงท้ายฝนเนี่ยมันจะไหวไห
1: ม
0: แล้วก็เขาก็บอกปีนี้มันจะเป็นเอลนิโญใช่ไหมฮะเอลนิโญลานิญญาเนี่ยฝนมันจะตกน้อยกับปกติในช่วงปลายปี
1: ก็เดี๋ยวเราจะร้อนกว่า
0: ร้อนจัดก็คือตอนก่อนฝนจะตกเราก็จะร้อนกันมากแดดจะแรงมากนะก็นี่แหละ ก็เอามาคุยแล้วยังไงเนี่ยจากข่าวจีนกลายไปเป็นกทม.
1: ก็เดี๋ยวมีรายการเลือกตั้ง
0: จริงๆแล้วเราอยากให้มีผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะ
1: นี่จะหาสปอนเซอร์ด้วย
0: ใช่ข่าวเบรกย่อยๆแบบนี้ผู้สนับสนุนควรจะอุดหนุนเราสักนิดนึงนะคะเหมือนกับที่เวลาเขาไปแจกรางวัลนัตตาราใช่ไหมเขาบอกว่าเราควรจะมีคนสนับสนุนนะงบมันต้องมา
1: เวลาไปซื้อตอนเช้าไปซื้อก่อนเที่ยงไปซื้อหกโมงถึงเที่ยงอย่ามาซื้อหลังเที่ยงถึงหกโมงเย็น
0: ไม่ใช่ก็นี่ตอนนี้แม่เนี่ยทำแม่กำลังพีเซนต์งานหนึ่งนะแม่บอกเลยไม่เอาช่วงเสมา
1: ไม่เอาไม่ต้อง
0: มาช่วงเสมา
1: ผมเหนื่อยแล้วผมไม่เอาเออช่วงเช้า
0: เป็นช่วงเช้า
1: เสาร์อาทิตย
0: ์ใครสนับสนุนมาได้เลยค่ะเพื่อให้วงการวิทยุของเราอยู่ได
1: ้เดินได้กันต่อไป
0: แม่ดูเยอะไปไหม
1: ไม่เยอะขอบคุณนะครับ
0: กับเพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษพงศ์บุษปาวณิชนะฮะมีทางคุณลูกเจ้าพ่อหิงเจียคุณรพีนะคุณพี่พรจันทร์สวัสดีนะครับพี่พรจันทร์แล้วก็คุณ 3M พิกานิกาพี่พรจันทร์สอบถามเรื่องของสามเณรจีนใช่ไหมที่ตามหามาเมื่อวานนี้สิใช่ไหมสามเณรมิกซ์นะสรุปว่าเจอคุณแม่แล้วนะครับสามเณรท่านปลอดภัยดีนะครับก็เดินมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงใต้สะพานพนังเกล้าเมื่อวานก็มีการติดตามกันนะครับพี่พรจันทร์ก็สอบถามความคืบหน้ามาก็คุณแม่รับตัวน้องไปเรียบร้อยนะครับน้องปลอดภัยดีนะครับทางครอบครัวก็มีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยกันแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่พรจันทร์นะครับที่ติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็คุณระพีสอบถามเรื่องของนกหงส์หยกนกหงส์หยกก็อย่างที่เล่าไปเมื่อวานนี้อันนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณปรีชาเนี่ยเขาป่วยเขาไม่สบายนะครับแล้วก็นกของเขาเนี่ยสรุปว่า5ตัวเนี่ยตายหมดเลยนะครับตายหมดทั้ง5ตัวเลยนะแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหาย 5,000 บาทนะครับก็ตกตัวละ 1,500 ตัวก็ 5,000 บาทแต่ว่าทางคู่กรณีเนี่ยเขายินยอม 3,000 บาทนะตัวเลขมันไม่ตรงกันท่านสารวัตรก็เลยต้องมานัดไก่เกี่ยกันอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าขอเวลาไม่เกิน1สัปดาห์น่าจะได้ข้อสรุปนะน่าจะเป็นตอนจบของเรื่องราวดังกล่าวที่ติดตามกันมาตลอดน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งเรื่องนกหงส์หยกเนี่ยผมว่าน่าจะถ้าไม่ถึงเดือนก็ประมาณ3อาทิตย์อ่ะน่าจะมีเฉียดๆเดือนแล้วอ่ะนะที่ติดตามแล้วก็ถามไถ่กันมาตลอดถามได้นะครับถามได้ยินดีมากๆเลยที่ทุกคนใส่ใจแล้วก็ติดตามเรื่องราวนะครับสนใจเรื่องไหนสอบถามมาได้เลยนะกรณีของสามเณรมิกเนี่ยเข้าไปอ่านเรื่องราวทั้งหมดเต็มๆประทับใจมากๆนะครับลองเข้าไปดูใน Facebook ของทางจสร้อยอ่ะนะครับแฟนเพจ Facebook ของจสร้อยของเราอ่ะพี่พรจันทร์ลองเข้าไปดูใน Facebook จสร้อยอ่ะเรามีเรื่องราวเต็มๆทั้งหมดเลยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรมิกเมื่อวานเนี้ยที่หายยังไงตามยังไงใครไปเจอสุดท้ายเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกเรียบเรียงแล้วก็เขียนเอาไว้อยู่ใน Facebook Fanpage ของทางจสร้อยของเรานะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปใน Facebook จสร้อยแล้วก็ไปไล่โพสต์ดูนะครับก็สามารถติดตามอ่านเรื่องราวความประทับใจทั้งหมดนั้นได้เลยเต็มๆนะฮะจะได้ทราบที่มาที่ไปนะครับมีรับแจ้งจากทาง LINE เหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยงค์25นะครับเป็นสุขุมวิท71นะก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิกำลังไปที่เกิดเหตุนะครับเห็นบอกว่าสถานที่เกิดเหตุตอนนี้กำลังเร่งอพยพคนออกจากตัวอาคารนะครับเดี๋ยวรอเพิ่มเติมสักครู่หนึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวตามมาหลัง15 นาฬิกาช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น1บาทเริ่ม25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลยังพุ่งสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทมีผลตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นราคาอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนย้อนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น41บาท49สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงมีการดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มต้นในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก16บาทเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: หน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรหลังแก๊งค้าน้ำมันแอบซุกพงหญ้าริมแม่น้ำเมยอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเตรียมส่งข้ามแดนไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: วันนี้เจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสงยางส่วนที่กำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าสงยางฝ่ายปกครองอำเภอท่าสงยางเจ้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่35ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบตรวจยึดน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบซุกซ่อนเตรียมส่งออกโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรซึ่งอยู่บริเวณพงหญ้าริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านแม่ต้านหมู่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากเจ้าที่สามารถตรวจยึดน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณทั้งสิ้น 1,600 ลิตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดทำการบันทึกและรวบรวมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสงยางเพื่อสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดและเจ้าของน้ำมันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชาขออภัยค่ะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมลprincessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
6: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพ ื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลจากทางด้านของดอนเมืองโทเวนะครับมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันครับทุกการเดินทางจะคุ้มค่ามากขึ้นครับเมื่อเลือกใช้ดอนเมืองโทเวหรือทางยกระดับดอนเมืองเพราะนอกจากช่วยให้เดินทางได้สะดวกถึงที่หมายได้รวดเร็วแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษกลับคืนในทุกเส้นทางอีกด้วยครับเพียงใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองก็สามารถสะสมแต้ม DMT เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษได้มากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเครื่องดื่มร้านพันธ์ไทยและ Coffee World ส่วนลดไอศกรีม Dairy Queen หรือส่วนลด MK Suki สำหรับสายเที่ยวก็สามารถนำแต้ม DMT ไปแลกส่วนลดบัตรเครื่องเล่นและบัตรเข้าเมืองหิมะที่ Dreamworld ได้อีกด้วยนอกจากนี้แต้ม DMT ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ Shopee Pay หรือ True Money Wallet ได้ทันทีสะดวกใช้ง่ายและคุ้มค่าทุกการเดินทางครับพิเศษช่วงนี้ DMT ชวนชมภาพยนตร์ซอมบี้เกาหลีเรื่องโคโลนีใช้เพียง10แต้ม DMT รับส่วนลดทันที40บาทสำหรับซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครสมาชิก DMT ได้ง่ายๆเพียงแอดไลน์แอดไซด์ดอนเมืองโทเวแล้วเริ่มสะสมแต้มได้เลยทางยกระดับดอนเมืองทางเลือกที่ใช่ได้อะไรมากกว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1233ครับเพิ่มเติมเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้นะครับคุณภัยจิตคำคมหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางกะปิหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าครับ
3: ครับผมครับ
2: หัวหน้าครับตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
3: ในที่เกิดเหตุครับเป็นซอยพีดีพนมยงค์25ครับเป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์ความสูง12ชั้นต้นเพลิงเกิดบริเวณชั้น5ครับเสียหายจำนวน1ห้องแล้วก็ขณะนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเราได้ดำเนินการอพยพลงสู่พื้นล่างเป็นที่ปลอดภัยแล้วครับผม
2: จุดที่เป็นต้นเพลิงนี่อยู่บริเวณไหนของภายในห้องนั้นนะครับผมนะ
3: บริเวณใกล้ห้องน้ำครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับเจ้าของห้องต้นเพลิงเขาบอกว่าจุดบริเวณดังกล่าวจะมีปลั๊กไฟต่อพ่วงที่เขาเสียบเอาไว้และตรงนั้นก็จะมีกองของสัมภาระเอาไว้บริเวณห้องน้ำตรงจุดต้นเพลิงจำนวนมากครับแต่เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรครับผม
2: พื้นที่ความเสียหายประมาณแค่ไหนได้ครับหัวหน้า
3: พื้นที่เสียหายขนาดนี้เท่าที่ตรวจสอบไปเบื้องต้นประมาณสัก10ตารางเมตรครับผม
2: โอ้ก็ไม่มาก
3: หัวหน้าจะเป็นกลุ่มควันซะส่วนใหญ่ครับ
2: อ๋อแล้วเขาไหม้อะไรไหม้ปลั๊กต่อเนี่ยเหรอฮะใช่ไหม
3: ใช่ครับก็คือในจุดที่เป็นต้นเพลิงจากการที่เราสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็สอบถามเจ้าของห้องพบว่าบริเวณจุดต้นเพลิงตรงนั้นจะเป็นพวกปลั๊กสายไฟต่อพ่วงนะครับที่เป็นปลั๊กสายไฟยาวๆครับแล้วเขาก็บอกตรงนั้นจะมีพวกกระทะมีหม้อหุงข้าวที่เขาจะวางไว้ประจำครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัว
3: ใช่ครับผม
2: อ๋อขณะเกิดเหตุเขาอยู่ในห้องไหมครับเจ้าของห้องอะครับ
3: ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับ
2: โอ้แล้วตอนอพยพที่ตอนอพยพนี่เป็นยังไงบ้างครับมีผู้สูงอายุมีพวกเด็กมีผู้ป่วยอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะ
3: ครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่4นะครับเพิ่งอพยพชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งพาท่านลงไปด้านล่างครับแต่ว่าจริงๆแล้วในห้องที่ได้รับผลกระทบจริงๆคือบริเวณชั้น5กับชั้น6ครับชั้น7ขึ้นไปจนถึงชั้น12เนี่ยไม่มีกลุ่มควันไม่มีกลุ่มควันก็สามารถอยู่ในห้องได้ครับเพราะว่าเพลิงสงบแล้วครับ
2: มันส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างอาคารด้วยไหมครับหรือไม่เกี่ยวกัน
3: ไม่ส่งผลกระทบครับส่วนใหญ่ที่สิ่งที่เสียหายก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพวกเสื้อผ้าครับเพราะว่าวางอยู่ใกล้ระเบียงครับผม
2: ตอนนี้นี่อนุญาตให้เจ้าของห้องเขากลับเข้าห้องได้หรือยังครับ
3: ตอนนี้เจ้าของห้องอยู่บริเวณชั้น4เราอยู่ระหว่างดำเนินการระบายควันน่าจะประมาณสัก15นาทีครับอาจจะเข้าถึง ในจุดเกิดเหตุได้เจ้าของห้องอ่ะนะครับตอนนี้กลุ่มควันก็เบาบางลงแล้วครับแต่ยังไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจครับผม
2: อ๋อเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะรวมถึง
3: ไม
2: ่ผู้พักอาศัยก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะ
3: ไม่มีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับแล้วเราก็ได้ดำเนินการอพยพในเบื้องต้นประมาณ10รายครับ10รายรายล่าสุดเพิ่งอพยพลงไปเมื่อสักครู่ก็เป็นชาวต่างชาติเพศชาย1รายก็ปลอดภัยครับ
2: ครับครับครับอ่ะก็ดำเนินการค่อนข้างไวนะครับ
3: ครับผมเราก็ได้ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่ด้วยครับที่มาร่วมพวกมูลนิธิดวงประทีปนะครับแล้วก็อาสาสมัครกปปลในพื้นที่ครับ
2: ทั้งหมดกี่ชั้นนะหัวหน้า12เหรอ
3: 12ชั้นครับผม
2: 12.
3: แต่ว่าเป็นอาคารค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่ารูปอาคารจะเป็นในลักษณะรูปตัวยูค่อนข้างขนาดใหญ่ครับแต่ละชั้นมีห้องประมาณ30ห้องครับ
2: ครับเขามีแบ่งเป็นแบบตึก A ตึก B อะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับ
3: ไม่มีครับเป็นอาคารเดียวเลยครับผมอยู่บริเวณหน้าห้องที่47ห้องครับผม
2: อ๋อมีชื่ออพาร์ตเมนต์ไหมครับหัวหน้าม
3: ีครับพอดีเรื่องจากว่าผมอยู่บริเวณชั้นที่4ยังไม่ได้เดินลงไปครับ
2: ต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอระบายควันแล้วก็ถอนกำลังนะฮะไม่มีใครเป็นอะไร
3: ใช่ครับผม
2: ได้ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับยินดีครับขอบคุณคร
2: ับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าภัยจิตคำคมนะครับท่านเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางกะปินะฮะก็เพิ่มเติมที่เกิดเหตุให้นะครับบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยอ่ะนะครับเป็นตึกรูปตัวยูนะครับสูงประมาณ12ชั้นนะฮะก็มีเยอะนะมีหลายห้องเลยในตัวอาคารเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะเหมือนกับว่าน่าจะสันนิษฐานนะเบื้องต้นน่าจะเป็นตัวปลั๊กต่อนะที่พันกันอยู่นะครับอยู่ภายในห้องแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเพราะไม่มีคนอยู่ข้างในห้องนะฮะพอรับแจ้งอีกทีก็มันมีประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณจุดที่เขาวางพวกเครื่องครัวหม้อหุงข้าวกระทะแล้วก็เป็นพวกปลั๊กต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีสายฟงสายไฟเขาบอกว่าตรงนั้นมันยุ่งๆหน่อยตรงมุมห้องมันก็เกิดเป็นกลุ่มควันขึ้นมามีเปลวไฟขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายควันอยู่นะครับไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะเหตุการณ์สงบแล้วนะครับคุณบุษบงบุษบาวันนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวครับบอกว่าเอกวาดอร์จับ3คนไทยลักลอบขนอีกัวน่าทะเลนะฮะจำนวน12ตัวจากหมู่เกาะกาลาปากอสครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงครับ
4: ค่ะคุณเฉยมาคะ
2: ครับ
4: อันนี้เป็นในส่วนของ Facebook ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมน้ำและการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาของเอกวาดอร์นะซึ่งประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะเขาบอกว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอกวาดอร์ค่ะสามารถไปจับกลุ่มนะคะแก๊งที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับอีกัวน่าทะเล12ตัวสภาพเหมือนหนูไห
2: ม
4: มันดำอ่ะแล้วมันน่าจะเป็นลูกอีกัวน่าแบบเอามาเพาะได้
2: ไม่โตเต็มที่
4: นะคะซึ่งมีต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะโดยการจับกลุ่มเนี่ยจับกลุ่มเป็นคนไทยนะ3คนคนที่ว่าป่วยหัวบอกคนไทยอีกแล้วนะในความผิดซึ่งหน้านะคะซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะคะเพื่ออยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะโดยจังหวัดกวายัสนะคะศาลได้มีคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราวคนไทยทั้ง3คนเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอีกัวน่าทะเลจำนวน12ตัวซึ่งมีต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อพืชพันธุ์และสัตว์ป่าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา247อนุมาตรา2ประมวลกฎหมายอาญาแบบบูรณาการของเอกวาดอร์นะคะซึ่งในมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอำนาจตุลาการได้สั่งให้มีการควบคุมตัวไว้ระหว่างที่กระบวนการไต่สวนของอัยการอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีอาญานะคะเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วอัยการและหน่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะยื่นพยานหลักฐานต่อผู้พิพากษาเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและร้องขอให้ลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ต่อการกระทำความผิดที่มุ่งร้ายต่อหนึ่งในพันสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์และได้รับการคุ้มครองมากที่สุดของหมู่เกาะกาลาปากอสค่ะ
2: ครับ
4: เราไปไกลได้ถึงหมู่เกาะกาลาปากอสคุณคิดดู
2: ล่าสุดไปกาลาปากอสแล้วอ่ะ
4: ใช่ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
2: เดี๋ยวเบรกหน้านี่น่าจะไปนู่นละไปทางช้างเผือกไปพวกแบบกาแล็กซี่กาแล็กซี่ไป
4: ถ้าไปทางช้างเผือกก็ต้องไปเจอโกโบลิสิ
2: โอ้โหนี่ก็เป็นอังสุมารินสิถ้าอย่างนั้นอ่ะ
4: ไม่ไหวแล้วล่ะวิ่งไม่ไหวฉันตามหาเธอไม่ไหวแล้วโกโบริ
2: เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางช้างเผือกนะ
4: ได้
2: เจอกัน
4: น้องอังพี่โกเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปอมวันนี้ด้วยนะฮะก็เป็นลักลอบนะฮะขนอีกัวน่าทะเล12ตัวนะเป็น3คนไทยนะหนึ่งในนั้นนะฮะจากหมู่เกาะกาลาปากอสนะฮะมาสักครู่นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางด้านของคุณวิชาญ93บอกว่าถนนพุทธมณฑลสาย3ครับแดดเยอะมากนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคำใหม่ก็บอกแดดเปรี้ยงเลยนะคุณวิชาญ93ขอบคุณนะครับคุณแสงโสภาบอกว่าพบเห็นสุนัขอยู่ที่วิภาวดีขาเข้าหน้าโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมีสุนัขขนออกสีขาวๆเทาๆน่าจะโดนรถชนนอนอยู่เลนซ้ายคู่ขนานการจราจรเคลื่อนตัวชะลอตัวนะจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้คุณยมพญายางสวัสดีครับพี่ยม
5: สวัสดีครับคุณเสมา
2: ครับอยู่ไหนครับ
5: ตอนนี้ผมวิ่งวิภาวดีขาออกนะฮะจะมุ่งหน้าดอนเมือง
2: ครับ
5: ไอ้ตรงวิภาวดีปากซอย13อ่ะคุณเสมา
2: ครับ
5: มีการเทคันทองนะฮะ
2: ครับ
5: จะมีรถเคน1คันจอดอยู่เลนซ้ายฮะนะแล้วก็มีรถปูนอีก3คันเพื่อที่จะรอเทมั้งรองาน
2: อ
5: ่ะ
2: อ๋อ
5: จะทำให้การจราจรในช่องทางคู่ขนานเนี่ยว
2: ิ่
5: งได้เลนขวาเลนเดียวนะฮะการจราจรรอตัว
2: แต่ท้ายไม่ได้ยาวใช่ไหม
5: ก็พอประมาณนะ
2: พอประมาณด้วยนะโอเคครับผม
5: พอผ่านมาแล้วตอนนี้ผมมุ่งหน้าเนี่ยสนามบินที่ว่าในช่องทางคู่ขนานทางด่วนก็พอเคลื่อนตัวได้ส
2: ่
5: วนทางคู่ขนานก็พอเคลื่อนตัวได
2: ้ครับ
5: ครับ
2: มีฝนไหมครับพี่ยม
5: โอ้ตอนนี้ยังไม่มีฮะเดี๋ยวฝนต้องมาตอนใกล้ๆ6 โมงเย็นนะ
2: ทำไมต้องเป็นเวลาใกล้ๆ6 โมงเย็นด้วยอ่ะ
5: อ้าวก็คุณเสมาเลิกงานอ่ะ
2: มันรับผมอย่างงี้เหรอ
5: ไอ้คุณเสมาคุณเสมาขับรถเก๋งเป็นไหม
2: รถเก๋งเป็น
5: โอ้ผมจะบอกคุณเสมาอยู่ซอยนึงนะซอยนี้ระยะทาง200 เมตรเนี่ย
2: ครับ
5: นะบางทีใช้เวลาเนี่ยเข้าออกประมาณครึ่งชั่วโมงฮะ
2: ซอยไหน
5: ซอยแสงการจนาวนิชนะฮะอยู่หลังโรงแรมอินดาครับ
2: ทำไมรถจอดหรือไง
5: มันไม่รถจอดนะคือร้านขายของเนี่ยเขาขายแค่2 ฝากของซอยเลยรถเข้าไปเนี่ยนะถ้ารถสวนออกมาเนี่ยก็ต้องถอยกลับไปนะซึ่งระยะทางมันไม่ไกลหรอกแต่รถไม่สามารถสวนได้ขนาดคนเดินนี่ยังเดินแทบไม่ได้เลยฮะ
2: อ๋อเหรอฮะ
5: ผมไม่ทราบว่าทางเขตราชเทวีเนี่ยเขาเคยไปดูแลบ้างหรือเปล่า
2: อ
5: ย่างสมมติว่าเราจะในนั้นมีทั้งคอนโดนะฮะมีทั้งโรงแร
2: ม
5: นะฮะแล้วก็ร้านอาหารร้านค้าถ้าเข้าไปเนี่ยต้องดูจังหวะให้ดีนะถ้าข้างในจะออกข้างนอกจะเข้าสวนกันไม่ได้ครับขนาดมอเตอร์ไซค์ยังสวนไม่ได้เลยฮะ
2: ใช่เพชรบุรี15ป่ะเนี่ยที่พูดเนี่ย
5: ที่มันไปทะลุเพชรบุรี15ได
2: ้
5: เป็นซอยหลังโรงแรมทา
2: ผมเคยเข้าไปโอเคผมรู้ละผมเคยเข้าไปซอยเนี้ยอ๋อเหรอ
5: โอ้โหลำบากมากถ้าไปแล้วตอนเราจะออกก็ออกยาก
2: อ๋อครับ
5: แล้วบางทีลูกค้าเนี่ยก็มีกระเป๋าใบหนัก
2: อ
5: ่ะเขาก็ไม่เดินนะ
2: ก็จะนั่งรถไปใช่ไหม
5: แน่นอนเนี่ยเขาบอกเขาเสียตังค์แล้วเขาไม่เดินนะซึ่งค่อนข้างจะลำบากอ่ะจริงๆแล้วผมไม่ทราบว่าเขาปล่อยอนุญาตให้มีการขายของนั่นนี่ได้ไงขนาดมอเตอร์ไซค์ยังแกล้งไม่ได้อ่ะคุณเสมาเดี๋ยวว่าจะรถเข็นแกล้งกันเลย
2: นี่ฝากเรื่องไว้หลังไมค์เลยเดี๋ยวช่วงนี้จะมีรายการเลือกตั้งผู้ว่าของคุณบุษบงอ่ะเดี๋ยวเพื่อจะเป็นหนึ่งในคำถามด้วยว่าอ้าวถ้าท่านผู้ว่าคนใหม่นะท่านจะมีนโยบายยังไงกับเรื่องนี้บ้างอาจจะเป็นหนึ่งในคำถามก็ได้ฝากไว้ในช่วงรายการของคุณบุษบงเริ่มวันที่28พี่ยม
5: ได้ครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับที่แจ้งมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโยมพญายางนะเนี่ยอย่างเงี้ยคำถามในลักษณะอย่างเงี้ยฝากไว้ได้นะลองฝากไว้ทางหลังไมค์ดูนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวให้ทางคุณแม่ท่านลองติดต่อนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาเสริมเพิ่มเติมให้แต่ละจุดนะที่ได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่เป็นซอยหลังด้านหลังโรงแรมอินทรานะที่พี่ยมบอกนะครับบริเวณจุดดังกล่าวจะไปทะลุกับซอยเพชรบุรี15ได้อะซอยเนี้ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็บอกว่าเป็นการแบบตั้งร้านน่ะขายของกันภายในซอยแล้วรถอ่ะมันสวนกันไม่ได้คือถ้าจะสวนมันไปได้แค่คันเดียวอ่ะนะก็ต้องมีคนที่แบบยอมถอยยอมแบบรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันสวนกันไม่ได้เลยเพราะว่าร้านค้ามันตั้งแบบขวางทางนะอยู่การจราจรในซอยเนี่ยมันลำบากนะเขาก็ฝากเรื่องไว้เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ใกล้เคียงกับช่วงร้องเรียนเราอะที่เราคุ้นชินกันอะนะก็ลองฝากข้อมูลไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรายการใหม่ของคุณบุษบงจะมาวันที่28นะก็ฝากรอติดตามกันนะฮะคุณอนุกูลนะครับก็ฝากข้อมูลไว้ด้วยที่ถนนลาดเทวีตรงแยกตึกชัยใช่ไหมอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งข้อมูลนี่โทรเข้ามาแจ้งเลยเดี๋ยวให้หลังไมค์เขาคีย์ไว้เป็นบันทึกไว้นะบันทึกไว้เป็นข้อมูลนะจะได้มีการอัปเดตความคืบหน้าให้ด้วยโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะครับพี่อนุกูลนะคุณอุทัยสวัสดีครับพี่อุทัยบอกว่าแถวราม2 35องศานะท้องฟ้าเป็นสีขาวเลยส่วนตัวคนก็ปวดร้าวใจเป็นอะไรครับพี่นะฮะแล้วก็มีพี่วิรัตนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เมื่อสักครู่นี้คุณระพีบอกว่าลงทะเบียนเล่นเกม Toyota ถนนสีขาวแล้วเดือนพฤษภาคมโอเคถ้าลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปตอบได้เลยนะสำหรับท่านใดที่จะร่วมสนุกนะครับกับโครงการกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับก็ไปดูที่เจ้าหน้าที่เขาปักหมุดไว้ให้ละเข้าไปใน Facebook Fanpage จส100อ่ะแล้วก็ด้านบนสุดอ่ะเขาปักหมุดไว้ให้ละก็ทำตามกฎกติกานะครับเผื่อไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีร่วมลุ้นรับของรางวัลกันนะครับคืนนี้นะครับเห็นบอกว่าทางกปน.จะมีการซ่อมท่อประทานต่อเนื่องหลังจากได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างอื่นบริเวณแยกศรีอยุธยาถนนศรีอยุธยานะครับก็ส่งผลให้น้ำไม่ไหลเนี่ยตั้งแต่4ทุ่มถึง9โมงของวันรุ่งขึ้นนะครับมีถนนรัฐวิถีทั้งสองฝั่งตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงถึงแยกตัดถนนกำแพงเพชร5ถนนพญาไททั้งสองฝั่งตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงคลองแสนแสบถนนศรีอยุธยาทั้งสองฝั่งตั้งแต่ตัดถนนสวรรคโลกถึงแยกตัดถนนราชปรารภถนนพระราม6ทั้งสองฝั่งตั้งแต่คลองสามเสนถึงแยกอุรุพงศ์ถนนกำแพงเพชร5ทั้งสองฝั่งตั้งแต่คลองสามเสนถึงแยกตัดถนนพระราม6ถนนราชปรารภถนนรางน้ำถนนโยธีถนนนิคมมักกะสันถนนจตุรทิศทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนราชปรารภถึงคลองสามเสนถนนดินแดงฝั่งทิศใต้ตั้งแต่คลองสามเสนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงถนนเพชรบุรีทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกโยมราชถึงแยกตัดถนนอโศกดินแดงถนนวิทยุทั้งสองฝั่งตั้งแต่คลองแสนแสบถึงแยกตัดถนนเพชรบุรีถนนบรรทัดทองทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนเพชรพระรามถึงแยกคลองแสนแสบถนนกำแพงเพชร7ฝั่งทิศใต้ตั้งแต่แยกตัดถนนนิคมมักกะสันถึงแยกตัดถนนอโศกดินแดงถนนอโศกดินแดงฝั่งทิศตะวันตกตั้งแต่คลองแสนแสบถึงแยกตัดถนนเพชรบุรีครับก็จะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่นะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ช่วง4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นครับขอบคุณข้อมูลจากกปน.นะครับคุณสอครุ่นในสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เปมาครับ
2: สวัสดีครับพี่สองวันนี้อยู่ไหนครับเชิญเลย
6: วันนี้อยู่การกนาครับขาเข้าฝั่งของนั้นตะวันตกครับ
2: เป็นไงบ้างครับพี่ช่วงไหน
6: ก็วันนี้การจราจรก็คล่องตัวเลยมากครับวันนี้ทั้งเส้นทางหลักทั้งคู่ขนานครับทั้งไปทั้งกลับก็คล่องตัวเลยมากเลยครับวันนี
2: ้อ๋อวันนี้ใช้ช่วงไหนของการจนาครับพี
6: ่เนี่ยผมอยู่มาเนี่ยตอนนี้ขนาดงานจะขึ้นสะพานมาวางแชร์แล้วครับ
2: อ๋อแถวเพชรเกษมตัดเพชรเกษมโอเคคล่องตัวช่องทางหลักช่องทางคู่ขนาน
6: ครับผมคล่องตัวมากครับวันนี้
2: ไม่มี
6: รถมีนะครับคุณเตมาฝนยังแดดอยู่ไม่ต้องกลัวนะ
2: ยังแดดอยู่ใช่ไหม
6: ไม่แดดอยู
2: ่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียนะพี่นะ
6: ไม่มีครับไม่มีครับ
2: ไม่มีเนาะโอเคได้ขอบคุณมากพี่สองครูนาย
6: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
6: ส
7: ครับสว
2: ั
7: สด
2: ี
7: คร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณสอครุไนนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมจากคุณจิตติมานะจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตามหาประชาสัมพันธ์ใครที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีกล้องที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้คุณจิตติมาสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอะไรอะครับตอนนั้น
8: อ๋อก็คือว่าวันนั้นนะคะเป็นวันที่2พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาจะเป็นอุบัติเหตุกับคุณพ่อค่ะก็คือคุณพ่อเป็นคนขับขี่จักรยานยนต์นะคะก็คือมุ่งหน้าสู่เส้นเพชรบุรีตัดใหม
2: ่
8: ค่ะช่วงนั้นจะเป็นพอสะพานลงมาเนี้ยค่ะก็คือคุณพ่อขับลงมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะเบี่ยงเข้าเลนในเพื่อที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางทองหล่อ
2: ครับ
8: ค่ะแล้วทีนี้ก็คือจะมีคู่กรณีอีกคันหนึ่งก็คือจะเป็นรถเก๋งอะค่ะก็คือเบี่ยงเข้ามาชนใช่ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นใครอยู่ในเหตุการณ์หรือว่ามีกล้องหน้ารถอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเติมอยากให้ส่งเป็นไฟล์หรือว่าส่งให้ทางเราก็ได้อะค่ะ
2: ก็คือเป็นวันที่2พฤษภาคมวันเสาร์
8: ใช่ค่ะ
2: เวลา
8: วันนั้นน่าจะเป็นวันหยุดนะคะใช่
2: ใช่วันเสาร์ตรงกับวันเสาร์
8: ใช่ค่ะ
2: เวลาประมาณเท่าไหร่นะ16นาฬิกาเหรอ
8: 16นาฬิกาค่ะ
2: ช่วงเย็นเนาะ4โมงเย็นเนาะ
8: ใช่ใช่ค่ะ
2: เป็นฝั่งเพชรบุรีจากพร้อมพงที่จะไปทองหล่อ
8: ใช่ค่ะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายจะไปทางประตูน้ำ
2: อ๋อโอเค
8: ใช่จะเป็นแยกตรงนั้นจะเป็นแยกพร้อมพงซอยเพชรบุรี38/1
2: โดยประมาณเนาะ
8: ใช่ค่ะ
2: ตรงแยกเลยเหรอหรือว่าเลยแยกไปหน่อยหรือยังไงที่เกิดเหตุ
8: ก็คือจะเป็นช่วงคอสะพานลงมาก่อนถึงแยกค่ะ
2: ก่อนถึงแยก38/1เนี่ยเนาะก่อนถึงพร้อมพงเนี่ยเน
8: า
2: ะ
8: ใช่ค่ะ
2: อ๋อก่อนถึงนิดเดียวเองอะสิ
8: ใช่ค่ะตรงช่วงตรงนั้นจะเป็นจะมีตรงตึกอีตันไทยอะค่ะ
2: อ
8: ๋
2: อ
8: ใช่ใช่ใช่
2: โอ้ยแล้วคุณพ่อเป็นอะไรมากไหมครับจนถึงตอนนี้
8: ก็ตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการค่ะก็จะเป็นแผลตั้งแต่ข้อเท้าลงไปจนถึงเท้าก็คือจะหายช้านิดนึงเพราะว่าแรงโน้มถ่วงอยู่ที่เท้าอย่างเง
2: ี้
8: ย
2: โอ้ยแล้วท่านเดินยังไงไหวครับเนี่ยตอนนี้
8: ก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่วันที่2มาก็คือรักษาตามอาการล้างแผลทุกวันเงี้ยค่ะก็คือเดินตอนนี้เดินได้แล้วเท้ายุบแล้วค่ะไม่บวมแล้วค่ะ
2: อันนี้ข้างไหนอะข้างซ้ายข้างขว
8: าเป็นข้างซ้ายค่ะ
2: ข้างซ้ายเนาะ
8: ใช่ค่ะ
2: ยังไงเอาใจช่วยคุณพ่อด้วยนะครับ
8: ขอให้หายมากเลยค่ะ
2: แล้วนี่ไปแจ้งความอะไรหรือยังครับเนี่ย
8: ก็คือลงบันทึกประจำวันไว้แล้วค่ะ
2: ที่ไหน
8: ก
2: ็คือท้องที่
8: ที่สน.มักกะสัน
2: โอเคมักกะสัน
8: ใช่ค่ะจริงๆอะค่ะก็คือเราไปคุยแล้วแต่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะก็เลยว่าเราอยากให้เห็นเหตุการณ์ชัดๆก่อน
2: คือตกลงกับคู่กรณีหรอหรือว่าตกลงกับใครที
8: ่ไปคุยก็คือคุณตำรวจอะค่ะเพิ่งนัดร้อยเวรนะคะเพิ่งนัดมาคุยวันที่15ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะกับคู่กรณีด้วยแล้วก็ประกันของคู่กรณี
2: ก็คือเบนซ์เนี่ยนะ
8: ใช่
2: แล้วยังไงต่อ
8: และทีนี้ก็คือยังคุยยังตกลงกันไม่ได้ก็คือเราคุณตำรวจชี้ให้เราว่าเป็น
2: ประมาทร่วม
8: ผิดใช่ยังไม่ประมาทร่วมค่ะ
2: เราผิดเลย
8: ใช่ใช่ใช่ก็คือเราก็แบบยังก่อนได้ไหมคะถ้างั้นเราขอไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอยากเห็นแค่จุดนั้นเลยว่ามันชนยังไง
2: คุณพ่อขับมาทางตรงใช่ไหมขับมาทางตรง
8: ทางตรงทั้งคู่เลยค่ะ
2: แล้วคือคันนี้เขาอยู่ข้างหน้าคุณพ่อหรอหรือว่
8: าคันนี้ค่ะเขาจะอยู่ในเลนในสุดใช่ไหมคะและช่วงลงสะพานมามันจะเป็นคอขวดมันจะเหลือสองเลนที่จะเป็นขาออกเพชรบุรีอะค่ะก็คือเบี่ยงลงมาเสร็จปุ๊บมันจะแตกออกเป็น3เลน
2: ครับ
8: ใช่แล้วก็คือมันตอนนี้ก็คือได้ไฟล์จากตึกข้างๆมาแล้วแต่ว่าก็คืออยากเห็นกล้องหน้ารถของช่วงเวลานั้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: แสดงว่าคุณพ่อนี่คือไปชนเข้าด้านท้ายของรถเบนซ์คันนี้หรอ
8: ไม่ค่ะก็คือรถในรถรถของคุณพ่อค่ะก็คือโดนกันชนซ้ายของรถเบนซ์ชนตรงโชกหน้าเงี้ยล้มลงเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เลนไหนเลนกลางเลนซ้ายเลนขวา
8: ก็คืออยู่มาจากลงสะพานมาใช่ไหมคะก็คืออยู่เลนซ้าย
2: เลนซ้าย
8: เลนซ้ายแล้วเนี้ยก็คือจะเบี่ยงเลอยู่เลนในค่ะเลนขวาก็คือเลนใน
2: อ่าฮะ
8: ใช่ก็ ก็คือมาลงมาอย่างเงี้ยค่ะลงมาจากคอสะพานเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกออกเป็น3เลน
2: อือครับ
8: ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือในช่วงจังหวะนั้นน่ะก็คือเราไม่เห็นตอนที่ชนใช
2: ่แล้วเขาไปล้มตรงไหนเขาไปล้มเลนกลางหรือเขามาล้มเลนซ้ายหรือเขาไปล้มเลนขวา
8: ก็คือแตกออกไป3เลนใช่มั้ยคะจะมีเลนซ้ายสุดก็คือเลนที่1เลนกลางก็คือเลนที่2เลนในสุดก็คือเลนที่3ใช่มั้ยคะก็คือมาล้มในเลนที่3เพราะว่ารถเบนซ์นะคะเบี่ยงจากเลนในมาเลนที่2ก็คือเลนกลางใช่ค่ะก็เลยถูกการเฉี่ยวชนก็เลยยังไม่เห็นคลิปตรงนั้นว่าแน่ชัดอย่างเงี้ยค่ะว่า
2: อันนี้คือจากคำให้การของทางคู่กรณีเรา
8: ใช่ทั้งคู่
2: แล้วก็ค
8: ุ
2: ณพ่อด้วย
8: ใช่ค่ะ
2: ก็อยากจะใครมีหลักฐานเนาะ
8: ค่ะ
2: ก็ช่วยส่งมาว่าแล้วตอนนั้นรถวิ่งเยอะมากน้อยแค่ไหนครับตอนช่วงเวลานั้น
8: ก็น่าจะเรื่อยๆนะคะเป็นเพราะมันเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะก็ไหลเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขับมาเร็วไหมครับทั้งคู่นี่ความเร็วประมาณเท่าไหร
8: ่มันเป็นช่วงที่ปล่อยไฟเขียวพอดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่รถก็ยังเยอะอยู
2: ่แล้วคุณพ่อแบบใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกอะไรไหม
8: ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยค่ะ
2: ไม่ได้บาดเจ็บที่ศีรษะเน
8: า
2: ะ
8: ใช่ค่ะ
2: ได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าใครมีกล้องหน้ารถบันทึกไว้ได้เนาะวันเสาร์ที่2พฤษภาเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะ
8: แล้วก็เดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าก็คือในวันที่เกิดเหตุอะค่ะจะมีคุณลุงวินที่เห็นแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วลงมาช่วยก็ขอบคุณด้วยนะคะ
2: อ
8: ๋
2: อแต่เราไม่ทราบชื่อเขาเน
8: า
2: ะ
8: ใช่ค่ะไม่ทราบค่ะ
2: ครับยังไงเอาใจช่วยคุณพ่อนะขอให้หายไวๆส่วนเรื่องคดีความก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางหลักฐานที่เราหาเพิ่มแล้วกันเนาะ
8: ได้ครับ
2: ขอบคุณครับยินดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: คุณจิตติมานะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ใครที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้นะครับคุณพ่อเนี่ยขับรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุก่อนถึงซอยเพชรบุรี38/1นะครับตรงแยกพร้อมพงษ์อ่ะก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์นิดเดียวที่ลงมาจากสะพานจะเป็นสะพานนะฮะตรงนั้นน่ะที่มาด้านของเพชรบุรีขาออกก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์เล็กน้อยนะครับก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับใครที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้วันเสาร์ที่2 พฤษภาคม 2569ช่วงเวลาประมาณ4 โมงเย็นถนนเพชรบุรีขาออกก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์เล็กน้อยนะครับที่เป็นเหตุการณ์รถเก๋งเบนซ์นะชนกับทางรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าสามารถบันทึกเหตุการณ์ตอนนั้นไว้ได้นะครับแจ้งกลับได้ที่จสร้อยนะหรือว่าคุณจะไปติดต่อที่สน.มักกะสันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาไปแจ้งความที่สน.มักกะสันกันอยู่นะครับหรือว่าจะแจ้งมาทางจสร้อยก็ได้นะส่งหลักฐานมาที่จสร้อยก็ยินดีเลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะหรือว่าจะแอดไลน์จสร้อยแล้วก็ส่งคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถดังกล่าวมาได้เลยนะครับไลน์ของจสร้อยนะเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS100พิมพ์ติดกันช่วงนี้พักกันก่อนครับ
7: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
10: ไรหรือจะไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีส

0: กันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรี

0: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

ข้อมูลจากการประปานครหลวงนะครับในช่วงเวลานี้มาติดตามไปพร้อมๆกันครับการประปานครหลวงกปน.เร่งเดินหน้าค้นหาและซ่อมจุดรั่วต่อเนื่องคืนนี้หลังท่อประปาขนาดใหญ่ใกล้แยกศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างอื่นนางนิสพัฒน์วงพัฒน์นะครับผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ10ในฐานะโฆษกการประปานครหลวงกปน.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสาเหตุเกิดจากหัวเจาะงานก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงเจาะโดนท่อประปาขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำรั่วไหลและกระทบต่อการจ่ายน้ำในหลายพื้นที่โดยตลอดคืนที่ผ่านมากปน.ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมคืนผิวการจราจรและทยอยเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสำรองน้ำไว้ใช้โฆษกกปน.กล่าวเพิ่มเติมว่ากปน.จะเข้าดำเนินการต่อเนื่องอีกครั้งในคืนวันนี้21พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง9โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเพื่อเร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดรั่วเพิ่มเติมโดยหากพบตำแหน่งรั่วชัดเจนจะดำเนินการซ่อมทันทีแต่หากยังไม่สามารถระบุจุดรั่วได้ครบถ้วนอาจจำเป็นต้องดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มเติมในวันถัดไปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินที่ซับซ้อนประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามกปน.ยังคงเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังภายใต้หลักการทางวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การซ่อมเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดด้วยความห่วงใยประชาชนขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าก่อนการเข้าดำเนินการในคืนนี้โดยกปน.คำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การซ่อมท่อประปาจนถึงการเปิดจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ระบบให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างปลอดภัยภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัยหรือ Water Safety Plan อย่างเคร่งครัดจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำประปาประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง FacebookMWA Thailand หรือสอบถามผ่าน MWA Call Center 1125ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.ด้วยนะครับมีข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกนะครับทางหลังไมค์แจ้งนะครับเป็นข้อมูลของสภาพการจราจรนะครับคลองหลวงรับแจ้งจากคุณชัยรัตน์พหลโยธินมุ่งหน้าไปวัดพระธรรมกายเขาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณวิชาญเพชรเกษมฝั่งที่มาจากศาลายาต่อเนื่องพุทธมณฑลสาย4อุทยานนะครับยังเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองมีการทำงานทางหลวง304การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าก่อนถึงแยกพนมสารคามประมาณ500เมตรมีลักษณะเป็นแนวก่อสร้างกีดขวางทุกช่องทางของช่องทางหลักฝากเตือนให้ระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยครับคุณสอครุในการจราจรพิเศษด้านฝั่งบแหวนตะวันตกจากต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปพรานกสาย4บริเวณช่วงต่างระดับเพชรเกษมการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณบุญเกิกฤทธิ์รถติดอรุณอมรินทร์ฝั่งขาเข้าแยกอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกศิริราช
การจราจรเขาบอกว่าชุลมุนวุ่นวายมากๆเลยอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการจราจรให้หน่อยมีทั้งรถจอดแช่มีทั้งรถที่วิ่งเบียดปัดเลนกันตอนนี้การจราจรติดขัดมากในพื้นที่นะครับทั้งสองฝั่งนะคุณอัญชลีบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมแว่นสายตาสีดำตอน 9 นาฬิกานั่งจากตลาดอตก.มาลงที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นแว่นสายตาสีดำนะช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับมีทางด้านของคุณนวราเนี่ยที่บอกว่าประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกระเป๋าทรงกลมสีดำคล้ายกับกระเป๋าใส่เครื่องสำอางข้างในมีพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับสัมภาษณ์มีไมโครโฟนด้วยขึ้นรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนขับเนี่ยเปิดจสร้อยฟังขึ้นมาจากวัดเทพลีลามาลงที่บริษัท JSL ลาดพร้าว107ตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่ช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนซอยมิตรไมตรี14เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไปที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวนะครับประกอบกิจการเปิดร้านขายของชำเพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็รีบดำเนินการควบคุมล่าสุดเห็นบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตอน 15:28 บอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมภายในซอยมิตรไมตรี14นะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกด้วยนะครับแล้วก็ทางศูนย์วิทยุพระราม199ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับการจราจรหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเร่งด่วนใกล้จะหลัง 16 นาฬิกาก็รับแจ้งว่าสะพานตากสินท้ายแถวยาวไปอยู่กรุงธนบุรีแล้วก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินพระราม1สุขุมวิทอโศกสุขุมพญาไทอุรุพงษ์ราชเทวีประตูน้ำที่บอกว่ารถเยอะขึ้นสาทรใต้สะพานพระปกเกล้าออกราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกนะครับราชวิถีจรัญไปกลับบางขุนนนถนนสิรินธรที่จะขึ้นสะพานสังฮีพญาไทแยกราชเทวีไปกลับศรีอยุธยาไปกลับใต้ทางพิเศษศรีรัฐพระราม4สะพานเหลืองสามย่านสารแดงรับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหลัง16นาฬิกาครับช่วงนี้รอเตรียมตัวรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำฤกบุตรค่ะชุดสืบสวนเตรียมขึ้นจำลองเหตุการณ์บนรถไฟอีกรอบพร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเพื่อเช็คการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
1: แต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ตำรวจประชุมความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหลังขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์วานนี้หลังสังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องน้ำหนักขบวนรถไฟกับระยะเบรกรู้ตัวเจ้าของรถที่จอดคร่อมรางวันเกิดเหตุแล้ว3คันเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: ท่านตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยหลังประชุมติดตามคดีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางว่าการจำลองเหตุการณ์บนขบวนรถไฟเมื่อวานนี้เป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานขับรถไฟว่าสามารถมองเห็นสัญญาณธงและสัญญาณไฟได้ในระยะเท่าใดโดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าพบว่าสามารถมองเห็นสัญญาณไฟสีขาว5ดวงได้จากระยะไกลซึ่งหมายถึงเส้นทางข้างหน้าปลอดภัยพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆบนขบวนรถไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ขณะนี้พนักงานผู้อ่านแถบวัดกำลังเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนอกจากนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคนขับรถไฟช่างเครื่องพนักงานดูแลรักษารถรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งหมดพร้อมเตรียมจัดทำคลิปจำลองเหตุการณ์แบบตัดต่อภาพเป็นช็อตเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์คดีอย่างละเอียดขณะเดียวกันหลังสังคมตั้งข้อสังเกตว่าการจำลองเหตุการณ์ครั้งล่าสุดแตกต่างจากวันเกิดเหตุจริงเนื่องจากขบวนรถไฟในวันเกิดเหตุบรรทุกสินค้าน้ำหนักหลายตันแต่ขบวนที่ใช้จำลองเป็นเพียงขบวนโดยสารโดยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าการจำลองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องน้ำหนักหรือระบบเบรกโดยตรงอย่างไรก็ตามคณะทำงานเตรียมพิจารณาขึ้นจำลองเหตุการณ์บนรถไฟอีกครั้งเพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเบรกมาให้ปากคำในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันฝ่ายสืบสวนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ครอบครองรถยนต์ที่จอดคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุได้แล้ว3คันส่วนรถจักรยานยนต์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาว่ารถคันใดจอดขวางรางก่อนเกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: แม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและขอบคุณน้ำใจจากกลุ่มคนไทยในต่างแดนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจปกป้องประเทศคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: พลโทวีรยุทธ์ลักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลบริเวณปราสาทตาเหมือนทมและพื้นที่ช่องเสม็ดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีเพื่อรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนภารกิจกองทัพจากกลุ่มคนไทยใจดีที่คาโก้สหรัฐอเมริกาและคณะศิษย์เก่าลอวสส .07 ที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้กำลังพลแนวหน้าโดยแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในน้ำใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่ากองทัพภาคที่2จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อความสุขของประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
9: ชาติวินัยกล้าหาญ
10: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บป่ะค่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชูชาติ
1: ผู้จัดการ
0: เป็นใหญ
1: ่กอยเตอร์ผู้จัดการ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเล่นเยอะสิบปีกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากำลังเรามีทีมผ่าตัดใช่ไหมแม่แน่
2: มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
3: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่มาสั่ง
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขับคุณแม่ท่าน

0: โยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจัดสลอยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีทางคุณอนุกูลนะครับบอกว่าราชสีมาราชวิถีสังฮีติดเลยนะครับนี่ก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วก่อนที่จะมาเน้นย้ำเรื่องของการจราจรนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของคุณดวลิศนะครับที่บอกว่ามีกิ่งไม้มันหักลงมาทับกับสายไฟนะอยู่ในซอยราชวิถีแล้วก็เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับคนงานที่บ้านเนี่ยได้กลิ่นเหมือนเหม็นไหม้ด้วยนะครับอยู่ภายในซอยราชวิถี2นะก็บอกว่าตรงหน้าบ้านเลขที่138เลยนะครับเราก็มีการประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้แล้วนะสำหรับกรณีจุดดังกล่าวที่แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็กรณีของคุณอภิชยานะครับที่บอกว่าลืมอินซูลินเอาไว้นะครับก็บอกว่าตัวยาเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน 1-2 วันอยู่ในกระบอกนะครับเก็บความเย็นเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็บอกว่าขนาดเท่ากระบอกน้ำไซส์ปกติเนี่ยแหละนะครับลืมไว้อยู่ประมาณ4หลอดนะครับที่อยู่ในกระบอกที่บอกเนี่ยนะครับเก็บความเย็นเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าเขาจำได้ว่าเป็นสีเหลืองนะฮะเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่เขียวเหลืองน่าจะเป็นสีเหลืองซะมากกว่านะครับเพราะว่าผู้แจ้งเขาก็ยืนยันว่าเป็นสีเหลืองนะสำหรับแท็กซี่ที่บอกว่าทะเบียนมม.กไก่187กทม.ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนเที่ยง50นาทีเขามีขวดยาอินซูลินอยู่4ขวดนะครับอยู่ในกระบอกเก็บความเย็นสีน้ำเงินนะฮะขึ้นจากคลังสินค้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปตลาดหัวตะเข้หลังจากนั้นก็นั่งกลับมาที่คลังสินค้าสุวรรณภูมิจุดเดิมที่เขาขึ้นนะครับเขาบอกว่าลืมไว้ที่เบาะหลังแล้วก็ยืนยันว่าเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะมม.กไก่187กทม.นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยง50นาทีที่ผ่านมาถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกับคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองมม.กไก่187กทม.รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับหน่อยนะครับจสร้อย1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะช่วงนี้มาเริ่มศูนย์ข่าวจราจรเบรกแรกกันนะครับมีรับแจ้งว่ารถติดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาทรใต้พระราม1เพลินจิตชิดลมพระราม4สะพานพระปกเกล้าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าก็รถเยอะรวมไปถึงด้านของอโศกมนตรีเคลื่อนตัวได้ช้านะครับไปกลับเลยพญาไทจากรางน้ำแยกพญาไทแยกราชเทวีหนาแน่นนะครับถนนศรีอยุธยาทั้ง2ด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสมณีแยกศรีอยุธยาติดขัดเช่นเดียวกันนะครับถนนราชวิถีมุ่งหน้าไปแยกสังฮีเคลื่อนตัวได้ช้าบรมราชชนนีนะครับแยกบรมเชิงทางขึ้นปิ่นเกล้าทางลงยังใช้การได้นะครับแต่ทางฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ดูรถจะมากนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกศิริราชรวมไปถึงจรัญสนิทวงศ์จากบางพลัดมุ่งหน้าบรมจากบรมต่อเนื่องไปไฟฉายหนาแน่นบริเวณช่วงจุดตัดบางขุนนนท์ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้ง2ด้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันนะครับข้อมูลจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลานี้ครับทางกฟผ.เสริมความมั่นคงชายแดนไทยสนับสนุนโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดครับเมื่อเร็วๆนี้นางรังสินีประกิตท่านผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพลเรือตรีอมรเทพบุญยงรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดณกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจังหวัดจันทบุรีครับสำหรับระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอีกทั้งสภาพภูมิประเทศและสถานการณ์ทำให้ไม่สามารถขนส่งเชื้อเพลิงหรือใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้น้ำมันได้ดังนั้นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยจะช่วยให้กองกำลังสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกเพิ่มความพร้อมให้แก่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนอีกด้วยครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสียมาวิ่งมาจากห้าแยกมินบุรีพี
1: ่ครับพี่พันธ์เชิญเลย
2: ไปเรื่อยครับไม่การจราจรนี่อยู่หนาพี่แต่ว่ามันมีรู้สึกคล้ายๆเป็นล่มอะครับ
1: ล่ม
2: มันเป็นล่มใหญ่นะพี่
1: ล่มใหญ
2: ่มันล่วงอยู่บนสะพานข้ามแยกอ่ะกม8ครับผม
1: ขาเข้าเหรอพี่พัน
2: ขาเข้าครับขาเข้าเลนซ้ายพี่แต่ว่าไปถ้าตรงก็ไปมันไม่มีแล้วครับหายไปหมดแล้ว
1: อ๋อเป็นล่มยังไงล่มแบบชายหาดเงี้ยหรอ
2: ล่มชายหาดใช่ครับแต่ชายหาดที่ว่าเขากางชายหาด
1: ใหญ่ๆ
2: ม
1: ัน
2: เป็นชายล่มเขาขายของอะไรเงี้ยคร
1: ับ อ๋อโอเค
2: แต่ว่ามันเลือดเลยครับผมว่ามันเลือดเลยครับมันอันตรายมอเตอร์ไซค์วิ่งไปขึ้นเสียบได้นะครับ
1: คือเหลือตะโคง
2: เหล
1: ือ
2: แต่โค้งม
1: ัน
2: ใช่
1: ถูกป่ะอ๋อฮะอยู่เลนซ้ายใช่ไหม
2: ครับอยู่เลนซ้ายครับอยู่เลนซ
1: ้
2: าย
1: ฮะรถติดไหมเนี่ย
2: วิ่งมาถึงปากซอยนวลจันทร์ก็ไม่ค่อยไม่มีปัญหาเล็กน้อยตรงยูเทิร์นรถกลับครับผม
1: ครับผม
2: ตอนนี้ผมมาอยู่ซอยซอยอะไรนะซอยมายาลาบ
1: เป็นไงบ้างติดไหมมายาลาบ
2: ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับ
1: ยังใช่ได้
2: จอดด้วยกันได้ดีครับแดดร้อนครับผม
1: แดดเอาแดดยังร้อนอยู่หรออ
2: ุ้ย36องศาพี่ใช่ไหม
1: โอ้โหครับผม
2: มันร้อนร่มมันร้อนร่มวันที่31
1: จะแห่วันไหนอ่ะ
2: 31ไม่ได้เหรอเขาบอก3 ที่ ที่ลอนดอนเขาบอกรอถ้วยใหญ่ก่อน
1: อ๋อจะเอาทีเดียว2ถ้วยเลยใช่ไหมจะแห่พร้อมกันใช่ไหม
2: ลอนดอน
1: โอเคได้ครับดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณครับพี่พันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้ฝากท่านที่ตามหลังมาระมัดระวังด้วยนะครับสะพานข้ามแยกหลักกิโลเมตรที่8หรือว่ากม8รามินทราฝั่งขาเข้านะจะมีโครงล่มเป็นล่มแบบล่มชายหาดอ่ะแต่ว่ามันเหลือแค่โครงอ่ะที่เป็นเหล็กอ่ะนะฮะฝากระวังด้วยนะครับมันอยู่เลนซ้ายนะเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ก็บอกว่าต้องเบี่ยงหลบกันแต่ว่าการจราจรยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเห็นบอกว่าพี่พันธ์บอกว่ายังใช้ได้นะไปกลับคุณเอ็มบอกว่าถนนราชดำริสารสินมุ่งหน้าสารแดงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยติดนิ่งมานานกว่า30นาทีแล้วเขาบอกว่าแนะนำใครที่จะมาราชดำริหลีกเลี่ยงดีกว่านะขอบคุณคุณเอ็มด้วยนะฮะแล้วก็คุณวิชาญบรมหน้าศูนย์การแพทย์กาญจนพิเศษมีรถเก๋งรถแท็กซี่จอดรอรับส่งคนไข้อยู่ช่องทางซ้ายคู่ขนานระยะทางที่จอดเนี่ย500เมตรเลยฝากระวังด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านคุณปิยะชาติสุขุมวิทขาออก สัญญาณไฟจราจรเทพารักษ์ฝั่งสุขุมวิทหมายถึงตัวเสาสัญญาณไฟจราจรมันหายไปนะครับ1เดือนแล้วยังไม่มีการมาติดตั้งใหม่เลยอ๋อเราก็เลยมีการสอบถามไปทางด้านของท่านพันตำรวจโทวัชรพลลึดีชุติพรนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือท่านให้ข้อมูลมาบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับก็เลยทำให้เสาจราจรตัวนี้มันหักไปเขาก็เลยต้องยกออกไปและเดี๋ยวจะมีการนำตัวใหม่มาติดตั้งให้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนึงขอบคุณท่านสารวัตรด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะก็เลยทำให้เสาจราจรเนี่ยมันหักเขาก็เลยต้องยกออกไปส่วนของใหม่จะมาแล้วก็จะมาติดตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ที่รับผิดชอบเรื่องสัญญาณไฟให้อีกทีนึงขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือด้วยนะครับเขาบอกว่าการจราจรก็ชะลอตัวกันนะบริเวณจุดดังกล่าวคุณชัยรัตน์คลองหลวงพหลบางขันนะครับเห็นบอกว่าเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสียมา
1: สวัสดีครับ
3: ตั้งแต่รายการวิทยุอันดับหนึ่งของเอเชียอาคเนและแปซิฟิกนะฮะ
1: โอ้โหเริ่มขยายขอบเขตไปเรื่อยๆนะเริ่มแบบลงทะเลละลงมหาสมุทรละเออครับครับ
3: ก่อนหน้านี้ก็อยู่304นะคุณเสียมา
1: อ๋อวันนี้ไปทำอะไรครับ304
3: เอาผมไปส่งของให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณสิครับ
1: อ๋อครับ
3: ก็ตรง304ก็ตรงช่วงอำเภอพนมสารคามก็มีแนวก่อสร้างทางข้ามแยกอยู่นะคุณเสมา
1: ครับผม
3: ครับเขาก็จะปิดในช่องทางหลักนะครับ
1: ท้ายยาวมากไหมอ่ะพี่ต้อม
3: ท้ายไม่ได้ยาวมากครับแต่ว่ารอไฟแดงนานหน่อยอ่ะประมาณ3รอบ
1: โอ้โห
3: กว่าจะได้ไป
1: 3รอบเลยเหรอ
3: ใช่เพราะว่ารถช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยรถที่จะกลับเข้ากรุงเทพจะเยอะนะคุณเสมา
1: คือขาเข้าใช่ไหม
3: ใช่ใช
1: ่ครับครับ
3: แต่ว่าขาออกอ่ะสบายๆเลยนะ
1: ครับผม
3: แถวสั้นเลยก็ไฟแดงเดียวก็พ้นแล้ว
1: อืมฮะฮะ
3: ก็จะมีการก่อสร้างตั้งแต่ตรงพนมเนี่ยนะครับยาวๆมาเลยถึงบางค้าเลยนะ
1: อืม
3: กำลังขยายการจราจรนะครับ
1: ครับ
3: ใกล้ๆจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้จะไปนิคม304ก็จะได้สะดวกหน่อยนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าทางจากนิคม304ขึ้นไปกระบินอันนี้ก็ยังไม่ดีอยู่เลยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
3: ใช่ครับยังไม่แน่ใจว่าจะซ่อมและขยายเมื่อไหร่นะครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
3: ขณะรายงานเนี่ยผมไม่อยู่เข้าหลงแพ่งมาครับคุณเสมา
1: ครับ
3: เนื่องจากว่าจะประหยัดค่ามอเตอร์เวย์หน่อยฮะ
1: จะประหยัดทำไมในเมื่อคุณเบิกได้นะครับ
3: อุ้ยอันไหนเราช่วยเจ้านายที่น่ารักแน่เนี่ยเราก็ช่วยนะครับผมนะครับค่อยไปเบิกค่าเลี้ยงลูกค้าพอฮะ
1: เจ้านายบอกว่าขออย่างเดียวอย่าเบิกเกินก็พอ
3: นี่ไม่มีครับแหมเบิกตามจริงนะครับผม
1: ครับ
3: เข้าหลงแพ่งไปนะเสียแม่ก็ไม่มีปัญหานะตรงเนี้ยตรงเส้นหลงแพ่งเนี่ยทำถนนเสร็จหมดแล้วนะ
1: ฮะครับ
3: การได้สบายๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
1: ครับ
3: ต่อเนื่องเข้ามาเขตบางบ่อสมุทรปราการนะครับ
1: อืมเป็นไงบ้างครับ
3: สบายๆครับคุณเสมา
1: ครับ
3: ตอนนี้ผมกำลังจะเข้ามอเตอร์เวย์ตรงนี้แหละตรงที่ตัดกับเส้นหลงแพ่งนี่แหละ
1: ครับผม
3: ครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคุณเสมา
1: ใช้สายไหนอ่ะสาย7เข้ามาหรอหรือไง
3: ใช่ใช่ใช
1: ่สาย7ไม่ติดสาย7ไม่ติด
3: ตัดบางใบอินอะไรดีครับคุณเสมามุ่งหน้าเข้าพระราม9
1: ใกล้กาญจนาตะวันออกตรงมอเตอร์เวย์สาย9ก็ไม่ติดนะตอนเนี้ยก็ไม่ติดหรือว่าจะเข้ามาตรงทางพิเศษศรีรัตน์ต่อเนื่องฉลองรัตน์อะไรที่คุณเคยไปตอนนั้นมันก็ไม่ติด
3: ใช่
1: ได้ใช่ได้ใช่ได้อยู่ยังไม่มีปัญหา
3: จะรีบเข้าออฟฟิศได้ถึงเร็วๆหน่อยฮะนะครับจะได้ทันเจ้านายได้เห็นหน้านิดนึงนะครับผม
1: แต่ว่าตรงศรีวราเห็นว่ามีรถเยอะขึ้นนะแต่มันก็ยังไม่ติดอ่ะมันจะติดด้านประชาอุทิศอ่ะทางฝั่งเหม่งจ่ายทางนู้นมากกว่านะ
3: สภาพอากาศตรงนี้นี่ก็มีแดดอ่อนนะคุณเสมานะ
1: ครับผม
3: แดดก็จะเหมือนลิเวอร์พูลครับคุณเสมา
1: อ่อน
3: นะครับผม
1: อ่อนอ่อน
3: ส่วนตรงช่วง304นี่ก็มีฝนปล่อยๆทั้งเส้นเลยนะ
1: เหรอฮะ
3: ใช่ครับมีฝนทับปล่อยๆเล็กๆครับเป็นออกเล็กๆ
1: ครับผม
3: พอเข้าเขตบางค้ามาก็ไม่มีฝนแล้วมาต่อเนื่องเนี่ยเข้าบางบ่อผ่านมาเข้าเขตกรุงเทพแล้วก็บางตรงนี้แล้วก็ไม่มีฝนแล้วครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
3: ก่อนจบการรายงานขออนุญาตถามคุณเสมานิดนึงครับ
1: ครับผม
3: ถึงมาเคยโดนใครเดินชนไหล่ไหมคร
1: ับไม่ครับไม่ส่วนใหญ่ผมเดินหลบผมไม่ปะทะกับใครผมไม่ชน
3: ครับก็เวลาไปที่คนเยอะๆมันก็ต้องมีชนบ้างนะคุณเสมานะก็อย่าไปโกรธเขานะ
1: ครับผม
3: เนี่ยพอดีเมื่อตอนกลางวันก็มีน้องเขาเดินมาชนไหล่ผมคนนึงคุณเสมา
1: เหรอทำไงอ่ะ
3: ก็เป็นน้องนักศึกษาครับผู้หญิงครับ
1: อ๋อฮะ
3: ผมก็เลยบอกน้องเลยว่าช่วยมาเดินชนอีก20ครั้งได้ไหมครับยินดีจะให้ชนเลยครับคุณเสมาฮะ
1: แค่นี้เหรอพี่แค่นี้เหรอพี่ต้อม
3: ใช่ครับแค่นี้เลยฮะ
1: พี่กลับไปเบิกตังค์เหรอปะพี่รีบกลับไปเบิกตังค์ดีกว่าเจ้านายรอแล้วพี่
3: ครับผมจบการรายงานครับตรงนี้ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมพรนะครับใช้ตั้งแต่นู่นเลยฮะพนมสารคามมานู่นเลยบางคาเข้ามาเลย304ก็บอกว่ามีแนวก่อสร้างตรงบริเวณช่วงแยกนะฮะผ่านพ้นจุดนั้นมาก็ใช้ได้ไฟแดง3รอบถึงจะผ่านมาได้แต่พอผ่านมาได้แล้วก็ไม่ค่อยติดละต่อเนื่องมาหลวงแพ่งเข้ามาทางด้านของบางบ่อและกระบังเข้ามายาวๆก็เมื่อสักครู่สอบถามมอเตอร์เวย์สาย7ก็ยังไม่ติดนะต่อเนื่องมาสาย9บางปะอินก็ไม่ติดนะหรือว่าจะมาทางด้านของทางพิเศษศรีรัตน์ต่อเนื่องไปฉลองรัตน์ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างที่บอกนะครับว่าทางฝั่งเหม่งจ๋ายรถเยอะขึ้นประชาอุทิศนู่นน่ะนะฮะแต่ว่าด้านของศรีวราที่พี่ต้องเขาจะกลับออฟฟิศเขาเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่เรียบด่วนนะผมเพิ่มเติมให้เรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์เป็นฝั่งขาออกนะที่เริ่มมีชะลอตัวหน้าห้างบ้างผ่านพ้นลาดพร้าวมาบ้างก่อนถึงเกษตรบ้างแต่พอผ่านพ้นจุดนี้ไปทางด้านของวัชรพลเนี่ยใช้ได้นะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับรามินทาแถวมยาลาบกม6กม8ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้ง2ฝั่งครับแจ้งวัฒนะหน้าสู่ราชการขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วแต่ทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าห้างเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเลี่ยงเมืองปากเกร็ดให้แยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรกรณีเรื่องของเสาสัญญาณไฟจราจรมันเป็นยังไงครับมันหักไปหรอหรือว่ามันเป็นยังไงครับในพื้นที่ครับ
2: ครับเสาสัญญาณไฟจราจรตรงแยกเทพรักษ์สุขุมวิทขาออกตรงหลังป้อมตู้กดไฟจราจรนะครับ สาเหตุที่ตอนนี้ไม่มีเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับมีรถยนต์มาชนเสาทำให้เสียหายทั้งหมดทั้งต้นเลยครับ
1: อันนี้นานหรือยังครับเหตุนี้ที่เกิดเนี่ยฮะ
2: น่าจะนานหลายเดือนแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการก็กำลังดำเนินการอยู่กับประกันภัยของทางรถยนต์อยู่ครับ
1: อ๋ออันนี้เรามีการสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยการจราจรยังไงในพื้นที่ตรงจุดนั้นนะครับ
2: สำหรับจุดนั้นน่ะมีเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็มีผู้ควบคุมสัญญาณไฟอยู่ครับแล้วก็ทุกช่องทางทุกเส้นมีสัญญาณไฟรองรับอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าทางสุขุมวิทขาออกรถที่มาจอดตรงภายในเส้นนะครับไม่ล้ำเส้นออกไปก็จะเห็นไฟสัญญาณไฟจราจรอยู่ครับอยู่ข้างบนยังเห็นได้อยู่ครับ
1: ครับแล้วเขาบอกระยะเวลาไหมครับว่าอีกสักเท่าไหร่กว่าเขาจะนำมาติดตั้งให้ใหม่หรือยังไงอะตอนนี
2: ้ขั้นตอนนี้เคยประสานไปแล้วครับก
1: ็
2: ขั้นตอนก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อมันเป็นของหน่วยงานไหนเป็นของที่ไหนครับที่สอบถามไป
2: สัญญาณไฟจราจรเป็นของแขวงทางหลวงสมุทรปราการรับผิดชอบอยู่ครับ
1: อ๋อได้ครับได้ครับแล้วการจราจรในพื้นที่เวลาช่วงเร่งด่วนแบบนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตรสำโรงเหนือ
2: ช่วงเวลานี้นะครับในพื้นที่ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรซึ่งทำให้เกิดการติดขัดหนาแน่นจะมีสุขุมวิทก็ลดน้อยเทพรักษ์ก็ยังลดน้อยครับมีหนาแน่นเฉพาะถนนศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าขาออกครับตรงบริเวณจุดกลับรถก่อยอถึงเขตติดต่อของนครบาลคือลาตาลครับเนื่องจากว่าผู้ปกครองจะมารับนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแล้วก็หลัง16ในการ30นาทีก็โรงเรียนในซอยแบลิ่งอย่างเซนโยเจริญพงศ์ก็จะเลิกเรียนก็จะทำให้การจราจรหนาแน่นอยู่ครับ
1: มีฝนไหมครับช่วงเย็นนี้ในพื้นที่ครับ
2: ยังตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับท้องฟ้าก็ยังมืดสลัวแต่ยังไม่มืดขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: ครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียเพิ่มเติมเข้ามานะครับช่วงเย็น
2: ไม่มีครับช่วงนี้ยังไม่มีครับ
1: ครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่หน่อยไหมครับเชิญได้เลยนะครับท่านสารวัตร
2: ครับก็ช่วงนี้ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็ทั้งเช้าและเย็นก็ให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆสักนิดครับเพราะเป็นช่วงที่ผู้ปกครองก็มาส่งนักเรียนหลังจากนั้นก็จะขี้คายเป็นภาวะปกติครับแล้วก็ช่วงฤดูฝนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับครับครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะครับก็กรณีเพิ่มเติมให้เรื่องของเสาสัญญาณไฟจราจรนะที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็เสียหายเขาก็เลยต้องรื้อออกไปก่อนชั่วคราวเดี๋ยวจะนำของใหม่กลับมาติดตั้งให้ณที่จุดเดิมตอนนี้ก็มีท่านเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการจราจรอยู่บริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็จะมีสัญญาณอีกตัวหนึ่งนะที่เมื่อสักครู่ท่านสารวัตรเพิ่มเติมให้ขอบคุณนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่ตอนนี้ก็เลิกเรียนตามหน้าสถานศึกษาต่างๆนะรถก็จะมากหน่อยนะครับมีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มารอรับบุตรหลานนะก็ส่งผลกระทบการจราจรในพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีฝนลงมาสำหรับพื้นที่สำโรงเหนือแล้วก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุรวมไปถึงรถจอดเสียนะครับคุณอภิชาติสวัสดีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้นะแล้วก็มีทางคุณอนุกูลคุณละพีแล้วก็คุณ 3Mคุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมข้อมูลมานะครับงามวงวานติดแล้วนะครับฝั่งขาออกก็บอกว่ารถเยอะนะเป็นช่วงแถวตัดบางเขนต่อเนื่องไปพงเพชรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าส่วนของรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแครายชะลอตัวครับมีท้ายแถวสะสมยาวขึ้นกว่าช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะตอนนี้สี่โมงครึ่งท้ายแถวเริ่มยาวละเข้ามาทางด้านของแยกแครายด้านของรัตนาธิเบศแต่ฝั่งกลับกันไปทางสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาเลยสะพานพระนั่งเก้าสองตัวตอนนี้ยังใช้ได้นะทั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับการจนาชะลอตัวไปทางด้านของบางใหญ่บางบัวทองฝั่งขาออกแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับจุดที่มีแนวก่อสร้างนะครับตั้งแต่บางบัวทองไปลาดหลุมแก้วไปทางโซนของเชียงรากสามโคกอะไรตรงนู้นเนี่ยเลี่ยงมาใช้ทางด้านของชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์นะครับมาใช้ทางฝั่งของ346เคลื่อนตัวได้นะครับผ่านตรงราชพฤกษ์วัดไผ่ฟ้าเข้าออกตัด345มาทางด้านของชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์จะดีกว่านะสำหรับท่านใดที่อยากจะหลีกเลี่ยงการจราจรพิเศษด้านฝั่งปู่แหม่ตะวันตกนะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็เห็นว่าราชพฤกษ์มันโล่งๆกว่านะก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรต่อเนื่องมาจากทางด้านของ347 346เนี่ยยังใช้ได้ตลอดเลยหรือว่าจะไปใช้ทางฝั่งของ307ก็ได้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่า345เขาจะชอบมีปัญหาตรงช่วงบริเวณก่อนถึงตัดกับราชพฤกษ์อ่ะจุดประจำของเขาอ่ะตรงนั้นรู้สึกจะมีข้ามคลองบางตันไนข้ามคลองบางตันไนเนี่ยจุดเนี้ยที่หลายๆท่านชอบแจ้งมาตั้งแต่หมู่บ้านปริชาตินะที่จะมุ่งหน้ามาข้ามคลองบางตันไนเนี่ยรับแจ้งตลอดเลยก่อนถึงคลองพระอุดมอ่ะเนี่ยจะเป็นช่วงเนี้ยที่เขาบอกว่ารถจะเยอะด้านของ345แต่พอเลยช่วงนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะครับที่จะมาราชพฤกษ์จะมาการจนาไปตรง340ก็ไปได้แล้วนะสำหรับ340วันนี้ชะลอตัวนะวันนี้ชะลอตัวนะตรงแถวตลาดนัดจรุนทรัพย์นะน่ะชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าว340บางบัวทองสุพรรณนะตรงหน้าตลาดเลยนะครับตลาดนัดจรุนทรัพย์เนี่ยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนทางด้านของสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์อันนี้ยังไม่ติดแล้วก็ฝั่งติวานนท์ไปสวนสมเด็จจะเป็นขาออกนะครับที่ดูแล้วรถจะเยอะกว่าขาเข้านี่ดูเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสีสมานมีชะลอตัวหน้าห้างกับใต้ด่วนส่งประพาก็ชะลอตัวมาทางของสีสมานเรียบคลองประปาชะลอตัวไปตัดสีสมานอ๋อแถวป๊อปปูล่าด้วยนะครับเนี่ยตรงเมืองทองด้วยนะเรียบคลองประปาที่มีชะลอตัวกันอยู่สำหรับแจ้งวัฒนะเข้ายังใช้ได้นะครับหลัก4มาวงเวียนบางเขนเคลื่อนตัวได้กลับกันรถจะแน่นมากกว่าหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับสามัคคีตอนนี้ยังใช้ได้นะเข้าออกแยกสามัคคีติวานนท์เลี่ยงเมืองใต้ด่วนประชาชื่นประชาชื่นรถเยอะนะครับช่วงแถวแถวตัดสามัคคีแล้วก็ด้านของพงเพชรท้ายยังสั้นนะบริเวณจุดนี้วิภาออกมาจากราชวิภาไปทางด้านของวัดเสมียนบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของหลักสี่ดอนเมืองขาออกรถมากกว่านะครับฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยดูว่าจะทำความเร็วได้ดีกว่ารัชดาภิเษกตั้งแต่ช่วงโค้งศาลอาญาไปรัชโยธิน1จุดแล้วที่ชะลอตัวหลังจากนั้นก็จะมีช่วงประชานุกูลผ่านพ้นวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไปไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันชะลอตัวนิดหน่อยตรงแยกวงสว่างวันนี้ท้ายแถวไม่ยาวนะเดี๋ยวต้องรอดูเย็นกว่านี้แล้วก็ประชานุกูลอันนี้เริ่มแน่นไปทางด้านของรัชวิภารัชโยธินถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะมีตรงรัชดาลาดพร้าวอีกจุดหนึ่งที่มีปริมาณรถมากพหลโยธินขาออก5แยกลาดพร้าวรัชโยธินเสนาเกษตรชะลอตัวนะครับฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงเสนามาจนถึงแยกระโจทินรถเยอะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแยกสะพานควายยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟทั้งไปและกลับหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าราชวิถีต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ช้าครับถนนราชพฤกษ์กับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมา
1: สวัสดีครับพี่เล็กเชิญเลยครับ
2: สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: ครับผมก็ใช้ราชพฤกษ์มาผมจริงๆผมก็มาจากนู่นน่ะมาจากสะพานพระรามที่4มาเรื่อยๆนะครับผม
1: ดีไหมราชพฤกษ์วันนี้ดีไหมครับ
2: ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับผม
2: จากพระรามที่4มาถึงวงเวียนบางขุนกองก็จะมีขาเข้าเนี่ยก็จะมีเชื่องวงเวียนนิดเดียวนะแต่ถ้าใครรอดดูวงไม่มีปัญหาก
1: ็
2: จะมีวงเวียนที่จะม้วนออกไปทางกาญจนาแค่นั้นเองเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่จะกลับรถกลับอะไรกันไปรับเด็กๆอะไรกันนะครับ
1: ครับผมครับ
2: มันก็มันจะมีโรงเรียนอีกฝั่งนู้นนะ
1: โรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมติดก็ชะลอตัวกัน
2: ใช่ก็จะมีนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับติดขัดอะไรมากมายส่วนฝั่งกลับกันจากช่วงแถวบางว่านะต่างระดับส่วนเรียบอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะขาเข้านี่ก็ยังชิวๆอยู
1: ่ครับ
2: ครับผมส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยตรงบางว่าเนี่ยก็จะมีช่วงที่จะเบี่ยงออกตรงที่จะเบี่ยงออกไอ้
1: เพชรเกษม
2: นะนั่นน่ะที่จะไปเบี่ยงออกเพชรเกษมทีเดียว
1: แค
2: ่นั้นเองไม่มีปัญหาพอเลยจุดสถานีมาแล้วก็ไม่มีปัญหามีชะลอตัวตรงแยกบางแวกจะไอ้เลี้ยวขวาไปจรัญ13นิดเดียว
1: ครับผม
2: ครับผมฝั่งกับกันก็ไม่มีปัญหาชั่วโมงนี้
1: คร
2: ับ ตอนนี้ผมก็เลี้ยวเข้ามาเพชรเกษมแล้วก็เพชรเกษมก็ยังไม่ไปถึงไหนก็ยังมองดูยังใช้ได้ครับพี่เสมาครับผม
1: ครับผม
2: ฝากไว้ตรงสถานีบางว่านะครับพี่เสมา
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่เล็กครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม

0: ร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ช่วงนี้มาติดตามการทำงานกันนะครับข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับวันนี้มีเรื่องของแขวงทางหลวงสมุทรปราการแจ้งให้ทราบนะครับเป็นข้อมูลเนื่องจากว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการ

0: คานสะพานลอยคนเดินข้ามบนทางหลวงหมายเลข34ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางบัว34ก็ถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่34+500บริเวณตลาดนำไทยปริมาณงาน1แห่งครับระยะเวลาปิดการจราจรในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569เวลา20 นาฬิกาถึงวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคมเวลา5 นาฬิกาปิดการจราจรช่องทางหลักหรือว่าเลนทางด่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครหลักกิโลเมตรที่34+800โดยให้เบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานนะครับวันเริ่มต้นสัญญา5 มีนาคม 2569วันสิ้นสุดสัญญา2 มิถุนายน 2569ระยะเวลาทำงาน90 วันโดยบริษัท IMMS จำกัดผู้รับจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผู้ควบคุมงานคุณวิเชียน0810995643แขวงทางหลวงสมุทรปราการ02-397-4103 02-206-3789กด1ต่อ53613 53617สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอขอบคุณในความร่วมมือขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ทางสคบเรียกทางวอลโว่ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไหม้ขนาดชาร์จนะฮะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันคุณบุษบงบุษปวนิชคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสมาคะก็เป็นประเด็นที่คนที่ซื้อรถไฟฟ้าวอลโว่มามีปัญหานะคะก็ทำให้ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลสคบคือคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะได้มอบหมายให้กับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือไปประชุมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากรถยนต์ไฟฟ้านะคะเป็นวอลโว่รุ่น X30นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเรียกวอลโว่คาร์ประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็มีกลุ่มผู้เสียหายร่วมรับฟังด้วยนะคะซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่นดังกล่าวและเกิดไฟไหม้ตามข่าวใน2กรณีนะคะซึ่งบริษัทได้เจรจาเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งมีทั้งเจรจาเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการเจรจาส่วนรถคันอื่นบริษัทจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องนะคะโดยจะเปลี่ยนทั้งชุดประมาณ90%และเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณ10%ค่ะซึ่งบริษัทวอลโว่ประเทศไทยนะคะก็บอกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนนั้นสามารถใช้ทดแทนได้นะคะปรับผ่านการปรับปรุงทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วซึ่งระหว่างการรอแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน70%อย่าชาร์จ 100% นะไม่เกิน70%แล้วก็จะมีการมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิ
0: ม
2: โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อวันที่18 พฤษภาคมและจะเริ่มเปลี่ยนให้ตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปก็คือ25 พฤษภาคมนี้โดยศูนย์บริการช่างผู้เชี่ยวชาญ15 แห่งรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22 คันคาดว่าจะเปลี่ยนดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่31 สิงหาคมนี้นะคะซึ่งบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยย้ำว่าบริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อคืนส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์บริษัทขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อน
0: มันเป็นเฉพาะรุ่นนี้ไหม
2: เป็นไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกิดไฟไหม้เนี่ยจะเป็นรุ่นนี้
0: ใช่ใช่เพราะ รุ่นนี้ได้รับแจ้งเยอะนะ
2: ใช่เพราะว่า
0: เผออะไรก็
2: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวอลโว่คาร์เนี่ยทางด้านเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือกลายเป็นบริษัทจีลี่เป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งเข้าซื้อกิจการวอลโว่คาร์ตั้งแต่ยังเป็นทางการนะตั้งแต่ปี2010 จากบริษัทฟอร์ดด้วยมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค
0: ่
2: ะก็เลยทำให้ตั้งคำถามว่า Volvo ไม่ใช่ของสวีเดนแล้วคือจากเดิมเนี่ยเขาเป็นสัญชาติสวีเดน
0: ใช่ๆเมื่อก่อน
2: ใช่แล้วก็ฟอร์ดก็ซื้อไปแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นของจีน มันก็เลยทำให้เกิด question mark คำถามที่ต้องการคำตอบแต่เผอิญที่เขาคุยกันช่วงเช้าวันนี้จสร้อยเราได้รับแจ้งเมื่อช่วงเช้าที่มีรถยนต์ Volvo XC 360ไฟไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 นะคะปรากฏว่าเป็น Volvo เหมือนกันแล้วก็เป็นรถยนต์ไฮบริดนะคะซึ่งสคบก็เลยบอกว่า Volvo ก็ต้องชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นในที่ประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะมีการพิจารณาให้ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดแก่ผู้บริโภคด้วยแต่ต้องไม่ทิ้งทางอาญาซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นสคบก็ยังมีการบ้านที่ต้องพิจารณาว่าบริษัทที่มีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดสินใจซื้อแล้วมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันจะเข้าองค์ประกอบคดีอาญาหรือเปล่าทำให้บริษัทจะมีความผิดทั้งโทษจำและปรับนะคะก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะทางสคบก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะทำให้ผู้ที่ตัดสินใจซื้อเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยและมาตรฐานนะคะซึ่งทำให้ผู้บริโภคที่มาเข้าฟังการเจรจากันวันนี้ระหว่างสคบกับ Volvo เนี่ยก็อยากจะส่งคืนรถแต่ว่าทำให้บริษัทบอกว่ายังไม่มีนโยบายรับซื้อคืน
0: ก็คงไม่สบายใจแล้วถ้ามันเกิดเหตุอย่างเงี้ย
2: แล้วไอ้ที่ชาร์จในบ้านไงแล้วไฟไหม้แล้วไอ้นี่ภาพที่ประกอบก็คือไฟอันนี้ก็คือไหม้ที่บนรถที่ว่ามีเด็ก2คนนะคะช่วยออกมาได้ทันแล้วก็คนขับเนี่ยก็บาดเจ็บบริเวณมีไฟลวกบางจุดซึ่งตำรวจบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้
0: อ
2: ยนะแต่ในส่วนของกู้ภัยที่ไปช่วยก็บอกว่าก็บาดเจ็บเป็นไฟลวกอ่ะดีว่ายังออกมาได้ทันท่วงทีก็บอกว่าไฟเนี่ยมันไหม้จากล้อขึ้นไปที่จสร้อยเรารับแจ้งเมื่อเช้าตอน10โมงครึ่งก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามความคืบหน้ากันเพราะมันกลายเป็นประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคไปด้วยไปแล้ว
0: ตอนนี้ก็สคบเข้ามาดูแลแล้วนี
2: ่มาแล้วมีคนมาถามเมื่อเช้าไงว่าสคบอยู่ไหน
0: เนี่ย
2: มาแล้ววันนี้แหละ
0: แล้วก็มีคนถามว่าคุณบุษบงอยู่ไหนเมื่อไหร่จะมาดำเนินรายการคะ
2: ตอบยาก
0: เนี่ยดูใน YouTube เลยเดี๋ยวหาว่าผมมั่วเนี่ย
2: คุณป้าเกอินบุษบงเข้าใจค่ะแต่บุษบงก็ท่วมมือตอนนี
0: ้ผมมีคิวให้จันทร์ถึงศุกร์6เที่ยงถึง6โมงเย็นสนใจก็ติดต่อมาได
2: ้แต่แม่ก็จันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันนะแล้วบางทีแม่ก็มีเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะถ้าไม่มีเหตุด่วนนะแม่จะทำยังไงอ่ะ
0: เปิดรับสมัครดีเจมาได้ใหม่ป่ะ
2: เอาไหม
0: แล้วเอาดีเจหน้าเก่าเนี่ยไปอยู่หลังใหม่ป่ะ
2: จริงปะล่ะ
0: จริงกูจริง
2: มากางมุ้งนอนกันสิพวกเราอะ
0: เดี๋ยวไปยุ่ง
2: หลังขอบคุณครับต้องกางมุ้งนอนค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เพิ่มเติมค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันดิษฐ์นะฮะสำหรับข่าวความคืบหน้าเข้ามานะฮะก็กรณีดังกล่าวนี้ทางสคบก็เข้ามาดูแลแล้วนะครับวันนี้ก็มีการชี้แจงกันพอขนโยธินขาออกไปเสนาเกษตรยังติดอยู่นะแล้วก็เกษตรนวมินทร์ขาเข้ามาทางด้านของเลียบด่วนเนี่ยชะลอตัวนะวัชรพลเนี่ยใช้ได้นะรามินทากลายเป็นว่าดีขึ้นช่วงเที่ยงใช่ไหมช่วงสายที่เขาบอกเป็นรถเครนจอดเสียก่อนถึงกม8ก็มีช่วงนั้นแหละที่ติดกันยาวๆแต่พอเข้าเร่งด่วนเย็นปุ๊บเอาดีขึ้นเฉยเลยรามินทาไม่ติดเลยเนี่ยชะลอตัวก็นิดหน่อยครับถ้าเทียบกับเกษตรนวมินทร์นี่ผมว่ารามินทาตอนนี้ดีกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยนะตอนนี้นะแต่ถ้าโซนฝั่งงามวงวานถ้าโซนฝั่งแจ้งวัฒนะไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยดีนะฮะติวัฒน์นนท์ก็ชะลอตัวนะไปสนามบินน้ำสามัคคีออกไม่ติดเข้าชะลอตัวนิดหน่อยให้แยกปากเกร็ดเคลื่อนตัวได้สะพานพระรามห้านครอินทร์แยกติวัฒน์นนท์ยังใช้ได้พิบูลสงครามเริ่มชะลอตัวไปทางฝั่งสะพานพระรามห้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สะพานพระรามเจ็ดไม่ติดจรัญต่อเนื่องบางพลัดบรมใช้ได้จะแน่นบางขุนนนท์จุดเดิมเลยส่วนวงสว่านชะลอตัวไปรัชดาประชานุกูลด้านของลาดพร้าวมีรัชดาลาดพร้าวได้ตามรถไฟมีโชคชัย4ไปเรียบด่วน101ท้ายสั้นนะแล้วก็แฮปปี้แลนด์บางกะปิยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พัฒนาการมุ่งหน้าไปทางด้านของสีพัดชะลอตัวนะครับต่อเนื่องไปวิภาวรามได้ช้านะฝั่งกลับกันดีกว่านะครับคลองตันด้านของเพชรบุรีปรีดีพนมยงค์ด้านของรามคำแหงเข้าออกท้ายอย่างสั้นครับอโศกมนตรีติดอยู่นะครับมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรรถนี่เต็มๆพื้นที่เลยทั้งไปและกลับเลยเพชรบุรีนะครับประตูน้ำขาเข้าท้ายสั้นกว่าขาออกแยกอโศกเพชรขาออกท้ายยาวกว่านะครับแล้วก็ด้านของอุรุพงศ์มาทางด้านของราชเทวีก็ยังหนาแน่นนะครับอุรุพงศ์พระราม6นี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะทางฝั่งของราชดำเนินกลางชะลอตัวคอกบัวแต่พอขึ้นมาปิ่นเกล้าเนี่ยใช้ได้บรมก็จะมีตรงแยกบรมเชิงทางขึ้นเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่รถมากขึ้นด้านของสะพานพระราม8ใช้กันได้นะครับแน่นหน่อยจะเป็นวิษุกษัตริย์จปรจักรพรรดิพงษ์ทางโซนนู้นด้านของจักรวรรดิขึ้นสะพานพระปกเกล้ายังชะลอตัวกันอยู่ตรีเพชรสะพานพุทธยังได้ช้าอยู่ก็จะเป็นฝั่งขาออกครับที่จะมุ่งหน้าข้ามมาประชาธิปกแยกบ้านแขกในฝั่งนี้รถจะเยอะนะแต่ฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้คลองสารเจริญนครลาดย่าอิสรภาพนะครับทางฝั่งของสมเด็จเจ้าพระยาก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะท้ายแถวก็สั้นก็จะมีฝั่งที่จะไปใต้สะพานตากสินนะที่รถมากขึ้นแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถยังติดอยู่ขาออกไม่ติดเพราะติดด้านของสาทรเหนือไปแล้วส่วนสาทรใต้ขออภัยก่อนขึ้นสะพานตากสินน่ะติดแต่สาทรเหนือเนี่ยจะติดตรงคอนแวนตรงสารแดงแล้วก็ตรงวิทยุสีลมเดโชไปสารแดงได้ตามรถไฟตัดพระราม4กลับการชะลอตัวแยกนาราลมถนนปั้นประมวลแล้วก็สุรศักดิ์มเหศักดิ์สุรศักดิ์ไปสาทรติดนะใต้ถนนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสาทรแน่นแต่ฝั่งกลับการมาใต้ด่วนจันทร์มาพระราม3ฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ด้านบนสะพานพระราม3ขาเข้าไม่ติดขาออกรถเยอะกว่าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะพานกรุงเทพยังใช้ได้ทั้งไปและกลับนะครับก็มีแยกบกคโลแยกไหมสวรรค์แน่นขึ้นแยกถนนตกก็ยังใช้การได้เจริญกรุงเข้าออกถนนตกยังเคลื่อนตัวได้ตอกจันทร์ใช้ได้ถนนจันทร์จะแน่นฝั่งที่มาจากสาธุก่อนถึงใต้ด่วนจันทร์นะจุดนี้รถเยอะแต่ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นพี่วันบางรักขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลหน้าเซ็นทรัลบางรักเจริญกรุงรถแน่นๆชะลอตัวตามแยกจังหวะสัญญาณไฟสีลมแล้วก็ด้านบนสะพานตากสินชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นกันสาทรเหนือสุรศักดิ์ค่ะขอบคุณข้อมูลจากพี่วันบางรักด้วยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7พระอาการยังทรุดลงเนื่องจากพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย400ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการและผู้บังคับการในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง9ด้านย้ำชัดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายขณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชู6หน้าที่ตำรวจปกป้องประเทศปราบอาชญากรรมย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดจริงจังประชาชนต้องรู้สึกปลอดภัยนายกรัฐมนตรีสวนกลับพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะหลังตั้งข้อสังเกตองคมนตรีร่วมประชุมปภ.ย้ำไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานฉะแค่นี้ยังไม่รู้เลยการบริหารประเทศเป็นอย่างไรแค่จะมาวิจารณ์ด้านศรีสุวรรณไม่ทนบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนโพสต์กล่าวหาองคมนตรีแทรกแซงรัฐบาลชุดสืบสวนเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์อีกรอบหลังสังคมตั้งคำถามเรื่องน้ำหนักขบวนรถไฟกับระยะเบรกจ่อเช็คไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเตรียมเอาผิดรถที่จอดคร่อมราง3คันด้านการรถไฟเอาจริงสั่งพักงานพนักงานแล้ว2รายหลังปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถพร้อมยกระดับสู่องค์กรปลอดยาเสพติดผู้กำกับสน.มักกะสันยันพบยาบ้าและกัญชาในคนขับรถไฟพร้อมแจ้ง3ข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมล์พนักงานกั้นทางรถไฟฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกรรมาธิการการกีฬาแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จ่อเชิญกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความคืบหน้าสัปดาห์หน้าพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลหากสุดท้ายไม่มีถ่ายทอดสดเชื่อประชาชนเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันรอลุ้นบุญรวียมจินดาหัวหน้าพรรครวมใจไทยเดินหน้าดันเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วชี้รางวัลไม่ปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีเสนอรางวัลที่1ขยับจาก6ล้านเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 เป็น 5,000 บาทกรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับในทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังปรากฏข่าวลักลอบพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะหรือโพสต์โทรอย่างคึกขนองกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลเจ้าของลัทธินิมิตพิสดารฝากขังศาลอาญาค้านประกันตัวเหตุพฤติกรรมทำซ้ำซากวันข่มขู่เหยื่อค้นบ้านเจอหลักฐานเด็ดเพียบสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านชี้รัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องชูไตรมาส 4 GDP ขยับ 2.5% ทั้งที่ประมาณการไว้แค่ 0.3% ลั่นหักหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่ด้านกระทรวงพาณิชย์ช่วยเต็มที่เตรียมแจกคูปองลดค่าครองชีพ100บาท4มิถุนายนนี้เรือด่วนเจ้าพระยาทุกเส้นทางประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก1บาทเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลยังพุ่งสูง
4: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดา
0: อย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้มีความคืบหน้ากรณีของคุณอภิชยานะครับที่บอกว่าฝากแจ้งว่าลืมเป็นขวดยาอินซูลินเอาไว้บนรถแท็กซี่นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าสร้อยก็ประสานงานต่อให้เต็มที่เลยนะครับปรากฏว่าเช็คไปทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าทะเบียนที่คุณอภิชยาให้มาเนี่ยไม่มีในระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอม้ากอไก่187หรือว่าจะเป็น1มอม้ากอไก่187ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่าไม่มีทะเบียนนี้ในระบบนะฮะซึ่งเราก็แจ้งกลับไปทางคุณอภิชยาผู้แจ้งอะนะเขาก็บอกว่าคงไม่ได้ไปแจ้งความก็ยาตัวนี้มันอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงอะคือถ้ามันข้ามวันมันก็คงจะเสียแล้วแหละก็ใช้ไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าตอนจ่ายเงินก็จ่ายเป็นเงินสดไปก็เลยไม่ทราบชื่อคนขับด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของหมวดอักษรข้างหน้ารถนี่ก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยนะรวมไปถึงขอบคุณจสร้อยที่ช่วยประสานงานให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณอภิชยาเขาฝากทิ้งท้ายมานะครับมีทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าลืมกระเป๋าไนลอนสีดำโอ้อันนี้ข้างในเนี่ยเป็นเครื่องช่วยหายใจนะ CPAP ใช่ไหมที่เป็นลักษณะว่าช่วยหายใจขนาดหลับใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นรถแท็กซี่โอ้โหจำสีจำทะเบียนไม่ได้ด้วยครับอ๋อแต่ว่ามีชื่อคนขับเขาบอกว่าตอนจ่ายเงินเนี่ยโอนค่าโดยสารไปให้กับคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มเขาบอกว่าตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนเงินไปเลขที่บัญชีของคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มนะถ้าฟังอยู่นะครับมีผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาลืมเครื่องช่วยหายใจในขณะนอนหลับนะครับเป็น CPAP อะครับเราบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่นะแต่ว่าเขาจำสีจำทะเบียนไม่ได้ทราบก็แต่ว่าในสลิปโอนเงินเนี่ยมันระบุชื่อบุญวัฒน์แซ่ลิ้มถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรฟรีนะดอกจัน1808ขึ้นมาจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ไปลงที่คอนโดไลท์วันที่ถนนวิทยุนะฮะตอน 16:40 นที่ผ่านมาฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดูตรวจสอบข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีทางด้านของพี่พันธ์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าสะพานตรงข้ามแยกกม8รามอินทราฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเป็นโครงของล่มชายหาดนะฮะอันใหญ่ๆอ่ะเขาบอกว่ามันเหลือแค่โครงแล้วมันก็ตกหล่นอยู่ตั้งแต่ช่วงเย็นละคุณเสน่สาธุอรุณอมรินฝั่งขาออกนะครับเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กันนะพี่เสน่บอกว่ารถติดเลยอรุณฝั่งขาออกขาเข้าเคลื่อนตัวได้คุณกริตรัชดาพิเศษฝั่งขาออกก่อนถึงอุโมงค์รัชโยธิน100เมตรมีรถเก๋งจอดเสียเลนขวาฝากเตือนให้ระวังการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวาสนาคุณวรุชาแจ้งมาจุดเดียวกันนะครับรัชดาท่าพระขาออกเชิงทางลงอุโมงค์ลอดแยกท่าพระเก๋งกับกระบะตู้ทึบไม่มีคนเจ็บแต่ว่ากีดขวางทุกช่องทางล่าสุดคุณวาสนาผ่านมาอีกท่านนึงแจ้งมาหลายท่านเลยนะสำหรับจุดนี้ก็บอกว่าเคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วแต่ว่าชะลอตัวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวคุณปิยชาติพระราม2ขาออกบนสะพานข้ามคลองสนามชัยเก๋ง2คันชนกันอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายในช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณปกรณ์วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกลาดพร้าวมุ่งหน้ารัชวิภาเลย Toyota Bus วิภาวดีรังสิต100เมตรมีรถบรรทุก6ล้อของไปรษณีย์ชนกับรถกระบะกีดขวางช่องทางขวาอยู่ในช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณตรีพลเปรมปรีชาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสทุกท่านครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มต้นที่ทางพิเศษฉลองรัฐนะครับช่วงนี้มีผู้ขับขี่นะครับผู้ใช้ทางรถนั่งบุคคลนะครับทิศทางมาจากทางอาจจะลงนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นด่านพระโขนงนะครับมุ่งหน้าช่วงเหนือถนนพัฒนาการนะครับมีผู้ขับขี่นะครับขับรถมาแล้วก็ลงมากดโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์ควบคุมนะครับโทรศัพท์ฉุกเฉินแล้วหมดสติไปนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบกล้อง CCTV นะครับเห็นผู้ขับขี่ท่านดังกล่าวนะครับสันนิษฐานว่าเป็นชายสูงวัยนะครับก็ล้มหมดสตินะครับ ทีนี้ทางศูนย์ควบคุมฉลองรัฐนี่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนี้ก็ช่วงประมาณกิโลเมตรที่3นะครับ800ฝั่ง A นะครับคุณเสมานะคร
1: ับ
2: ช่วงนี้นี่ถ้าผ่านตรงจุดดังกล่าวนะครับช่วงผ่านจากช่วงสุขุมวิท50หรือช่วงขึ้นจากด่านพระโขนงเนี่ยจะเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ มีรถเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเปิดไฟวับๆอยู่นะครับแล้วก็มีรถพยาบาลนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของศูนย์ควบคุมฉลองรัฐแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจนะครับเร่งช่วยเหลืออยู่นะครับ เบื้องต้นนี้ก็มีรถยกนะครับนำรถของผู้ขี่ท่านดังกล่าวเนี่ยมาไว้ทางด้านหน้าสุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นรถพยาบาลนะครับ5คันแล้วก็มีรถยกของการทางพิเศษนะครับจอดให้สัญญาณปิดท้ายเลยครับช่วงนี้ก็มีท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงผ่านพ้นเข้าจากด่านอาณาลง2มานะครับก็จะเริ่มมีท้ายชะลอตัวนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านตรงช่วงกิโลเมตรที่3ตรงจุดเกิดเหตุนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับ ถึงช่วงบริเวณทางร่วมด่านพระราม 9-1 นะครับช่วงเหนือศูนย์แพทย์พัฒนานี้ก็เริ่มจะมีชะลอตัวอีกครั้งนะครับจนถึงช่วงทางขึ้นลาดพร้าวนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นด่านลาดพร้าวแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางออกจตุโชตนะครับจตุโชตเข้ามาพระราม 9นี่ช่วงนี้เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือช่วงนี้ผ่านพ้นด่านดินแดงแล้วมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลงเพลินจิตใต้นะครับช่วงแถวบริเวณทางลาดบอนไก่นะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงต่างระดับท่าเรือนะครับฝั่งกับกันต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาดินแดงมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลาดบอนไก่นะครับถึงช่วงทางร่วมขึ้นจากด่านสุขุมวิทนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวทางลงดินแดงในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะครับส่วนจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปบางนานี่มีชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับถึงช่วงบริเวณก่อนทางโรงงานอันลงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกบางนาครับบางนาเข้ามาต่างระดับท่าเรือมีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือวัดสะพานขาเข้านะครับถึงช่วงสำนักงานเขตคลองเตยมุ่งหน้ามาต่างระดับท่าเรือนะครับผ่านพ้นช่วงสำนักงานเขตก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงต่างระดับท่าเรือนะครับจากท่าเรือออกไปดาวคะนองมีชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือเซนทันพระราม3ขาออกนะครับถึงช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกดาวคะนองนะครับดาวคะนองเข้ามาต่างดับท่าเรือช่วงนี้ต้าด่านดาวคะนองไม่เป็นปัญหานะครับผ่านพ้นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาเข้านะครับมีชะลอตัวอีกครั้งนึงช่วงบริเวณทางร่วมขึ้นจากด่านเลียบน้ำนะครับต่อเนื่องถึงต่างดับท่าเรือนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทออกไปศรีนครินทร์นะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับมักกะสันนะครับถึงช่วงด่านโศก3นะครับผ่านพ้นช่วงทางลงรามคำแหงไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงออกศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้ามาต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวอยู่ช่วงก่อนเข้าด่านอโศก4ครับผ่านพ้นก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนจากต่างระดับพญาไทออกไปบางโค้มีชะลอตัวอยู่ช่วงจันนะครับถึงช่วงต่างระดับบางโค้ครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนจากต่างระดับบางโค้มุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวอยู่เหนือรอพอรามาธิบดีนะครับผ่านพ้นก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนพญาไทออกไปแจ้งวัฒนะนะครับมี ชะลอตัวอยู่ช่วงก่อนด่านพญาชื่นขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงออกแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาพญาไทผ่านพ้นช่วงพญาชื่นขาเข้าแล้วก็ช่วงบริเวณเหนือสถานีกลางบางซื่อก็มีชะลอตัวนะครับลดมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษกาญจนาวิถีบุรพาวิถีประจิมรัตยาอุดรรัตยาช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณเสมาครับ
1: ครับขอบคุณนะครับคุณตรีพล
2: ครับขอบพระคุณคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสลอยในเบรกนี้ด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณตรีพลเปรมปีชานะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญท่านรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับท่านรองก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับวิภา
3: วิภาได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่บอกว่าแถวๆโตโยต้าบัสนะครับตรวจสอบแล้วไม่พบนะครับน่าจะเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็ไม่วอร์15นะครับสภาพจราจรก็ลงด่วนดินแดงมุ่งหน้าสุทธิสารนี่ก็ยังใช้การได้ดีนะครับสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็จะมีปริมาณมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนเริ่มมีท้ายแถวชะลอตัวนะครับปัญหาจุดหนึ่งคือเลี้ยวซ้ายประชานุกูลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารี2จุดนี้ก็ทำให้การเคลื่อนตัวรอรอบนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเมื่อผ่านพ้นบางเขนมุ่งหน้าหลัก4ยังใช้การได้ดีหลัก4มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟช่วงนี้ก็ชะลอตัวร่วมคลังน้ำมันท้ายแถวแฟดเคหะนะครับเมื่อผ่านพ้นสะพานกลับรถที่2มุ่งหน้าทุปะออกรังสิตใช้การได้ดีนะครับวิภาวดีขาเข้าช่วงนี้ผ่านหน้าท่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับด้านขาเข้าจะไม่มีปัญหาหลัก4เลี้ยวซ้ายวงเวียนบางเขนก็ยังใช้การได้นะครับหลัก4มุ่งหน้าลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนลาดพร้าวก็เป็นปกตินะครับด้านขาเข้าจะไม่มีปัญหาบนทางยกระดับขาออกทั้งออกและเข้ายังใช้การได้ดีนะครับไม่มีเหตุอะไรนะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ก็ยังไม่รับแจ้งนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับไม่มีฝนนะครับท่านรองในพื้นที
3: ่ยังไม่มีครับยังมีท้องฟ้ามีพระอาทิตย์มีแสงแดดอยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีฝนแล้วล่ะสำหรับวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณนะครับท่านรองครับ
3: ครับยินดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: สารบกรถขาออกเยอะกว่าขาเข้านะ
1: ครับ
2: ออกจากด้านปฏิบัติการเลี้ยวไปก็รถเยอะครับ
1: ครับ
2: ตามจังหวะสัญญาณมือเจ้าหน้าที่ต้องทางรถไฟ
1: ครับ
2: ออกแล้วก็รถเยอะเช็คตัวได้เรื่อยๆแต่ติดในการไปครั้งนึงก็ต้องตัดสี่แยกตรงซอย9ของสารบก
1: ครับ
2: แล้วก็ติดเส้นการไปก็ตัดถนนประตู
1: ครับ
2: ก็รถเยอะรถเยอะมาออกรถทางเยอะนิดนึง
1: ครับ
2: แต่เข้าดีฝ่านะเข้าดีฝ่า
1: ครับผม
2: ครับเข้าหมดจุดหน้าพระแล้วหน้าพระรถปานกลางเช็คตัวได
1: ้ครับ
2: ติดในการไปหนึ่งก็ตรงตัดถนนเทศาที่รถจะตรงเข้าทางถนนพบเกือบจะดีก็ไม่อยาก
1: ครับ
2: เป็นไปยังไปผ่านได้โดยตลอดนะครับมองดูรอบๆผมว่าผมจะดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับเทศาก็ลดหมดแล้วนะ
1: ครับ
2: ตลอดตัวตามจุดเลี้ยวเข้าซอยต่าง
1: ๆ
2: เท่านั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อเนื่องออกมาจนถึงข้างนอกนี้ยังค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ดูก็ไม่เกษมขนาดนี้มุ่งหน้าพระบรมโถก็จะได้แล้ว
1: ครับ
2: คือราบก็ไม่ติดถึงไปการไปจะผ่านได้ขาออกก็ใช้ได้ฝนไม่มีจ้า
1: วันนี้สบายสบาย
2: ค่อนข้างจะปลอดภัยก็มีแรงทุ่มหน่อยก็ทางด้านบ้านแพรวทางด้านนู้นนะ
1: ครับผม
2: ดูแล้วไม่รู้ไปหาคุณเดมาเปล่าวันนี้ไม่น่าไปนะ
1: ไม่น่ามา มา2วันแล้วนะที่ผมต้องตากฝนกลับบ้านใน2วันแล้ว
2: เวลานี้เท่าที่ดูทางด้านบุรีสุพรรณบุรีไม่มีกลุ่มฝนเลย
1: อ๋อครับผม
2: มันโล่งๆนะ
1: ครับ
2: พักวันมั้ง
1: ขอบคุณครับพี่หัวโต
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับคุณแดงสวัสดีครับคุณแดงครับ
3: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีครับคุณแดงไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: คุณแดงเห็นบอกว่ามีเป็นแท่งเหล็กเหรอฮะมันหล่นเหรอ
3: ใช่ครับมีแท่งเหล็กหล่นตรงปลายแท่งเหล็กมันเหมือนมีฐานสี่เหลี่ยมด้วยถ้ารถเก๋งชนก็คือค่อนข้างจะเสียหายหนักเลยครับ
1: โอ้
3: ที่บอกว่าเกือบชนเหมือนกัน
1: ขนาดมันเท่าไหนได้ฮะ
3: ประมาณเกือบเมตรครับเกือบเมตรได
1: ้โอ้อยู่ตรงไหนครับเนี่ย
3: เส้นทางด่วนครับบางพีสุขสวัสดิ์นะครับที่ผมเลี้ยวซ้ายมาเพื่อจะไปพระราม2ตรงอินเดียครับกมกมที่7บวก900ครับ
1: 7บวก900
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือฝั่งที
3: ่
1: มุ่งหน้าไป
3: ที่โทฮาร์ทใช่ครับมุ่งหน้าไปพระราม2
1: มุ่งหน้าไปพระราม2กม7บวก900นะครับ
3: ใช่ครับ
1: มันอยู่ก่อนถึงสะพานกาญจนามั้ยกม7 900เนี่ย
3: ถึงก่อนครับถึงก่อนค
1: ือ
3: เลี้ยวซ้ายจากอินเดียมาประมาณ7กิโลครับบวก900
1: อ๋อโอเคก็แถวปากน้ำบางเมืองอะไรตรงนู้นป่ะครับ
3: ใช่ๆประมาณตรงนั้นคร
1: ับ ได้เดี๋ยวเรา
3: ที่โทรหาการทางแล้วไม่มีคนรับสายรอนานก็เลยโทรหาต่อ200แทน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งให้เลยครับ
3: กลัวเกิดอุบัติเหต
1: ุมันอยู่เลนไหนครับไอ้แท่งเหล็กเนี่ย
3: อยู่เลน2กับเลน3นะครับมันขวางอยู่เลย
1: เลนขวาหรือเลนซ้าย
3: ขวาครับ
1: ขวาใช่ไหมโอเค
3: มันมี3เลนใช่ไหมครับมันอยู่ระหว่างเลน2กับเลน3ค่อม2กับ3อยู
1: ่แต่รถ
3: เส้นป่าร
1: ถไม่ติดใช่ไหมฮะรถไม่ติด
3: ไม่ติดครับแต่ผมผ่านมาแล้วไงผมผ่านมาผมก็เลยโทรแจ้งเลย
1: อืมได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับ
3: ครับ
1: ขอบคุณมากคุณแดง
3: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสนา
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยนึกว่าจะไม่ได้คุยกับน้องชายสุดหล่อซะแล้ววันนี
1: ้ ได้คุยซิอยู่ไหนครับเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่ฟิวเจอร
1: ์อ๋อรังสิตเหรอครับ
2: เมื่อกี้มาจากคลองหลวงคลอง3ขาเข้าไม่มีปัญหานะ
1: ครับ
2: คลองหลวงไม่สบายไม่มีสะดุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าพหลโยธินวันนี้พหลโยธินดีนะคุณเสมา
1: ใช่ๆวันนี้เขาบอกรถไม่ค่อยติดทางโซนนู้น
2: รอตัวแล้วก็จุดก่อสร้างตรงใกล้ๆเกือกม้าของมอกรุงเทพอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่วิ่งฉลุยเลยทั้งคู่ขนาน
1: อ๋อครับ
2: ไม่มีปัญหาผมวิ่งยาวๆมาถึงฟิวเจอร์เลยตอนนี้ได้ผู้โดยสารจะออกไปทางคลอง2ครึ่งนะใจติดนครนายก
1: ใจติดนครนายกอ่าฮะ
2: ครับผมดูคลองหลวงขาออกให้ก็ดีกว่า2ชั่วโมงที่แล้วนะ
1: หรอ
2: ตรงยกระดับไปตรงธรรมศาสตร์คลองหลวงแล้วก็จะไปชะลอตัวก่อนถึงตลาดไทยนิดนึง
1: อ่าครับ
2: เลยไปแล้วเคลื่อนตัวได้ถึงแม้ว่าจะมีจุดแนวก่อสร้างผมว่าผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะทราบดีก็บางท่านก็อาจจะเลี่ยงไป
1: น่าจะเลี่ยง
2: ก็เลยเคลื่อนตัวดีวันนี้ถือว่าไม่หนัก
1: ครับผม
2: ไม่หนักตอนนี้ผมยังออกจากฟิวเจอร์ไม่ได้ตอนนี้มันจะชะลอตัวตรงนี้ตรงก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลเนี่ย
1: ครับผม
2: แต่ด้านพหลไม่มีปัญหานะ
1: ครับ
2: ผมจะทิ้งโล่งเลยทั้งเข้าทั้งออกหน้าฟิวเจอร์ไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: นะครับผมก็จบรายงานก่อนจะถึงคลองหนึ่งคุณเสมา
1: ได้ครับพี่ชัยรัตน
2: ์กินข้าวอร่อยแล้วแหละวันนี้ได้คุยกับน้องชายแล้วขอบคุณครับสวัสดี
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณจิรวัตรคุณกระปุกแดงคุณพักเกอินคุณปรีชาพี่วันบางรักคุณ 3M คุณระพีสวัสดีด้วยนะครับก็มาเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณปรีชาบอกว่าแยกสิริราชติดมากๆเลยครับตอนนี้พี่พักเกอินบอกว่ากลุ่มฝนเริ่มมาแล้ว5โมงเย็นนี่มาแล้วใช่ไหมนะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่วันบางรักเจริญกรุงรถแน่นๆแล้วก็สะพานตากสินขาเข้าเนี่ยติดกันอยู่นะมุ่งหน้ามาสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือได้ช้าตามรอบไฟสาทรใต้ก็หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเช่นกันพระราม4 3ย่านสะพานเหลืองรถเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งสารแดงวิทยุก็แน่นใต้ทางด่วนมาจากคลองเตยก็ติดนะรัชดาไปพระราม3ไม่ติดแต่ถ้ามาทางฝั่งอโศกสุขุมมาติดสุขุมวิทเข้าออกบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทได้ช้านะครับอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยหนาแน่นบริเวณช่วงสัญญาณไฟแยกอโศกสุขุมวิทนะสำหรับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากแล้วก็ชะลอตัวตามรอบไฟแต่ว่าถ้าเทียบท้ายแถวแล้วอ่ะท้ายฝั่งไปอโศกเพชรเขาจะยาวกว่าฝั่งที่มาอโศกสุขุมนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่าทำสร้อยคอทองคำหนัก3บาท1เส้นตกหล่นบอกว่าน่าจะหล่นตอนขึ้นรถโดยสารเหรอตอนขึ้นรถโดยสารเนี่ยเขาบอกเขายังรู้สึกตัวว่ายังมีสร้อยอยู่แต่ว่าตอนลงไม่รู้สึกไม่แน่ใจว่ามันหล่นไปตอนไหนเป็นรถแท็กซี่เหรอฮะรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะก็บอกว่าสลิปโอนเงินเนี่ยเป็นนายสุรินทร์สิรินนท์รังนายสุรินทร์สิรินนท์รังนะครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นมาจากร้านระเบียงอีสานลาดปะเขาแล้วก็มาลงที่แยกประชานุกูลตอน 3:00 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก3บาท1เส้นนะครับที่คุณชัยวัฒน์ฝากประชาสัมพันธ์มาเช้าตรู่นะเช้าตรู่วันนี้ตอน 3:00 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเช้าตรู่ตอน 3:00 เนี่ยเขาบอกว่าแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าสลิปโอนเงินเนี่ยระบุชื่อคุณสุรินทร์สิริโนนรังนายสุรินทร์สิรินนท์รังนะครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณนิคมบอกว่ามีการทำงาน340ขาออกบางบัวทองสุพรรณบุรีหน้าสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองมีการทำงานตีเส้นจราจรอยู่ในช่องทางหลักทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแนะนำผู้ใช้เส้นทางวิ่งช่องทางคู่ขนานจะดีกว่ารถน้อยคล่องตัวกว่ามากขอบคุณพี่นิคมด้วยนะครับคุณโก้สะพานพระราม3มีรถแท็กซี่จอดเปิดฝากระโปรงอยู่เลนซ้ายเป็นฝั่งขาออกกลางสะพานพระราม3ฝั่งขาออกเลนซ้ายมีรถแท็กซี่จอดเปิดฝากระโปรงอยู่ฝากเตือนให้ระวังการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่น้อยมิเตอร์รถติดจรัญสนิทวงเป็นฝั่งขาเข้าครับแยกบรมมุ่งหน้าไปบางขุนนนท์เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่วิชาน93พุทธมณฑลสาย5บรมไปเพชรเกษมแดดแรงเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณเกียวเห็นคนเดินบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเหรอถนนขออภัยครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในอุโมงค์ลอดแยกมหาสวรรค์เป็นคนเร่ร่อนเขาบอกว่าลากกล่องลังขนาด1ฟุตแล้วก็มีเชือกผูกแล้วก็เดินย้อนสอนมาสวนทางกับรถอยู่เลนซ้ายอยู่ในอุโมงค์มหาสวรรค์เลยส่วนการจราจรคุณเกียวบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณลุงชินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเสมา
1: สวัสดีครับลุงชินอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: โอ้โหพี่บอกเสมาบอกสิริราชเนี่ยต้องติดทั้งสองฝั่งเลยอ่ะ
1: รอเขาบอกวันนี้รถเยอะเลยเหรอครับ
2: รถเยอะเลยลุงชินอยู่รถพาต้าพาต้า
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ลุงชินจะเข้าสิริราชแต่ก็ลุงชินไม่ไปไหนอยู่แถวนี้แต่ก็ติดอ่ะ
1: ติดมานานหรือยังครับกี่นาทีแล้วครับเนี่ย
2: ติดตั้งแต่ไปส่งผู้โดยสารส่งเซ็นท่านน
1: ่
2: ะกลับมาโอ้โหขาออกมาโอ้โห
1: จอดนิ่งๆเลยไหมครับ
2: จอดนี่ไอ้ที่จะเข้าปิยาการุณบนสะพานอมรินทร์น่ะจอดนิ่ง
1: ๆอ๋อแล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับ
2: ขาไปขาออกมาไม่ติด
1: อ๋อ
2: ติดน้อยติดน้อย
1: ติดฝั่งที่จะไปโรงพยาบาลเนาะ
2: ใช่
1: อ๋อ
2: ผมไปแยกตอนนั้นเราปล่อยไฟน้อยอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะ
1: เดี๋ยวแจ้ง
2: ติดนานแต่ปล่อยน้อยอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวแจ้งให้ครับลุงชิน
2: ก็ผมนี่ลุงชินอยากออกหน้าไปบ่อยๆอ่ะ
1: ได้สิก็โทรมารายงานบ่อยๆสิ
2: ก็โทรบ่อยเหมือนกันคือเขาปัดแข้งปัดขาไม่ได้ออกได้ไหมอ่ะ
1: อาจจะไม่ทันเวลาหรือเปล่าเวลามันไม่ได้หรือเปล่า
2: เห็นอยากออกคนอื่นเหมือนคนอื่นต่อ99อยากออกคนอื่นอยากแบบคนอื่นเขาอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับลุงชิน
2: คร
1: ับ ได้ครับถ้ามีเวลาเราได้คุยกันบ่อยๆครับ
2: ได้
1: ขอบคุณนะครับสวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณลุงชินนะครับใช้บรมต่อเนื่องมาอรุณอมรินทร์ไปทางด้านของแยกศิริราชรถติดมากนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านบอกนะบอกว่าวันนี้แถวๆแยกศิริราชเนี่ยเขาบอกว่ารถเยอะมากๆนะครับคุณนิรวัตรบอกว่าอยู่340พอดีเลยรถติดมากแล้วก็ชอบมีรถเนี่ยวิ่งเปิดเลนพิเศษมาแล้วก็มาเบียดเอาข้างหน้ามันก็เลยส่งผลกระทบให้การจราจรเนี่ยมันติดหนักเข้าไปใหญ่อีกนะฮะโอ้นะนิสัยอย่างนี้แก้ยากนะอันนี้เป็นเฉพาะตัวบุคคลนะฮะนิสัยอย่างเงี้ยคุณกระปุกแดงคุณนิรวัตรคุณวิรัตพี่ปะเคอินนะฮะคุณปรีชาเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมให้ขอบคุณนะครับแล้วก็มีทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์คุณกุ้งมหาชัยกาญจนาฝั่งตะวันตกขาเข้าเอกชัยบางบอนไปพระราม2เคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอู๊ดอยู่ที่ซอยกันตนาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลย2ฝั่งเลยคุณอู๊ดบอกว่ารถติดมากเลยภายในซอยกันตนาขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้งนะแล้วก็เรื่องของแท่งเหล็กอ่ะฝากระวังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงหรือยังนะกรณีของคุณแดงที่บอกว่าเป็นแท่งเหล็กหล่นเกือบเมตรนึงอ่ะกม 7 บก 900นะฮะเป็นช่วงด่านเทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปบางเมืองศรีนครินทร์นะอยู่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะไปพระราม2นะครับอยู่ก่อนถึงด่านบางเมืองกม 7 บก 900ลักษณะเป็นนึงอ่ะกม 7 บก 900นะฮะเป็นช่วงด่านเทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปบางเมืองศรีนครินทร์นะอยู่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะไปพระราม2นะครับ

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลานี้นะครับมีการจราจรบนทางพิเศษทางด่วนนะครับฉลองรัฐเชื่อมต่อจากขั้นที่1นะครับด่วนบางนาไปทางด้านของรามอินทรารถติดขัดหนาแน่นนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นะฮะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไว้บอกว่าเป็นรถจอดแล้วก็เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน1คันคนขับป่วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงแล้วนะครับกำลังช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันอยู่รถติดขัดนะครับบริเวณจุดดังกล่าวครับท่านพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองผู้กำกับเห็นบอกว่ามีจำกัดเวลาผ่านเหรอครับในพื้นที่ตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงเชิญเลยครับ
1: ครับพอดีรับข้อมูลมารวม4วันแล้วครับพอดีซอยย่อยมันเยอะระยะทางประมาณ450เมตรมันมีซอยย่อยทั้งหมด6ซอยอะครับเราก็เลยว่าอยากจะให้เพราะว่ารถออกมาตัดจำนวนมากครับบนถนนราชวิถีตั้งแต่แยกการเรือนจนถึงแยกสังฮีครับทำให้ผมไม่สามารถปล่อยไฟจากแยกสุรฤดีมุ่งหน้าการเรือนได้ครับแล้วก็ขึ้นสะพานสังฮีได
0: ้
1: ก็เลยออกไปประกาศเจ้าพนักงานจราจรนะครับโดยผมเป็นคนประกาศครับเพื่อจัดระเบียบรถยนต์ทุกคันนะครับที่จะลักมาออกซอยสวนอ้อยซอยกลางเนี่ยครับให้มาออกบริเวณซอยราชวิถี38หรือสวนอ้อยซอย3ครับซอยเดียวสาเหตุที่จัดระเบียบเพราะว่าเราจะเอาคนจราจรเนี่ยไปอยู่อำนวยความสะดวกให้เลย1ซอยจะได้ลดปัญหาจุดตัดบริเวณถนนราชวิถีซึ่งเป็นเส้นหัวใจในการไปหน้าโรงเรียนขึ้นสะพานกรุงธนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะดีครับเดี๋ยวว่าดูด้วยตนเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอยากให้โทรมาถามอีกทีนึงก็ได้ครับ
0: ได้ครับอันนี้รถจักรยานยนต์ใช้ได้ไหมครับหรือว่าก็ต้องเลี่ยง
1: จักรยานยนต์นี่ปกติครับ
0: อ๋อปกติ
1: 3ล้อขึ้นไปครับ
0: 3ล้อขึ้นไป
1: แล้วก็มีใบประชาใช่ครับ3ล้อ4ล้อขึ้นไปครับมันซอยมันเล็กครับมันประมาณกว้างไม่เกิน6เมตรนะครับ
0: อ๋อ
1: เกิน4ล้อไปเขาก็เข้าไม่ได้แล้วก็ไม่มีรถเข้าอยู่แล้วครับในพื้นที
0: ่ก็คือเราจะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับเช้าตั้งแต่6โมงถึง8โมงครับแล้วก็ช่วงเย็น16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ
0: มีอะไรนอกเหนือ
1: จากไปประชาสัมพันธ์คนในซอยมาก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็ไม่เคยไปถามเขาเหมือนกันพอดีไปแจกเขาบอกว่าดีครับจัดระเบียบเพราะว่าซอยมันแคบแล้วก็ควันมันเยอะมันออกไม่ได้เข้าไปแล้วมันก็ติด อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นผมก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าประชาชนก็ตอบรับในทางดีครับแล้วก็เห็นด้วยครับ
0: คร
1: ับก็น่าจะมาปลูกทางนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้ประจำนะครับต้องขออภัยด้วยครับ
0: เริ่มพรุ่งนี้วันแรกใช่ไหมครับ
1: วันนี้เราทดลองแล้วตอนเย็นดีกว่าเมื่อวานเย็นแต่พรุ่งนี้เช้าอ่ะครับเราสาหัสมา 3-4 วันแล้ววันนี้วันที่4แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าที่5ของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับ
0: อันนี้
1: จะลองดูครับยังไงก็รบกวนมาสอบถาม
0: อี
1: กทีนึงก็ได้นะครับ
0: ระยะเวลานี้จะลองไปกำหนดถึงเมื่อไหร่อ่ะครับจะลอง
1: ตอนนี้ผมว่าผู้ปกครองยังไม่ได้หลูกในการมาส่งบุตรหลานเลยครับผู้ปกครองใหม
0: ่อ๋อ
1: เขายังทดลองผิดทดลองถูกกันอยู่ผมมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้ว
0: ก็จะลอง
1: เนี่ยหลายชิ้นบนผมว่าเข้าที่ไปแล้วเพราะว่ามันอยู่โดดๆและมีแค่ 2,500 คนครับมันอยู่ที่เดียวครับขออภัยครับมันอยู่ที่เดียวมันอยู่ถนนตามเสนฝั่งหัวมุมติดกับโซนเหนือติดกับราชสภามันโซนเดียวมันไม่กระจุกกันครับ2,500มันหมุนกันออกได้แต่ไอ้โซนชั้นในเนี่ยครับเส้นฝั่งเป็นคำเบียนละอองทิศเนี่ยครับสาธิตส่วนทุนันทาเนี่ยครับมันจะหนาแน
0: ่
1: นแล้วเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้ามหาลัยจะเปิดอีกเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงครับ
0: แต่ว่าอันนี้ยังไม่มีกำหนดก็คือจะทดลองอย่างนี้ไปก่อนในช่วงนี้ยังไม่มีกำหนด
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับถ้ากำหนดผมยังประกาศเป็นแค่ตั้งแต่วันนี้ครับ
0: แ
1: ต่ยังไม่กำหนด
0: แล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะครับ
1: อ๋อใช่ใช่มีประกาศชัดเจนครับเฉพาะวันราชการครับวันหยุดนะครับจะเลิกวันหยุดราชการไม่ได้วางครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าไม่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่อยู่แล้วครับในวันหยุดครับ
0: ได้ครับ
1: เสาร์อาทิตย์ด้วยครับผม
0: นอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับท่านรองครับ
1: ก็ยังครับแต่ก็ต้องขออภัยประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปยืนอยู่แยกการเรือนจากสวนลื่นมาแยกการเรือนมันมาไม่ได้จริงๆครับมันมีสามจังหวะไฟแต่มันปล่อยได้เนี่ยแยกการเรือนปล่อยให้ฝั่งสวนลื่นได้1นาทีครับสามแยกมันเฉลี่ยแค่20วินาทีมันไม่ทันอยู่แล้วครับก็ต้องขออภัยประชาชนนะครับเพราะว่ามันอุปสรรคมันเยอะครับทั้งคนข้ามทางเข้าออกแล้วก็ซอยย่อยทั้งหมด6ซอยเนี่ยครับมันมาตัดหมดเลย
0: ครับ
1: ครับพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นครับผม
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทสุภเลิศตรีเจตด้วยนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนนะก็บอกว่าจำกัดเวลาผ่านของรถยนต์นะครับตั้งแต่3ล้อขึ้นไปนะ3ล้อ4ล้ออะไรเงี้ยห้ามนะฮะรถยนต์ก็บอกว่าซอยย่อยนะครับเชื่อมลาดวิถีสวนอ้อยเนื่องจากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนสวนอ้อยด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาจุดตัดจราจรบนถนนลาดวิถีตั้งแต่ช่วงการเรือนไปจนถึงแยกสังฮีทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดเจ้าพนักงานจราจรสน.สามเสนก็เลยมีประกาศห้ามรถยนต์ทุกชนิดและรถยนต์3ล้อนะครับขับขี่ผ่านเข้าเขตทางเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเดินทางใหม่นะครับช่วงเวลาควบคุมเช้าเนี่ยก็จะเป็น6โมงเช้าถึง8โมงเช้าในช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นช่วง16นาฬิกา4โมงเย็นถึง17นาฬิกา5โมงเย็นเว้นวันหยุดราชการและเสาร์อาทิตย์อันนั้นยังคงเดิมส่วนรถจักรยานยนต์ยังคงผ่านได้ตามปกติ5เส้นทางที่มีการจัดระเบียบนะครับเชื่อมระหว่างถนนรัฐวิถีถึงถนนสวนอ้อยซอยกลางนะ5เส้นทางก็จะมีถนนรัฐวิถี34รัฐวิถี36รัฐวิถี40รัฐวิถี42และรัฐวิถี44เพื่อความสะดวกในการเดินทางและช่วยกันลดปัญหาการจราจรติดขัดโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดขออภัยในความไม่สะดวกนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางสน.สามเสนนะครับคุณพัชระสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับพี่พัชระอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมมาจากทางลาวินทามุ่งหน้าจะเข้าบางนาครับผม
1: ครับ
2: ก็ขับมาเรื่อยๆตลอดทางก็ฟังมาเรื่อยไม่น่าจะมีทางขาเข้ามันน่าจะมีไม่น่าจะมีอุบัติเหตุแต่พอเลยทางลงพัฒนาการเริ่มมีท้ายแถวแล้วปัญหาคือว่าขาเข้าเนี่ยใช้ความเร็วขอชะลอตั้งแต่พอหลุดจากทางพัฒนาการก็เริ่มชะลอตัวแต่ช่วงชะลอตัวเป็นช่วงโค้งพอดีอันตรายครับเพราะนั้นแล้วรถติดยาวครับผมเขาชะลอดูฝั่งตรงข้ามฮะ
1: อ๋อที่เกิดเหตุที่มีผู้ป่วยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็คือฝั่งด้านนู้นแบบจะมีรถแซมแลนด์เยอะมากหลายคันแล้วจอดอยู่แล้วเขาขาเข้าก็จะพยายามมองดูตลอดนะครับเลยทำให้ทางขาเข้านี่ติดแต่เลยมาแล้วก็คล่องตัวครับก็พยายามที่ความเร็วน้อยหน่อยเพราะว่าช่วงพัฒนาการเข้ามาเนี่ยมันจะใช้เร็วได
1: ้ครับแต่ถ้าผ่านพ้นจุดฝั่งตรงข้ามไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับ
2: ครับผมแต่ผมกังวลฝั่งขาออกครับหน
1: ัก
2: นะขาออกนี่หนักมาก
1: ขาออกท้ายยาวเลยครับท้ายยาวเลย
2: โอ้ยาครับยาวจนถึงเลยด่านไปแล้วฮะเลยด่านเข้าบางนา
1: เลยเหรอถึงด่านบางนา
2: เลยด่านเข้าพ้นเลยด่านเข้าทางพ้นทาง
1: อ๋อครับครับครับอ่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากคุณพัชระเดี๋ยวเรื่องไงเราตามต่อให้
2: ขอบคุณดีครับด้วยความดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ตรงฝั่งตรงข้ามที่จะมองอยู่นะฮะอันตรายครับ
1: เดี๋ยวยังไงประชาสัมพันธ์ให้เนาะอย่าชะลอดูเลยโอ้
2: ใช่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ด้วยความดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นกรณีรถที่บอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาลงไปแล้วกดโทรศัพท์ฉุกเฉินอะไปหาเจ้าหน้าที่ตอนที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังนะก็ตอนเนี้ยเขาหมดสตินะครับอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับเป็นทางพิเศษฉลองรัฐฝั่งขาออกนะฮะมาจากทางด้านของบางนาที่ตัดกับทางขั้นที่หนึ่งอะตัดกับเฉลิมมหานครที่จะมุ่งหน้าไปทางพิเศษฉลองรัฐก่อนถึงเหนือพัฒนาการนะครับใกล้เคียงกันจุดที่เมื่อสักครู่คุณพัชระบอกแต่ว่าเขาสวนทางกลับมาเขามาจากพัฒนาการมาเขาก็เห็นว่าไอ้ฝั่งนี้มันติดอะไรเพราะว่าจริงๆเหตุเนี่ยมันเกิดฝั่งนู้นก็ปรากฏว่าชะลอดูกันเพราะว่าฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุเนี่ยรถแอมบูเลนซ์เยอะมากนะก็ไปจอดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตอนนี้นะฮะยังไม่แน่ใจว่าผลเป็นยังไงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ถึงละเจ้าหน้าที่ถึงละใครที่ตามหลังมาทางพิเศษฉลองรัฐเป็นฝั่งขาออกนะครับก็ตอนนี้ท้ายแถวยาวนะเขาบอกว่าอยู่ช่วงตัดกับขั้น1ทางพิเศษเฉลิมมนครนี่คือท้ายแถวเลยนะจุดตัดระหว่างทางพิเศษฉลองรัฐกับทางพิเศษเฉลิมมนครนะเมื่อสักครู่ที่คุณพัชราเขาผ่านทางมาแล้วก็ฝั่งที่เขาวิ่งมาจากพัฒนาการมาทางด้านของตัดขั้น1เฉลิมมนครเนี่ยอันนี้ก็ติดนะเนื่องจากชะลอดูนะนะครับแต่ว่าเข้าออกบางนาตรง S1 อะไรตรงนี้ยังพอใช้การได้นะครับพื้นล่างก็ติดนะหลายพื้นที่เลยรับแจ้งตอนนี้พระราม4สาทรเหนือใต้พระราม1เพลินจิตสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีเพชรบุรีราชเทวีราชดำริศรีอยุธยานะครับพหลนะหลายช่วงเลยนะพหลเนี่ยสะพานควาย5แยกรัชโยธินเสนาเกษตรสะพานใหม่บางเขนเนี่ยที่รับแจ้งว่าติดกันอยู่แจ้งวัฒนะนะครับหลัก4หน้าสวนราชการงามวงวานขาออกรัชดารัชโยธินไปวงสว่างด้านของเพชรบุรีอุรุพงษ์ราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยนะครับคลองตันสุขุมวิทออกพระขนงศรีนครินทร์ออกศรีเอี่ยมลาซานนะที่ยังติดกันอยู่สุขุมวิทวชิรธรรมอุดมสุขบางนาสรรพวุฒิมุ่งหน้าบางนาอ่อนนุชเข้ามา46ต่อเนื่องมาด้านของสุขุมวิทนะครับพัฒนาการออกไป4พัดนะแล้วก็รามคำแหงมุ่งหน้าไปลำสาลีบ้านม้ารถเยอะขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ศรีนครินทร์เข้าศรีกีทาเข้ามาทางด้านของลำสาลีขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาส่งนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะสวัสดีพี่ลูกเฉพาะเฮงเจียด้วยนะขออภัยผมเพิ่งเห็นนะขออภัยคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณกู๊ดมิกคุณ AB นะครับคุณรพีพี่พันนะหลายๆท่านเลยนะคุณมดเอ็กคุณไก่โต้งคุณพัชนีคุณวิรัตคุณสุวรรณทองคุณต้นรักคุณพิชชี่พี่พิชิตพี่ปัญญาคุณอนุกูลคุณวิชาญคุณเล็กนะฮะคุณ 3M คุณกันนิกาคุณพรจันทร์คุณลูกเจ้าหิงเจียคุณกู๊ดมิกแล้วก็คุณอภิชาตนะฮะแล้วก็มีพี่ปะเกอินพี่วันบางรักนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณปีชานะคุณนิรวัตรคุณชยานิตนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนถ้าตกหล่นท่านใดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง 18:00 นสวัสดีพี่เพลินด้วยส่งท้ายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักครบธงชาติ 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ฉันได้แล้ว
12: ผมก็ได
11: ้ป้าก็ได
13: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ซื้อเลย
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวให้ดูใช่คะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: โอ้สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกที่โต
3: และสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้ช่วงเช้านะครับมีเรื่องของแถลงการสำนักพระราชวังนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งพระประชวรเป็นฉบับที่7นะครับซึ่งก็ทางคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็มีการติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรื่องของฝนไว้ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ครับของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับซึ่งช่วงเย็นนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็แถวฝั่งทนเนี่ยใกล้เคียงกันรวมไปถึงด้านของปริมณฑลเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของฝนมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงเย็นนี้จะอยู่รอบนอกเสียมากกว่านะครับที่ดูจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วมีทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยครับท่านผอ.นพลเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จรัญสนิทวงศ์จุดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่เกิดกรณีถนนมันทรุดตัวใกล้กับแยกไฟฉายเมื่อคืนนี้ก็ฝนก็ตกหนักในพื้นที่นะแล้วมันก็ทรุดตัวแต่ว่าคราวนี้มันทรุดไม่ได้เยอะเท่ากับครั้งก่อนนะฮะท่านก็มีการลงพื้นที่ไปกับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะก็มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าตรู่วันนี้ก็เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบอีกรอบนึงพูดรับเหมาก็มาดำเนินการจุดดังกล่าวก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มันไม่ได้กระทบกับเรื่องของการจราจรนี่ก็สัญจรได้เป็นปกติสำหรับคนเดินเท้าก็สามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับบริเวณช่วงปากซอยจรัญสนิทวงศ์28/6นะฮะสำหรับจุดดังกล่าวคืนนี้ทางการประปานครหลวงนะครับมีการเร่งซ่อมท่อประทานอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างอื่นบริเวณแยกศรีอยุธยาที่ถนนศรีอยุธยาก็จะส่งผลให้ในพื้นที่เนี่ยน้ำประปาไม่ไหลเตรียมตัวสำรองน้ำกันด้วยนะครับตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มไปจนถึง9 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับมีทางคุณจิตติมาครับฝากประชาสัมพันธ์เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่2วันเสาร์2พฤษภาคมตอนประมาณ4 โมงเย็นคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะฮะแต่ว่าเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ว่าเรื่องของกล้องที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้เนี่ยเขาอยากจะได้มาเพิ่มเติมนะฮะกรณีอุบัติเหตุของคุณพ่อซึ่งตอนนี้คุณพ่ออาการดีขึ้นละก็ยังเจ็บที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่ามีแผลข้อเท้าหักด้วยนะแล้วก็เป็นพวกแผลถลอกอะไรเงี้ยนะอยู่ที่เท้าด้านฝั่งซ้ายนะก็ยังเดินเหินไม่ถนัดหรอกแต่ว่าอาการท่านก็ดีขึ้นละนะเนื่องจากว่าทางคุณพ่อเนี่ยขับรถจักรยานยนต์นะครับก่อนถึงแยกพร้อมพงเพชรบุรีขาออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งเบนซ์คันที่เป็นคู่กรณีเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุกันก็อยากจะตามหานะครับใครที่มีกล้องหน้ารถแล้วก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงเวลาดังกล่าวได้วันเสาร์ที่2พฤษภาคมตอน4 โมงเย็นนะครับสามารถส่งคลิปนะครับกล้องหน้ารถเพิ่มเติมได้ทางสน.มักกะสันก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวอยู่ที่สน.มักกะสันหรือว่าจะแจ้งมากับทางจสร.ก็ได้เหมือนกันนะให้เราเป็นสื่อกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีทางคุณณัฐพงศ์ลืมกระเป๋าไนลอนสีดำซึ่งข้างในเนี่ยมันมีซีแพคเครื่องช่วยหายใจในขณะนอนหลับนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นภาวะของคนที่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจำเป็นต้องใส่เครื่องเนี้ยในการนอนนะฮะแล้วทางคุณณัฐพงศ์เนี่ยเขาแจ้งว่าเขาลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ด้วยขึ้นมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ไปลงที่คอนโดไลฟ์วันวิทยุนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนประมาณเกือบ5 โมงประมาณ4 โมง 40ตอนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอนเงินไปให้นะครับในบัญชีเนี่ยระบุชื่อบุญวัดแซ่ลิ้มนะฮะคุณบุญวัดแซ่ลิ้มถ้าฟังอยู่นะครับกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อสักครู่นี้เองนะมีทางด้านของท่านพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจกท่านรองผู้กำกับจราจรพื้นที่สน.สามเสนก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของจำกัดเวลาผ่านนะฮะ5 ซอยย่อยเชื่อมระหว่างรัฐวิถีกับชุมชนสวนอ้อยนะฮะเนื่องจากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนสวนอ้อยด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาจราจรจุดตัดบนถนนราชวิถีเพราะว่าซอยย่อยมันเยอะไง
2: ใช่
1: นะมันทำให้ระบายด้านของราชวิถีได้ไม่เต็มที
2: ่
1: ก็เลยอ่ะลองวิธีนี้ก่อนนะถึงเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ขอลองก่อนนะฮะตั้งแต่ช่วงแยกการเรือนไปจนถึงแยกสังฮีบนถนนราชวิถีเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงเร่งด่วนรอบเช้า6 โมงถึง 8 โมง ห้ามรถตั้งแต่3ล้อขึ้นไปนั่นหมายความว่ามีแค่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวที่ยังคงใช้ได้เป็นปกติ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าวันนี้ช่วงเช้าช่วงเย็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์
1: ยกเว้นวันหยุดราชการและเสาร์อาทิตย์นะฮะเป็นทางเชื่อมนะฮะระหว่างถนนราชวิถีกับสวนอ้อยซอยกลางก็จะมีถนนซอยราชวิถี34ซอยราชวิถี36 40 42และราชวิถี44นะฮะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยทางศูนย์ทางด่วนนะครับรับแจ้งเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลืออยู่บนทางพิเศษฉลองรัฐ
2: เ
1: ป็นฝั่งขาออกแต่ว่าคราวนี้มันกระทบมาละเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนจะ6โมงคุณพัชระเขาใช้เส้นทางมาจากพัฒนาการเขามุ่งหน้าสวนเข้ามาเขาบอกว่าเอ๊ะก็ฟังอยู
2: ่
1: มันอยู่ฝั่งขาออกแต่ทำไมฝั่งที่เขาวิ่งมาทำไมมันติดจัง
2: เขาวิ่งด้วยขาเข้าก็ติดไปด้วย
1: ปรากฏว่าชะลอดูกันของเขาเนี่ยมาจากพัฒนาการที่จะมุ่งหน้ามาตัดขั้นหนึ่งแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุคืออยู่ฝั่งตรงข้ามเขา
2: ค่ะ
1: นะคืออยู่จากตัดขั้นหนึ่งนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของฉลองรัฐก็บอกว่ามีรถเจ้าหน้าที่แอมบูแลนซ์จอดให้การช่วยเหลือเต็มเลยแล้วก็การจราจรเนี่ยติดขัดท้ายแถวเนี่ยมาบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมพระนครตรง S1 ตรงขั้นหนึ่งละ บริเวณช่วงต่างระดับพอดีเลยนะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของทางพิเศษฉลองรัฐนะครับส่วนฝั่งกลับกันมาจากพัฒนาการก็อย่างที่คุณพัชระให้ข้อมูลไว้ก็คือชะลอดูกันก็เน้นย้ำว่าอย่าชะลอดูเลยนะฮะผ่านได้ผ่านไปเลยเพราะว่าข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องมาติดด้วยนะทั้งที่ฝั่งนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยมันโล่งเลยน
2: ะ
1: พอผ่านพ้นฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุไปก็ใช้การได้เป็นปกตินะฮะไปแล้วครับหมดเวลาแล้วอยู่ต่อกับทางคุณธนุตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะส่งคุณเสมากลับบ้านไปแล้วดิฉันฐานุตราอยู่ต่อตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงเวลา 24:00 นค่ะสำหรับในช่วงเย็นนี้นะคะตรงบริเวณคลองเตยเนี่ยฝนยังไม่มานะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่อาจจะต้องมีการอัปเดตกันเพิ่มเติมในเรื่องของฟ้าฝนแต่ก่อนหน้านี้นะคะเราไปดูในเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องของปริมาณรถนะที่ติดสะสมกันอยู่ในหลายพื้นที่เลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เลียงไปแต่ละที่นะคะถนนงามวงศ์วานค่ะตอนนี้งามวงศ์วานในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าประเสริฐมนุกิจลงอุโมงค์เกษตรนะคะท้ายอยู่ตรงบริเวณปากซอยชินเขต2นะคะกลับกันทางที่จะไปแครายเนี่ยท้ายอยู่ตรงบริเวณหน้าท็อปสาขาเกษตรนะคะอันนี้ที่ถนนงามวงศ์วานนะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางมาด้วยนะคะตรงถนนรัชดาภิเษกขาออกค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าตั้งแต่แยกรัชโยธินจนถึงแยกรัชวิภาเนี่ยค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะรถค่อนข้างเยอะสำหรับฝั่งขาออกนะส่วนฝั่งขาเข้าดูใช้การได้ดีกว่าคล่องตัวกว่าค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณเลยคลองหนึ่งไปเล็กน้อยใกล้กับตรงบริเวณทางเข้าฟิวเจอร์นะคะตรงประตู4เห็นบอกว่าเป็นรถ Fortuner ยางหลังด้านขวาแตกนะคะก็เลยจอดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นรถ Fortunerรถยางแตกนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายเลยจากคลองหนึ่งไปเล็กน้อยใกล้เคียงกับทางเข้าฟิวเจอร์ตรงประตู4ค่ะอยากให้เพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะที่มีรถจอดเสียอยู่เนี่ยค่อนข้างเคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าอีกฝั่งนึงในฝั่งขาเข้านะคะดูใช้การได้ดีกว่านี่ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยที่แจ้งมาจากเส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกนะคะที่มีเรื่องของรถไปจอดเสียอยู่ส่วนในเส้นรัชดาเมื่อกี้บอกไปแล้ววันนี้รัชดาหลายท่านก็แจ้งมานะอย่างเช่นคุณชมพศรก็บอกว่ารัชดาขาออกช้านะคะค่อนข้างช้าเลยทีเดียวตั้งแต่ตรงแยกรัชดาลาดพร้าวไปจนถึงแยกรัชโยธินนะคะคุณกบก็บอกว่าโอ้ช้านะคะเหมือนกันขาออกนะคะดูรถติดหนักมากไม่ทราบสาเหตุแต่ฝั่งตรงข้ามดูคล่องตัวกว่านะคะคุณประกรณ์ใช้รัชดาพิเศษขาออกเหมือนกันค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยรถที่มันเคลื่อนตัวช้าเนี่ยเพราะว่าตรงบริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินนะคะมีรถแท็กซี่สีชมพูไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะจุดนี้เนี่ยเราประสานแจ้งไปทางสน.พหลโยธินเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ทำให้รัชดาขาออกช้าเนี่ยเพราะว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูจอดอยู่ในช่องทางด้านขวาระวังด้วยละกันนะคะเนี่ยคือสาเหตุที่รถค่อนข้างติดขอบคุณคุณประกรณ์มากเลยนะคะไปต่อกันที่สายของคุณเดชาค่ะอยู่สายเอเชียนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชา
2: ครับ
1: ใ
2: ครเพื่อนกระสายครับเนี่ย
1: ฐานุตราค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มันไอเนี่ยเลยอ่างกระดาบอ่างทองอ่ะแล้วเลยอะไรนะคลองบางแก้ว
1: ค่ะ
2: น
1: ั
2: ่นแหละมันจะมีกิ่งไม้ที่อยู่เกาะกลางใช่ป่ะ
1: เกาะกิ่งไม้ต้นไม้จากเกาะกลางเหรอคะเกาะกลางถนนนะ
2: อ่ะเลนขวาแล้วมี3จุด
1: ค่ะ
2: มันมี3จุดเลยคลองโดยคลองบางแก้วมาประมาณสักครึ่งกิโลนี่แหละมันจะมีกิ่งไม้อยู่หล่นมาอยู่3จุดอ่ะมันหัก
1: อ่
2: ะอย่างมันหักแล้วมันหล่นลงมาแล้วก็เลนนึงเลยอ่ะ
1: 3จุดเลยเหรอคุณเดชากิ่งใหญ่มั้ย
2: ใช่3จุดเลย
1: กิ่งใหญ
2: ่
1: เลนขวา
2: ใช
1: ่กิ่งใหญ่มั้ยกิ่งใหญ่มั้ย
2: กิ่งไม่ใหญ่แต่มันเป็นพุ่มสดๆอ่ะนะ
1: ก็คือผ่านไม่ได้ต้องเลี่ยงใช่ไหมคะขับทับไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ผ่านไม่ได้เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มาตัด
1: ค่ะค่ะอยู่ตรงช่วงไหนนะคะ
2: มันช่วงก่อนที่เขาทำไอ้สะพานที่ช่วงที่ว่าที่เขาทำไอ้สะพานที่ออกมาจากออกมาจากวิเศษอ่ะ
1: วิเศษชัยชาญ
2: เลี่ยงเมืองอ่างทอง
1: เลี่ยงเมือง
2: ที่กำลังทำใหม่อ่ะ
1: แสดงว่าวันนี้ฝนตกหนักเหรอคะเนี่ย
2: ตกครับตกเนี่ยหายไปแล้ว
1: หายไป
2: ถนนยังเปียกอยู่เลย
1: อ๋อฝนหยุดแล้วนะแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นนะคะได้เดี๋ยวเราประสานทาง
2: แจ้งเจ้าที
1: ่
2: เร็วๆหน่อย
1: ได้ๆๆเดี๋ยวรีบแจ้งเลยค่ะงั้นเราวางสายกันก่อนแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณเดชาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเดชาบอกรีบเลยรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยได้ค่ะรีบวางสายแล้วไปแจ้งให้เลยนะเดี๋ยวเราประสานแขวงทางหลวงอ่างทองให้นะสำหรับกรณีที่มีกิ่งไม้มาหักขวางถนนแล้วอยู่ในช่องทางด้านขวาหลายจุดด้วยกันนะคะที่คุณเดชาบอกมาก็คือตรงบริเวณเลยสะพานข้ามคลองบางแก้วไปนะคะในเส้นสายเอเชียนะก็คือทางหลวง334นะคะเข้าเมืองอ่างทองตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกลงมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะคะหยุดแล้วแต่ผิวการจราจรยังเปียกลื่นฉะนั้นระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณเลยจากสะพานข้ามคลองบางแก้วนะคะมีกิ่งไม้เนี่ยมันหล่นลงมาคือหักขวางการจราจรอยู่ในช่องทางด้านขวาขับทับไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะจะต้องเลี่ยงออกซ้ายนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราประสานทางหลวงอ่างทองให้เพิ่มเติมนะคะให้ช่วยไปดูตรงนี้ขอบคุณคุณเดชาด้วยนะสำหรับข้อมูลที่แจ้งมามีขอความช่วยเหลือมาค่ะคุณผู้ฟังคุณรุ่งขอความช่วยเหลือในกรณีรถแบตหมดเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถกระบะค่ะกระบะอีซูซูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนนอนเนนอหนู8296กทมนะคะจอดอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะคะในฝั่งขาเข้าตรงบริเวณตลาดพระประแดงอาเขตใกล้สามแยกพระประแดงค่ะจอดอยู่ในฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์นะคะใกล้ๆกับสามแยกพระประแดงตรงนั้นใครผ่านทางนะคะแวะให้ความช่วยเหลือคุณรุ่งหน่อยนะคะขอคนที่มีสายพ่วงแบตด้วยนะเพราะว่ารถของคุณรุ่งเนี่ยไม่มีสายนะคะไม่มีสายพ่วงแบตแล้วก็แบตหมดนะคะเป็นรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนนอนเนนอหนู8296กทมขอบคุณล่วงหน้านะคะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ประสานเจ้าหน้าที่สภ.พระประแดงเพิ่มเติมไปให้นะคะมาดูตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะไปไหนละตึ๊ดตึ๊ดเอาไม่เป็นไรมาดูเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนรัชดาท่าพระนะคุณวาสนาแจ้งมาว่าตรงบริเวณเชิงทางลงอุโมงค์ลอดแยกท่าพระตรงนี้ค่ะในฝั่งขาออกมีรถเก๋งกับกระบะตู้ทึบนะคะชนกันแต่โชคดีเห็นบอกว่าไม่มีใครเจ็บนะแต่กีดขวางทุกช่องทางเลยค่ะนะคะตรงบริเวณเชิงทางลงอุโมงค์ลอดแยกท่าพระในฝั่งขาออกค่ะก็เลยยังใช้ไม่ได้นะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมมีรถจักรยานยนต์ด้วยนะคุณวรุชานะคะบอกว่ามีรถเก๋งกระบะตู้ทึบแล้วก็จักรยานยนต์นะคะรถก็เลยค่อนข้างติดนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณวาสนาก็แจ้งเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าเคลื่อนย้ายตรงนี้พ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจมันเป็นช่วงเวลาคาบต่อช่วงชั่วโมงที่แล้วกับตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะมีท้ายแถวยาวหรือเปล่าถ้าใครอยู่แถวตรงบริเวณอุโมงค์ลอดนะคะตรงแยกท่าพระเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้นะว่าตอนนี้สภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละพอเขาเคลื่อนย้ายก็อาจจะยังมีท้ายแถวสะสมที่ยังเหลืออยู่นะคะฝากเป็นข้อมูลด้วยละกันใครยังอยู่แถวๆนั้นหรือว่ากำลังจะผ่านแถวนั้นอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยนะเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันอันนี้ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะมีอีกหนึ่งเส้นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเรื่องของรถพ่วงจอดเสียฝากไว้ละกันสุขสวัสดิ์ขาเข้าก่อนถึงสุขสวัสดิ์52รถพ่วงจอดเสีย1คันระวังด้วยนะคะไปต่อกันที่สายของทางคุณตรีพลเปรมปรีชาค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฐานุตาและท่านผู้ฟังจอสลอยทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณตรีพลคะก่อนหน้านี้ที่มีการช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะที่อยู่บนทางพิเศษนะคะฉลองรัตน์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: เบื้องต้นนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข
1: ้
2: าถึงจุดเกิดเหตุนะครับเป็นทีมงานแรกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้มีการประสานรถพยาบาลของการทางพิเศษนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถึงจุดในเวลาไม่นานนะครับแต่ระดมช่วยเหลือนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษนะครับระดมช่วยเหลือแล้วผู้ป่วยท่านดังกล่าวฮะที่ประสบเหตุนะไม่มีที่ประจรครับก็เลยขอรับการช่วยเหลือจากผู้ชีพ จากพื้นล่างครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือพิเศษอะฮะก็เข้าถึงจุดก็ไม่นานเหมือนกันครับทีนี้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็กลับมามีชีพจรครับผู้ป่วยท่านดังกล่าวอะครับแล้วก็เบื้องต้นแนะนำส่งกู้ชีพพื้นล่างครับนำส่งรพวิภารามไปแล้วครับตั้งแต่ผ่านพ้นไปตั้งแต่ช่วงเวลา18:12 แล้วครับค
1: ุ
2: ณการกาครับ
1: ค่ะก็เมื่อประมาณสัก10กว่านาทีที่แล้วนะคะส่งโรงพยาบาลวิภารามไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างคะฉลองรัฐนี่คือตอนนี้ยังมีท้ายแถว
2: ในจุดดังกล่าวนะครับที่มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็ช่วงนี้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ครับช่วงผ่านพ้นจากเข้าจากด่านอ่านนรงสองมาครับในทิศทางที่มาจากบางนาและท่าเรือครับผ่านด่านอ่านนรงสองมาทิศทางมุ่งหน้าผ่านจุดเกิดเหตุดังกล่าวนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ครับรถมากแต่ยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงช่วงบริเวณศูนย์แพทย์นะครับรถมากนะครับถึงจากจุดดังกล่าวนี่จากทิศทางจากอ่านนรงมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้านี่ก็ถึงช่วงศูนย์แพทย์นี่ก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มีชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งช่วงจากขึ้นจากด่านลาดพร้าวนะครับมุ่งหน้าไปทางเหนือถนนเกษตรนวมินทร์นะครับมีชะลอตัวช่วงทางขึ้นนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงเหนือถนนเกษตรนวมินทร์จนถึงช่วงทางออกด่านทางลงจากอุโชตขาออกนะครับก็ช่วงทางออกจากอุโชตช่วงนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ 1.5 กม.นะครับฝั่งกับกันจากแต่ดูโชดมุ่งหน้ามาพระราม9นี่ก็ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงพระราม9นะครับส่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงนี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นด่านแล้วก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับจะเริ่มมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางออกพระราม42นะครับรถที่มุ่งหน้าออกถนนพระราม4นี่รถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับส่วนรถในทิศทางที่มุ่งหน้าท่าเรือนี่รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนท่าเรือมุ่งหน้ามาดินแดงนี่ช่วงนี้นี่มีชะลอตัวอยู่ช่วงทางร่วมเข้าจากด่านพระราม42ครับมุ่งหน้ามาทางเนินเพลินจิตนะครับทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับมักกะสันนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงต่างดับมักกะสันมุ่งหน้าทางลุงแดงนี่ช่วงนี้นี่ไม่เป็นปัญหาครับส่วนจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปบางนามีชะลอตัวอยู่ต่างระดับท่าเรือนะครับถึงช่วงเหนือมองเทพขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางออกบางนานะครับจากบางนาเข้ามาท่าเรือมีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือวัดสะพานขาเข้านะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือสำนักงานเขตคลองเตยนะครับผ่านพ้นสำนักงานเขตคลองเตยก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงต่างดับท่าเรือนะครับท่าเรือออกไปดาวคะนองมีชะลอตัวอยู่ช่วงผ่านพ้นสาธุประดิษฐ์นะครับช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ขาออกนี่จนถึงช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาออกนี่ช่วงนั้นก็มีชะลอตัวนะครับผ่านพ้นเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาออกเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงออกดาวคะนองนะครับดาวคะนองเข้ามาต่างระดับท่าเรือผ่านพ้นช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาเข้าก็มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องถึงช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกศรีนครินทร์มีชะลอตัวช่วงก่อนเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านพ้นด่านอโศก3แล้วก็มีชะลอตัวถึงช่วงทางลงรามคำแหงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้ามาพญาไทก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงด่านอโศก4นะครับผ่านพ้นแล้วก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงพญาไทนะครับพญาไทออกไปต่างระดับบางโค้มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงบริเวณเหนือถนนจันทร์นะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับบางโค้นะครับในทิศทางที่มุ่งหน้าสะพานพระราม9ขาออกนะครับฝั่งกลับกันจากต่างระดับบางโค้มุ่งหน้าออกไปพญาไทก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือรอพอลามานะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนพญาไทออกไปแจ้งวัฒนะนะครับมีชะลอตัวอยู่ แถวช่วงประชาชื่นขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวช่วงทางลงงามวานนะครับแคลายก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงออกแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทก็ชะลอตัวอยู่ช่วงด่านประชาชื่นขาเข้านะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือบกสนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีปัจจิมรัตยาอุดรรัตยาช่วงนี้ยังคงใช้การได้ดีครับคุณฐานิกาครับ
1: ค่ะได้ค่ะครบถ้วนทุกสายทางเลยขอบพระคุณคุณตรีพลมากนะคะ
2: ครับขอบพระคุณคุณฐานุตาและท่านผู้ฟังจอสร้อยในเบรกนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณเบนนาริศนะคะยังอยู่ไหมเนี่ยบอกว่าอยู่อ่อนนุชตอนนี้คุณเบนนาริศ
2: สวัสดีครับคุณ
1: ธ
2: น
1: าค่ะ
2: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นไปชมทางด่วนคุณตีพลแล้วมาดูข้างล่างกันบ้างนะคุณถามตา
1: ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้สุขุมวิทขาออกนะคือเมื่อกี้อยู่ช่วงแยกพระขนงมาโหรถก็เยอะมากแถวนตรารถที่มาจากด้านของกรุงเทพไทยก็มาติดตรงแยกพระขนงนี่แหละนะฮะแล้วก็นี่ก็เลี้ยวซ้ายมาใช้เป็นอ่อนนุชขาออกนะฮะมุ่งหน้าไปศรีนครินทร์โอ้โหรถที่ตัดกระแสนี่ก็คือแบบว่าตัดกันเก่งไงเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาถ้าเขาไม่ตัดเขาก็ออกไม่ได้ถูกไหมฮะตามคอนโดตามซอยต่างๆนะฮะตอนนี้นิดเองอยู่ตรงช่วงของเลยโค้งวัดมหาบุตรมาแล้วน
1: ะ
2: ฮะแต่ว่ายังไม่ใช่ว่าเลยแล้ววิ่งฉลิวฉลุยนะฮะเลยแล้วติดฮะนะฮะตรงช่วงแยกอ่อนนุช17นะฮะตรงนี้ก็ต้องใช้คำว่ารถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วก็สลับกับการติดขัดหยุดนิ่งนะฮะรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เยอะนะฮะในส่วนของอ่อนนุชขาเข้าเนี่ยในส่วนราชกับกันเนี่ยรถจะดีกว่าแล้วก็วิ่งได้คล่องตัวกว่านะคุณธนตรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะตรงนี้นะฮะก็เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ท้องฟ้าก็ครึมและมืดครึมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องอีกสักพักนึงอ่ะฝนน่าจะมาหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจว่าวันนี้เรดาร์เขาว่าอย่างไรบ้างนะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่พบนะคะ
2: ยังไม่พบกลุ่มฝน
1: ใช่มันกระจายอยู่รอบๆนอกอะค่ะยังในกรุงเทพยังไม่มีไม่เหมือนเมื่อวานกลุ่มใหญ่เลยอยู่ในกรุงเทพแต่วันนี
2: ้
1: เรายังไม่เห็นในเรื่องของ
2: จะไปรับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้จะไปเอเชียทีกันทีนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวบนทางด่วนน่าจะขาที่จะมุ่งหน้าไปทางเจริญกรุงน่าจะดีอะ
1: ยังใช่
2: ที่เดี๋ยวมารับเพื่อนที่อ่อนนุช17เนี่ยแหละแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวจะต้องขึ้นทางด่วนอีก
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวต้องใช้ทางด่วนแหละแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวจะมารายงานเพิ่มเติมนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เป็นที่อ่อนนุช17เนี่ยแหละแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวจะต้องขึ้นทางด่วนอีก
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวต้องใช้ทางด่วนแหละแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวจะมารายงานเพิ่มเติมนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ

0: ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาในทางต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะจากทางการประปาส่วนภูมิภาคค่ะทางกปภค่ะเดินหน้าประปาปันสุขช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการประปาปันสุขของกปภสาขาสมุทรสาครชั้นพิเศษค่ะโดยผู้บริหารและพนักงานนำเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่น้ำปลาปลากระป๋องรวมถึงพืชผักสวนครัวมาปันแบ่งปันแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ประชาชนพร้อมแจกถังบรรจุน้ำดื่มขนาด5ลิตรนะคะสำหรับเติมน้ำดื่มสะอาดฟรีจากตู้กดน้ำดื่มของกปภให้นำกลับไปบริโภคภายในครัวเรือนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยณสำนักงานกปภสาขาสมุทรสาครชั้นพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเร็วๆนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการช่วยเหลือนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกบุญทันสร้อยอุดมค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บุคคโลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงคะ
1: ช่วงเวลานี้รถมีปริมาณจำนวนมากนะครับรถจากถนนตกมุ่งหน้าแยกบุคโลรถมีปริมาณจำนวนมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่แยกไม้สวรรค์ได้เรื่อยๆซึ่งแยกไม้สวรรค์ด้านขาออกมุ่งหน้าดาวพนองเหลือหนึ่งช่องทางทำให้รถท้ายสะสมแยกไม้สวรรค์ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: ครับด้านรัชดาขาเข้าจากแยกรัชดาตลาดสูงมุ่งหน้าไม้สวรรค์รถเริ่มคล่องตัวแล้วครับรถน้อยละถนนรัชดาด้านขาออกสะพานพระรามสามรถจะมีปริมาณจำนวนมากเดี๋ยวสายที่เราจะดึงได้ดูในทุกเกิดแล้วเป็นสีแดงๆรู้สึกว่าจะมีเหตุเรื่องอะไรเปล่าไม่ทราบครับ
0: ค่ะ
1: ตัดสินด้านเข้าของมุ่งหน้าดังพนองรถคล่องตัวแล้วครับรถคล่องตัวเจริญนครไม่มีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจากแยกมหาสวรรค์มาทางขึ้นมุมโมงนะครับมันจะเหลือหนึ่งช่องทางทำให้รถท้ายสะสมแน่นตลอดเวลาด้านอื่นแยกตากสินไม่มีปัญหานะครับเจริญนครด้านเขาออกก็ไม่มีปัญหา
0: ท้าย
1: สะพานพระรามสามน่าจะอยู่ในเขตของพญานะครับพญาไก่ครับ
0: สนว่าพญาไก่เหรอคะเพราะตอนนี้เห็นบนสะพานพระรามสามนี่ค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว
1: ใช่ครับเพื่อนไม่รู้มีเหตุอะไรเปล่าก็ยังไม่ได้รับแจ้งมานะครับ
0: ค่ะแต่ในพื้นที่ไม่มีเหตุไม่มีเหตุอะไรนะคะนอกจากรถเยอะอย่างเดียวค่ะ
1: อย่างครับรถยังเยอะสะสมมีปริมาณจำนวนมากอยู่ครับแต่ยังพอได้ก็พอได้อยู่ด้านขาออกพอได้เรียนนครด้านขาออกพัทยาด้านขาออก
0: ค่ะ
1: ท้ายยังอยู่บนสะพานพระราม3นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับขอรายงานสภาพการจราจรบุคโลเพียงเท่านี้นะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณพันธ์นะคะตอนนี้ใช้เส้นทางถนนรามอินทรานะคะสวัสดีค่ะคุณพันธ์
2: สวัสดีครับคุณสานุตตาครับผม
1: ค่ะ
2: กมสี่ครับมุ่งหน้ากมแปดลำดาขาออกรถเยอะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงกมหกครับผม
1: กมหก
2: สถานีเอ็มอาร์ทีอะไรเงี้ยครับกมหกครับผม
1: กระดิบ
2: เลยครับผม
1: รถเต็มพื้นที่เลยครับมี
2: เต็มพื้นที่เลยครับขากลับกันใจกลางได้ดีครับคุณสานุตตา
1: ค่ะ
2: ขาออกกมแปดเต็มพื้นที่ชิดขวาน่าจะดีกว่าครับขึ้นสะพานจะติดตรงแยกกมแปดนี่แหละครับที่จะเข้าวัดคู่บงคู่บอลเนี่ย
1: ค่ะ
2: มาตามหาพี่ชัยรัตน์หน่อย
1: ตามหาทำไมจะไปเมาส์มอยอะไรกัน
2: ไม่รู้แกอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเกียรติสมบัติแกเนี่ยแถวเนี่ย
1: ค่ะ
2: แถวเรียบด่วนประดิษฐ์มือซ้ำแถวประเสริฐมนุกิจนี่ครับแกอยู่แถวนี้เราพี่ชัยรัตน์กระเด็บครับผม
1: ค่ะได้ค่ะยังไม่มีฝนนะคุณพัน
2: ธ์ไม่มีครับผมโอเคครับฝนยังไม่มี
1: ได้ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพันธ์ด้วยวันนี้ไปอยู่ตรงนู้นน่ะรามอินทาขาออกนะคะรถค่อนข้างช้ากว่าขาเข้านะสำหรับเส้นรามอินทาตั้งแต่แยกลาดปากเขาไปถึงวัชรพลประมาณนั้นนะคะรถค่อยๆช้าสลับหยุดนิ่งนะคะกระดึบไปต่อเนื่องไปจนถึงกม8นะคะสำหรับเรื่องของการจราจรแล้วก็ก่อนหน้านี้นะเส้นอ่อนนุชเองนะคะก็ดูเรื่องของปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะยังตามกันไปได้อ่ะก็เป็นเส้นทางที่เย็นๆเนี่ยรถจะเยอะทั้งนั้นเลยสำหรับเส้นทางเหล่านี้ถนนราชดำริค่ะตั้งแต่แยกราชประสงค์จนถึงแยกสารสินณเวลานี้ในขาออกนะคะดูค่อนข้างช้านะช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในพื้นที่ด้านในใกล้ๆกับแถวๆบ้านจสตรงนี้นะดิฉันไปดูเรื่องของสภาพการจราจรมาเพิ่มเติมนะคะแถวบริเวณสามย่านก็ดูค่อนข้างหนาแน่นนะคะรถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเย็นนี้รถเต็มทุกช่องทางเลยนะคะปริมาณรถค่อนข้างเต็มพื้นที่นะคะสำหรับเส้นถนนพระราม4นะคะพระราม4เนี่ยยาวๆไปเลยทีเดียวนะแต่ว่าแถว3ย่านนี่ดูน่าจะหนาแน่นสักหน่อยนะคะทั้งพื้นราบแล้วก็บนสะพานเลยนะคะก็ดูปริมาณรถค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเคลื่อนตัวได้ไหมก็ยังไปได้เรื่อยๆนะช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งสำหรับตรงบริเวณแยกสามย่านนะขยับมาอีกหน่อยนะคะแถวๆตรงหัวลำโพงไหนๆก็ดูแถวๆนี้แล้วขอขยับมาอีกนิดนึงละกันนะคะหัวลำโพงเย็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงแยกหัวลำโพงปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่มีถามว่าติดขัดหยุดนิ่งนานไหมท้ายแถวตรงหน้าแยกสัญญาณไฟดิฉันเห็นไม่ยาวนะไม่ยาวนะคะไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะสำหรับตรงนี้บริเวณแยกหัวลำโพงค่ะมาดูเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางตอนนี้นะคะถ้าพี่คนขับรถจำได้นะว่าวันนี้รับผู้โดยสารจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วไปลงที่คอนโดไลฟ์วันเวลส์ไลฟ์ไวเลสดิฉันถนนวิทยุเอาใหม่ตั้งสติธนุตาผู้โดยสารขึ้นรถจากโรงพยาบาลจุฬานะคะไปลงที่คอนโดไลฟ์วันไวเลสถนนวิทยุนะคะแล้วก็มีการโอนค่าโดยสารให้กับคนขับแท็กซี่คันนี้ก็คือคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มนะคะแล้วถ้าคุณบุญวัฒน์จำได้ว่าไปส่งผู้โดยสารเนี่ยช่วงเวลาเมื่อประมาณ16:40 นก็ช่วยดูในรถให้หน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าของคือคุณณัฐพงศ์เนี่ยเขาลืมกระเป๋าไนลอนสีดำไว้นะคะด้านในเนี่ยเป็นเครื่องช่วยหายใจในการนอนนะแต่ตรงนี้เนี่ยเสียดายนิดนึงที่คุณณัฐพงศ์จำสีรถไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้นะคะแต่ใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้เมื่อช่วงเวลา 16:40 พี่คนขับชื่อบุญวัฒน์แซ่ลิ้มนะคะถ้าได้ยินเสียงนี้ยังไงช่วยตรวจสอบในรถให้หน่อยนะว่ามีกระเป๋าไนลอนสีวางอยู่บนเบาะหลังหรือวางอยู่ตรงไหนหรือเปล่าถ้าพบเจอยังไงแจ้งกลับจสร้อยได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เขาต้องใช้งานนะคะใช้ช่วยในการหายใจในช่วงการนอนนะคะฝากด้วยแล้วกันโทรแจ้งจสร้อยได้เลยดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้2หมายเลขนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ มาดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะอันนี้เชื่อว่าหลายคนนี่สามารถนำสินทรัพย์ไปแปลเปลี่ยนเป็นทุนได้นะคะบ้านเติมทุนค่ะแค่คุณมีบ้านหรือว่ามีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะย้ำว่าต้องปลอดภาระนะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินค่ะเพื่อไปปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะโดยทางธนาคารออมสินค่ะขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายสบายเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดค่ะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะจริงๆในช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะคอยไปถามว่าสอดส่องในเรื่องของอะไรบ้างทั้งเรื่องของรถนะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนถามนะคะว่ามีเรื่องของฝนเข้ามาหรือเปล่าในพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้ไม่พบกลุ่มฝนนะคะไม่พบกลุ่มฝนแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะคะเป็นอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำความชื้นสัมพัทธ์ 69% ค่ะแต่กลุ่มฝนเนี่ยเท่าที่เห็นจากเรดาร์นะมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงนะคะอยู่แถวเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีราชบุรีแถวปากท่อทั้งนั้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวนะดูเหมือนว่าจะเคลื่อนขึ้นมาทางด้านทิศตะวันออกนะคะกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้แต่ไม่แน่มันอาจจะผ่านกรุงเทพไปนะพัดกระจายขึ้นไปเนี่ยมีกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยนะคะถ้าเห็นตามในจอเนี่ยเลยนะทางด้านล่างจะอยู่ที่เพชรบุรีราชบุรีนะคะปากท่อโพธารามอีกกลุ่มนึงกระจายตัวเล็กๆอยู่พนมทวนห้วยกระเจ้าที่เมืองกาญนะคะแล้วก็กลุ่มย่อยแตกตัวเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ที่ลพบุรีสิงห์บุรีทางด้านนู้นนะคะขวาบนก็จะเป็นกลุ่มฝนที่ปรากฏขึ้นในเรดาร์ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่ตรงบริเวณอ่าวตัวกอนี่นะกลมๆด้านล่างตรงนี้นะคะยังไม่มีกลุ่มฝนแต่อย่างใดวันนี้ปราศจากฟ้าฝนนะไม่แน่ต้องดูเป็นรายชั่วโมงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ไม่มีอีกชั่วโมงนึงมาจากไหนไม่รู้ก้อนเบลอเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเรื่องของอากาศเราก็ต้องเช็คกันตลอดแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะต้องรักษาสุขภาพให้ดีส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจสร้อยก็เป็นห่วงคุณนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้านะวันนี้ที่ไหนบ้างทางภาคใต้นะภูเก็ตก็ตกนะตกทั้งวันถนนเฉอะแฉะเชียงใหม่เห็นเมื่อเย็นนะคะช่วงเย็นๆนี่ก็ยังลงอยู่แล้วก็ลงหนักด้วยนะคะเมื่อตอนประมาณสัก5 โมงก็ยังมีฝนอยู่นะในหลายพื้นที่ก็ฝนฟ้ายังตกอยู่อย่างหนักหน่วงก็ส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่ทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีประกาศหรือว่ามีเซลบอสแคสไปเตือนในทางโทรศัพท์นะก็อยากให้ปฏิบัติตามด้วยละกันนะเพื่อความปลอดภัยค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเส้นนี้เป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้รถเยอะไหมคะเนี่ย
3: ตอนนี้หมดแล้วครับตอนนี้
1: หมดแล้ว
3: คล่องตัวทุกด้านแล้วครับ
1: ค่ะ
3: ท้องฟ้าก็เริ่มครึ้มๆมาครับแต่ฝนยังไม่ตกครับผม
1: ฝนยังไม่ตกรถเริ่มคล่องตัวตั้งแต่กี่โมงคะธรรมดามันต้องหลังทุ่มนึงไปใช่ไหมคะมันถึงจะดีขึ้น
3: เมื่อกี้ถามประชาชนปูนวงสว่างก็รอบแยกก็เคลื่อนตัวดีแล้วครับไม่มีปัญหาครับวันนี
1: ้ประชานุกูลวงสว่างไม่มีปัญหาค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: โดยรวมดีครับวันนี้โดยรวมครับวัชนาการเข้าเนี่ยหมดตั้งแต่6 โมงกว่าครับ
1: แต่ขาออกก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าติดยาวอยู่เหมือนกันนะคะ
3: ครับออกก็ช่วงมีชั่วโมงเร่งด่วนครับติดนี่หน่อยตอนนี้ก็เริ่มวงสว่างออกที่วานนท์ได้ดีไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะไม่มีท้ายแถวสะสมนะคะ
3: ไม่มีครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
3: รวมดีครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณทางรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นด้วยนะคะรัชดาขาเข้าขาออกบอกดีหมดนะดีทั้งเรื่องไม่รู้จะถามอะไรเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้รัชดาบอกว่าติดนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ติดแล้วดีแล้วนะคะใช้การได้ดีแล้วไม่มีท้ายแถวแล้วด้วยรถคล่องดีนะคะหมดและก่อนหน้านี้อาจจะมีสะสมอยู่บ้างแต่พอหลัง1ทุ่มตอนนี้1ทุ่ม1นาทีไปหมดแล้วไม่มีรถเหลือค้างในพื้นที่เลยอุ้ยดีจริงนะคะหมดไวแท้อ่ะไม่เป็นไรเราไปดูเส้นทางอื่นตรงไหนยังติดอยู่คุณบอกว่ามันไม่จริงมันติดคุณแย้งมันได้เลยแล้วคุณบอกเรามาเราจะได้ไปประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ว่าไม่จริงมันยังติดอยู่นะคะคนที่ใช้เส้นทางบอกว่าไม่ไหวยังติดนะอย่างเช่นตอนนี้นะคะมี1เส้นทางแจ้งคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อใครกำลังจะขึ้นนะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะจากตรงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเข้าไปตรงโค้งสายใต้เก่าตรงนี้เนี่ยที่เดอะเซ็นปิ่นเกล้านะคะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณช่องขวานะคะช่องขวาส่งผลกับการจราจรค่ะทำให้การจราจรในฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้ามีท้ายแถวสะสมเหตุที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยรถ4คันนะคะชนกันนะชนกันแล้วเลยทำให้ตรงบริเวณนี้เนี่ยยังชะลอตัวอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ประสานไปที่สน.คู่ขนานลอยฟ้าแล้วนะคะสำหรับเส้นทางในฝั่งขาออกเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ช่วงเมเจอร์ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปจนถึงโค้งสายใต้เก่านะคะจุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงหน้าศูนย์การค้าเดอะเซ็นปิ่นเกล้านะคะรู้สึกว่าจะก่อนเข้าโค้งนะตรงนี้ก่อนเข้าโค้งสายใต้เก่านะเป็นเหตุของรถเก๋งชนกัน4คันในช่องทางด้านขวาส่วนฝั่งขาเข้าอะฝั่งขาเข้าดูไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งขาเข้ายังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้มันจะชะลอตัวอยู่ที่ฝั่งขาออกนะคะอยู่ที่ฝั่งขาออกอย่างเดียวผ่านตรงจุดเกิดเหตุไปแล้วนะคะก็สามารถใช้เส้นทางต่อได้เคลื่อนตัวต่อได้นะคะไปที่สายของคุณชัยวัฒน์กันนะคะคุณชัยวัฒน์สวัสดีค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อเขาจะคุยอ๋อครับครับสวัสดีครับพี
1: ่ค่ะคุณชัยวัฒน์เห็นบอกว่าทำสร้อยหล่นเหรอคะหล่นตรงไหนสร้อยอะไร
4: เป็นสร้อยทองครับสร้อยทอง
1: อืมสร้อยคอทองคำ
4: ครับ
1: หนักกี่บาทคะเนี่ยเส้นนี้
4: หนัก3บาทครับ
1: หนัก3บาทโอ้แต่หล่นแล้วคือไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะตอนหลุดออกไปเนี่ยหล่นที่ไหนจำได้ว่าไปรู้สึกตัวอีกทีที่ไหนยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคุณชัยวัฒน
4: ์มารู้สึกตัวอีกทีตอนมาถึงที่ห้องแล้วครับแล้วก็จับดูก่อนอาบน้ำครับ
1: อืม
4: ก็ว่าไม่เจอแล้ว
1: อืมคอมันโล่งๆไปจะอาบน้ำแล้วที่คอไม่มีสร้อยแล้ววันนี้ไปไหนยังไงบ้างคะใช้รถอะไรบ้างไปลงอะไรตรงไหนยังไงบ้าง
4: เป็นเรื่องของเมื่อวานครับ
1: อ๋อเป็นเรื่องเมื่อวานค่ะ
4: เป็นเรื่องเมื่อวานไปที่งานทานข้าวกับเพื่อนในรุ่นแล้วพอทานข้าวเสร็จก็มานั่งแท็กซี่เพื่อที่จะกลับประมาณนี้ครับแล้วก็ไปดูจากกล้องวงจรปิดร้านก่อนที่จะออกมา
1: จะ
4: มีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็นั่งแท็กซี่มาพอมาที่พักครับพอมาถึงที่พักก็พอดูกล้องวงจรปิดจากที่พักแล้วไม่เจอแล้วครับไม่เจอแล้ว
1: อืมแสดงว่าตอนที่เราอยู่ในร้านอาหารก็คือในภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านยังเห็นสร้อยคออยู่จนกระทั่งออกจากร้านก็ยังเห็นอยู่ที่คอมีแต่พอขึ้นรถแท็กซี่จะกลับบ้านจากร้านตรงไหนคะ
4: จากร้านแถวลาดตะเคาครับ
1: ลาดตะเคาแล้วไปลงที่ไหนคะ
4: มาลงแถวแยกประชานุกูลครับ
1: ลงที่แยกประชานุกูลพอลงจากรถแท็กซี่ไปแล้วไปดูกล้องวงจรปิดอีกทีจากตรงที่พักของเราก็คือไม่เห็นสร้อยในคอเราแล้ว
4: ครับใช่แล้วครับ
1: เป็นไปได้ว่าหล่นอยู่บนรถแท็กซี่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ใช้บริการแท็กซี่สีอะไรทะเบียนอะไรจำได้ไหมคะ
4: ผมจำได้ว่าสีเขียวแต่ว่าไม่ได้จำบัตร
1: สีเขียว
4: เข
1: ีย
4: วอะไรก็ประมาณนี้แต่ทะเบียนผมไม่ได้สังเกตเลยครับทะเบียน
1: ก็คือไม่แน่ใจสีก็อาจจะไม่แน่ใจด้วยใช่ไหมว่ามันเขียวเขียวเหลืองเหลืองหรือเขียวเหลืองหรือเขียวอย่างเดียวใช่ไหมคะ
4: คร
1: ับ ทะเบียนจำไม่ได้นะแล้วเห็นบอกว่าจ่ายค่าโดยสารด้วยการโอนเงิน
4: ใช่ครับ
1: โอนไปให้ใครคะ
4: โอนได้ใช่ไหมขออนุญาตส่งวันชื่อแกไหมครับหรือว่ายังไง
1: แจ้งได้เลยค่ะเผื่อเราจะประกาศตามหาพี่คนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้รับโอนเงินนะเผื่อแกฟังอยู
4: ่ในที่ผมโอนเงินขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมคร
1: ับ ค่ะค่ะ
4: โอนไปให้พี่สุรินทร์ครับพี่สุรินทร์สิรินนท์รัง
1: คุณสุรินทร์สิรินนท์รังนะคะ
4: คร
1: ับ
4: โอนค่าแท็กซี่ไป
1: ค่ะค่ะโอนค่าแท็กซี่ให้เขาไปเนาะตอนประมาณกี่โมงคะเนี่ย
4: ประมาณตีสามครึ่งครับตีสาม
1: ประมาณตีสามค่ะพี่คนขับแท็กซี่คุณสุรินทร์สิรินนท์รังนะคะถ้าฟังอยู่นะแล้วจำได้ว่ารับผู้โดยสารนะคะจากแถวแถวลาดปลาเขาไปส่งแถวแยกประชานุกูลประมาณตีสามกว่านะคะตอนนี้คือผู้โดยสารนะคะไม่แน่ใจว่าสร้อยคอเนี่ยอาจจะหล่นอยู่ในรถอยู่ตรงซอกไหนไม่แน่นะเผื่อให้พี่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ตีสามใช่ไหมแล้วเรามารู้ตัวอีกทีตอนกี่โมงนะตอนเมื่อคืนตอนจะอาบน้ำหรือว่าเช้าวันนี้หรือยังไง
4: มารู้ตัวตอนอาบน้ำเช้าครับว่าไม่เจอแล้ว
1: ค่ะได้แล้วนี่ไปแจ้งความหรือยังคะ
4: ยังไม่ได้ดำเนินการครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้าคร
1: ับ ฮะจะไปแจ้งพรุ่งนี้เช้าเหรอวันนี้ก็แจ้งได้แล้วดิฉันว่าน่ะ
4: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวไป
1: นะคะไปแจ้งความไว้ก่อนนะ
4: ครับ
1: เดี๋ยวเราช่วยประกาศตามหาไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของคนขับเผื่อคุณคนขับท่านนี้เนี่ยฟังเราอยู่นะคะจะได้สอบถามกันเพิ่มเติมด้วยแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะเราพูดคุยกันเพิ่มนะคะคุณชัยวัฒน
4: ์ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงก่อนหน้านี้เคยทำอะไรหายมาบ้างไหมเนี่ยมีของหายบ้างไหมแบบนี้
4: ก็เคยหายอยู่ครับแต่ว่าหายมาหาเจอก็คืออันเดิมเนี่ยครับหายมาเจออ
1: ัน
4: น
1: ี้สร้อยเนี่ยเหรอ
4: ครับ
1: อันขออนุญาตนะคะสร้อยคอทองคำหนัก3บาทอันนี้มีพระเครื่องหรือมีอะไรด้วยไหมหรือว่าสร้อยอย่างเดียว
4: ไม่มีครับไม่มี
1: สร้อยเส้นเดียวเปล่าๆเลยนะคะ
4: ครับ
1: อ๋อเคยหายเส้นนี้เนี่ยนะแต่ก็เคยจะหาจนเจออ
4: ันนี้เราออกอากาศเลยเหรอคร
1: ับ ได้ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่เราจะได้ช่วยกันตามหาเผื่อเขาฟังอยู่ด้วยนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ครับ
1: ค่ะคุณชัยวัฒน์เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเราพูดคุยกันเพิ่มนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวทางจสร้อยช่วยประกาศตามหาไปให้ด้วยแล้วอย่าลืมไปแจ้งความนะ
4: ครับได้เลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับขอบคุณครับ
1: คุณชัยวัฒน์นะคะแจ้งว่าสร้อยคอทองคำหนัก3บาทนะหลุดหายจากคอไปนะคะก็คือเมื่อคืนเนี่ยไปนัดเจอกับกลุ่มเพื่อนๆที่ร้านอาหารนะคะแถวลาดปลาเขาแล้วปรากฏว่าช่วงที่แยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็ขึ้นรถแท็กซี่นะคะจากลาดปลาเขาไปลงตรงแยกประชานุกูลหลังจากนั้นก็เข้าบ้านพักผ่อนเช้ามาจะอาบน้ำปรากฏว่าคำที่คออ้าวไม่มีสร้อยหายนะก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปดูที่ร้านนะคะทางร้านเขาก็ได้ให้ดูกล้องวงจรปิดนะเห็นบอกว่าตรวจสอบดูกล้องก็คือเห็นนะตอนที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยอยู่ในร้านนะคะจนกระทั่งกลับในภาพเนี่ยมันยังเห็นสร้อยคออยู่นะคะแต่พอนั่งแท็กซี่กลับไปถึงที่พักไปดูภาพจากกล้องเพิ่มเติมจากตรงบริเวณที่พักลงจากรถมาแล้วนะจะเข้าที่พักไม่เห็นแล้วแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าหลุดนะคะแล้วอาจจะไหลออกจากคอไปตกอยู่บนเบาะซอกไหนของรถนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากนะคะ คนที่ขับรถแท็กซี่ที่ชื่อคุณสุรินทร์สิริโนนรังนะคะที่รับผู้โดยสารแล้วไปส่งตรงแยกประชานุกูลประมาณ 3:00 กว่าๆเนี่ยช่วยตรวจสอบในรถให้หน่อยหรือว่าโทรกลับมาหาจสร้อยก็ได้นะว่าเป็นคนรับผู้โดยสารจากตรงร้านอาหารตรงลาดประเขาเนี่ยแหละตรงแถวร้านนะคะร้านระเบียงอีสานรับจากตรงนั้นแล้วไปส่งแยกประชานุกูลโทรมาหาเราหน่อยนะเราจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเขากำลังตามหาอยู่เป็นสร้อยประจำตัวของเขานะคะฝากด้วยแล้วกันนะโทรมาได้เลยดอกจาน1808หรือ1137 2หมายเลขนะคะมาดูเรื่องการจราจรกันต่อนะหลังจากไปตามหาทองกันแล้วนี่ล่าสุดนี่เห็นบอกว่ารถนี่ค่อนข้างหนาแน่นติดกระทบไปหลายด้านเลยนะคะสำหรับเส้นพระราม4นะคะพระราม4ขาออกอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ไปดูในกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV ของกทม.รถเยอะจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยพระราม4ขาออกจากแยก3ย่านไปเกษมราษฎร์เนี่ยแน่นนะคะแน่นเต็มพื้นที่เลยนะรถมากนะคะสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าดิฉันก็ว่าไม่แพ้กันนะรถก็เยอะอยู่นะคะสำหรับฝั่งขาเข้านะแต่ว่าปริมาณเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะคะจะบอกว่าสูสีกับขาออกนี่ก็ไม่ใช่นะดูน้อยกว่านะคะสำหรับฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งขาออกเนี่ยจากสามย่านไปเกษมราษฎร์แน่นๆ นะคะแน่นๆเลยส่งกำลังใจแล้วกันใครยังอยู่บนเส้นทางสายนี้นะคะถนนค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ยาวนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ระยะทางยาวขึ้นนะใช้เวลายาวนานขึ้นเพราะรถเต็มพื้นที่นะคะส่วนเส้นใกล้กันนะคะกับเส้นพระราม4ตรงบริเวณแยกวิทยุไม่น้อยหน้านะหนาแน่นพอๆกันเลยนะตรงหน้าแถวๆหน้าวันแบงคอกนะคะจากวิทยุออกมาหน้าวันแบงคอกนี่รถเต็มพื้นที่นะคะรถค่อนข้างเยอะทีเดียวท้ายแถวยาวเลยนะสำหรับเส้นถนนวิทยุส่วนฝั่งกลับกันก็มีรถชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆนะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่รถหนาแน่นพอๆกันส่วนใครนะคะที่ใช้เส้นสีลมศาลาแดงนะคะวันนี้ดูเรื่องของปริมาณรถนะคะจากสีลมมุ่งหน้าไปตรงบริเวณแยกเดโชตรงนี้ก็ดูปริมาณรถนี่ไม่ได้หยุดนิ่งซะทีเดียวนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะหน้าวัดแขกตรงนี้ก็ยังไหลๆตามกันไปได้นะคะแต่จะมีปริมาณรถเนี่ยไปเยอะแล้วก็เต็มพื้นผิวจราจรอีกทีตรงจุดเดิมค่ะก็คือตรงบริเวณแยกสุรศักดิ์นะคะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุรศักดิ์นี่ก็คือชะลอตัวทั้งเส้นนะคะทั้งเส้นเลยนะเส้นนี้ทั้งเส้นเลยก่อนจะมาออกตรงแยกสาทรสุรศักดิ์นี่เต็มพื้นที่หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเรื่องการจราจรในเส้นทางนะคะการดูแลของทางสน.มักกะสันกันนะคะร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีคร
1: ับค่ะเย็นนี้เป็นยังไงคะแน่นไหมคะ
5: ช่วงนี้ตอนนี้ก็รถยังแน่นอยู่ครับ
1: ค่ะตรงไหนบ้าง
5: ถนนเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่ค่ะ
5: ฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้ามาจากเอกมัยเคลื่อนตัวได้อยู่ครับมุ่งหน้าทางความพงอโศกเพชรนะครับ
1: ค่ะ
5: ส่วนเพชรบุรีขาออกก็จากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับอโศกเพชรมุ่งหน้าความพงจะชะลอตัวตรงแยกความพงเลี้ยวขวาเข้าซอยความสีครับแล้วก็มุ่งหน้าทางศูนย์วิจัยเอกมัยก็รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับรถยังว่างอยู
1: ่ค่ะ
5: อโศกเพชรออกพระราม9ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับได้รอบยาวๆนะครับ
1: ค่ะ
5: พระราม9ขาออกมุ่งหน้าแยกรามหนาแน่นช่วงทางขึ้นสะพานยกระดับรามสุนแล้วก็ซ้ายลงรามจะหนาแน่นครับแต่พระราม9ขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ค่ะ
5: ครับ
1: มีปัญหาอยู่ไม่กี่จุดนะคะวันนี
5: ้ครับน่าจะอีกสักพักก็น่าจะคลี่คลายครับ
1: ค่ะได้ค่ะในพื้นที่ยังไม่มีฝนนะคะ
5: ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับ
1: สวัสดีค่ะ ค่ะทางเจ้าหน้าที่อยู่หน้างานพอดีเลยนะคะขอบคุณทางรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะคะวันนี้ก็ดูเรื่องของปริมาณรถก็อาจจะเยอะสักหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะเพชรบุรีเมื่อสักครู่ที่บอกตอนนี้ที่ฉันไปดูตรงสะพานข้ามคลองตรงแยกคลองตันนะคะก็เห็นรถนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะยังตามกันไปได้นะจุดนี้รถเยอะนะคะแต่ยังใช้การได้อยู่นะไม่ได้หยุดนิ่งนะคะไม่ได้หยุดอยู่กับที่สักทีเดียวนะคะกลับมาดูแถวๆสุขุมวิทกันบ้างดีกว่าแถวพระขนงวันนี้เป็นยังไงบ้างพระขนงนะคะถนนพระราม4ออกไปทางแยกกล้วยน้ำไทยไปเกษมราชชะลอตัวนะคะชะลอตัวนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะพระราม4ค่ะออกจากสามย่านไปเกษมราชยังแน่นๆอยู่นะยังแน่นๆอยู่ใครอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะติดตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันส่งกำลังใจไปให้นะไม่รู้จะช่วยยังไงเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมละกันนะแต่วันนี้ดีอย่างนึงที่เรื่องของฝนมันยังไม่เติมลงมาในช่วงเย็นนะคะไม่งั้นหนึบหนับกว่านี้แน่นอนไปที่สายของทาอังร้อยตำรวจโทบุญธรรมแสนสถานค่ะรองสารวัตรจราจรสน.คลองตันนะคะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับท่านจอดรอและผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้การจราจรสภาพการจราจรของพื้นที่สนองตันดีทุกด้านครับผมวันนี้ครับปราบโปร่งใสเส้นพนักงานใช้ความเร็วได้ทุกด้านส่วนเส้นสุขุมวิท71มุ่งหน้าแยกรามท้ายยังไม่ถึงสะพานข้ามคลองตันครับผม
1: ค
6: ่
1: ะ
6: โดยสภาพโดยรวมแล้วตอนนี้คือดีทุกด้านครับผมแก้ในข้อมูลให้ทราบ
1: ค่ะ
6: ครับผม
1: ไม่มีอุบัติเหตุอะไรในพื้นที่เลยนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมา
6: ไม่มีปลอดโปร่งครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
6: ครับผมขอบคุณครับผม
1: สวัสดีค่ะ
6: ยินดีนะครับสำหรับน้องสันครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับครับ
1: จากทางสน.คลองตันนะคะปลอดโปร่งนะคะทั้งเรื่องของปริมาณรถแล้วก็เรื่องของฝนด้วยนะคะรายงาน2 อย่างพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะบอกแล้วว่าถ้าไม่มีฝนตอนเย็นเนี่ยคือมันมีรถเยอะก็จริงแต่มันจะตามกันไปได้นะคะแต่ถ้าฝนลงเมื่อไหร่เนี่ยแทบจะร้องอย่างเมื่อวานเนี่ยนะตอนช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยแหละเริ่มมาตอนแรกบอกว่านิดเดียวนะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปรากฏว่าพักเดียวน่ะสู้ใหญ่เลยแล้วก็กระจายทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมการจราจรในช่วงเย็นช่วงหัวค่ำของวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่21พฤษภาคมแป๊บเดียวเนี่ยผ่านมาถึงช่วงจะใกล้ปลายเดือนแล้วนะเร็วเลือกเกินมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันดีกว่าวันนี้นะคะมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารมาให้คุณได้ติดตามกันจากความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตกใจเลยนะเนี่ย
8: ทำไม
1: ว
8: ัน
1: นี้บอกว่าได้ยินเสียงคุณบุษบงไง
8: โอ้ทำเป็นแหมอย่าไปบอกใครเขานะว่าเราเตรียมไว
1: ้โอเคค่ะ
8: นะคะก็มาติดตามกันสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยประเด็นที่ฝ่ายค้านเอามาโจมตีในส่วนของรัฐบาลในการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะซึ่งมีคณะองคมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการประชุมบอร์ดภัยแล้งที่มีองคมนตรีเข้าร่วมด้วยเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วต้องถามคุณฐานวิตาโดยตรงเลยล่ะคนนี้นะเราทำติดตามโครงการพระราชดำริมาเยอะมากเลยแล้วก็มีองคมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องประชุมอะไรแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งทั้งหลายนะซึ่งเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องรับผิดชอบและดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละองคมนตรีด้วยนะคะแล้วก็แบ่งกันเป็นแต่ละภูมิภาคด้วย
1: ใช่เลยค่ะ
8: ซึ่งที่ประชุมได้มาขอข้อมูลแล้วก็รับทราบข้อมูลนะคะจากหลายฝ่ายซึ่งเป็นในระดับ ของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีซึ่งได้มีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการใช้คำว่าอย่าห้อยโหนดึงฟ้าลงต่ำนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งที่พยายามอยู่เรื่อยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์ประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรคือความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ใช่เป็นการประชุมไม่ใช่เป็นการสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือถ้าแค่นี้ยังไม่รู้ก็เลยรู้แล้วก็เลยแค่นี้ยังไม่รู้เลยนะแล้วการบริหารประเทศจะทำยังไงแล้วเค้นจะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะตรงตรง
1: ค่ะไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะ
8: ไม่ต้องเอาอ้อมค้อมตีแสกหน้าหรอว่าใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนะคะส่วนสถานการณ์น้ำป่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนนี้ทะลักรอบที่3แล้วได้มีการกำชับกันอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดก็มีแผนเผชิญเหตุและมีขั้นตอนประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือเขตประสบภัยในพื้นที่การช่วยเหลืออยู่แล้วการระดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางเป็นเรื่องที่ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับในส่วนของอำเภอแม่สายซึ่งขณะนี้ฝั่งเมียนมามีการสร้างผนังกั้นน้ำสูงทำให้เกิดผลกระทบหรือไม่นายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารตามปกติตามงบประมาณที่ได้จัดสรรลงไปในแต่ละภูมิภาคเบื้องต้นยังไม่ทราบในรายละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนประเด็นนี้เลยสำหรับวันนี้เลยนะคะ
1: ค่ะ
8: มาดูเรื่องร้อนก็คือความคืบหน้ากรณีที่รถไฟพุ่งชนรถเมล์แถวๆอโศกดินแดนมุ่งหน้าอโศกเพชรบุรีวันนี้มีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะคะโดยมีการเปิดเผยว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นการประชุมนัดแรกจะต้องหาข้อเท็จจริงเพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้รับทราบภายใน15วันและต้องสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน30วันซึ่งข้อเท็จจริงก็มีทั้งเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ค่ะโดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด4ตัวบริเวณแยกมักกะสันพบว่าขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมย์ในเวลา 15:35:44 ของวันเสาร์ที่16พฤษภาคมโดยขบวนรถไฟได้หยุดวิ่งหลังชนรถเมย์เวลา 15:36:02 นะคะแล้วก็ยังตรวจสอบพบด้วยว่าพนักงานกั้นถนนโบกธงแดงให้สัญญาณรถไฟใช้ระยะเวลา57วินาทีแต่เมื่อหยุดการโบกธงแดง20วินาทีอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นและใช้เวลาเพียง18วินาทีแต่18วินาทีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายนะคะเบื้องต้นสามารถพิสูจน์ตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว7รายยังเหลืออีก1รายที่ไม่ทราบสัญชาติแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติเพราะว่าใน7รายที่ตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ตัวตนได้แบ่งเป็นชาวเมียนมา1รายและอีก6รายเป็นคนไทยค่ะเบื้องต้นได้มีการแจ้งความเอาผิดกับคนขับรถไฟคนขับรถเมล์และพนักงานกั้นถนนนะรวม3คนส่วนผู้ที่ทำผิดกฎหมายคนอื่นๆตำรวจนครบาลจะเรียกมาสอบปากคำซึ่งหลังการประชุมในวันนี้ได้ข้อเท็จจริงพอสมควรและจะมีการประชุมอีกครั้งใน 2-3 วันข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะส่วนเรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะรวมไปถึงค่าเงินบาทด้วยต้องบอกว่า เงินบาทปิดตลาดวันนี้ทรงตัวอยู่ในระดับเท่ากับเปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าคือ32.62 บาทถึง32.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยหุ้นไทยวันนี้ก็ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.24 จุดอยู่ที่ระดับ 1,532.67 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 54,734 ล้านบาทค่ะ วันนี้ต่างชาติยังเข้ามาช้อนซื้อหุ้นไทยนะคะ 3,282 ล้านบาทส่วนหางเสงฮ่องกงนะคะก็พลิกกลับจากแดนบวกในช่วงเช้าเนื่องจากการลงทุนเริ่มอ่อนแอลงประกอบกับมีแรงเทขายทำกำไรออกมาทั้งตลาดนะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มบริการทางการเงินกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหลักฉุดดัชนีให้ปรับตัวลดลงจนปิดตลาดนะคะแต่นักลงทุนยังคงติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดนะคะส่งผลทำให้เนี่ยดัชนีหางเสงฮ่องกงนะคะปิดที่ระดับ 25,386.52 จุดค่ะลดลง 264.60 จุดนะคะส่วนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ก็ปิดตลาดปรับตัวพุ่งขึ้นอีกครั้งนะคะโดยทะยานขึ้นกว่า 3% เพราะว่านักลงทุนคาดหวังเกี่ยวกับความคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยแหละค่ะส่งผลทำให้ก็ช่วยลดให้เกี่ยวกับความกังวลว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยจะพุ่งขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะคะจนปิดตลาดดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดที่ระดับ 61,684.14 จุดนะคะพุ่งขึ้น 1,879.73 จุดนะคะราคาทองคำบ้านเราก็ถือว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเคลื่อนไหวทั้งหมด21ครั้งนะคะ
1: แพ้เมื่อวานเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวาน30กว่าครั้ง
8: โอ้ย80กว่าครั้งก็มาแล้ว มันผันผวนเหลือเกินแต่ว่าทองคำบ้านเราเนี่ยเปิดตลาดมาครับวันครั้งแรกเนี่ยบวกไปแล้ว850บาทนะคะแต่ก่อนที่จะเคลื่อนไหวจนกระทั่งมาถึงครั้งที่21เนี่ยนะคะก็ทำให้ราคาทองคำบ้านเรายังบวกได้500บาทนะคะ ก็ทองคำแท่งรับซื้อหลุดระดับ 70,000 บาทไปละเหลือที่ 69,800 บาทขายออก 70,000 บาทค่ะรูปพรรณรับซื้อ 68,401 บาท92สตางค์ขายออก 7,800 บาทค่ะส่วนทองคำโคแม็กนะขายอยู่ที่ 4,536 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขณะที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ32บาท60สตางค์นะคะก็ถือว่าทรงตัวสำหรับค่าเงินบาทก็เลยไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองนั้นผันผวนมากเท่าไหร่นักนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะต้องติดตามการประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็นไล่หลังกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank นะคะแล้วก็ประชุม IMF นะคะในช่วงเดือนตุลาคม 16-17 ตุลาคมนะคะซึ่งในการประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นที่จีนนะคะ 18-19 พฤศจิกายนนี้ที่เซินเจิ้นประเทศจีนก็เป็นจุดที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองเพราะว่าทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมประชุมเอเปคครั้งนี้และมีโอกาสที่เขาจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมสุดยอดเอเปคครั้งนี้ด้วยค่ะแต่ก็บอกว่าก็เป็นไปได้ที่จะได้พบกันนะซึ่งที่ปรึกษาประจำทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียบอกก็คือยูริอูชาคอฟแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้มีการวางแผนอะไรเป็นเพิ่มเติมแต่ทั้งสองฝ่ายก็ส่งสัญญาณเช่นเดียวกันว่าจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเปกนะคะซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียนะคะยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเปกและผู้นำทั้งสองก็อยู่ในจีนก็เป็นไปได้ที่เขาจะได้พบปะหารือกันนะคะซึ่งปูตินกับทรัมป์ได้เคยเจอกันในการประชุมสุดยอดร่วมกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐที่อลาสก้าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนับเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกและครั้งเดียวระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐนับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี2565แม้ว่าการหารือครั้งนั้นจะไม่ได้ข้อสรุปเรื่องข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ทำให้รัสเซียและสหรัฐต่างระบุว่าการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็ยังไฟเขียวให้รัสเซียขายน้ำมันได้ต่อด้วยนะ
1: ดิฉันชอบภาพนี้จังเลยอ่ะคุณผู้ชม
8: ดิฉันก็สรรหา
1: สายตาสายตาแล้วก็ท่าทีของอีกฝั่งหนึ่งได้แบ
8: บบอกเพราะตอนรูปนี้จะเป็นรูปที่เขาไปเจอกันที่ประชุมที่ปีที่แล้วนั่นแหละก็ดูชื่นมื่นดูอยู่เดี๋ยวก็รอดูนะคะ
1: ค่ะ
8: มาดูกันต่อเรื่องอาจารย์แก้กรรมน่ะสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเอาตัวฝากขังนะสำหรับนายไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นอยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้และภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18 ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารนะคะซึ่งฝากขังเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยมีการพนักงานสอบสวนนะคะก็เบิกความนะคะแล้วก็บอกว่ายังอยู่ระหว่างการที่มีการแจ้งข้อหาในไพศาลเนี่ยก็จะอยู่เนื่องจากเพราะว่าต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับนะคะจนกระทั่งวันที่19พฤษภาคมได้รับแจ้งว่านายไพศาลอาศัยอยู่ในบ้านพักที่ตำบลป่าซางจึงแสดงตนพร้อมกับนำหมายจับนะคะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันและไม่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่าต้องจับกลุ่มตามหมายจับพร้อมแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหาในชั้นจับกลุ่มนะคะโดยผู้เสียหายนะคะก็จะมีเคสหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยบอกว่าป่วยก็เลยอยากจะไปพบนายไพศาลเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ปรากฏว่านายไพศาลเนี่ยพอเจอหน้าลูกชายกับแม่เนี่ยปรากฏว่าบอกให้แม่ไปกินข้าวก่อนแล้วก็ดึงลูกชายเอาไว้ก่อนที่จะมีการลงมือทำอนาจารส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงอายุ18ปีมาพร้อมคุณแม่เหมือนกันโดยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องการรักษาการปวดหลังโดยใช้วิธีเหนือธรรมชาตินะคะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ผู้ต้องหาก็เรียกผู้กล่าวหาและพวกเข้าไปสอบถามอาการป่วยแต่ก็ไม่สนใจอาการป่วยของคุณแม่เช่นเดียวกันกับนำแยกเด็กอายุ17ปีเศษเนี่ยครับออกไปจากการดูแลของผู้ปกครองแล้วก็ล่วงละเมิดทำอนาจารนะคะแล้วก็ผู้เสียหายก็เลยตกใจนะคะออกขยับตัวออกห่างหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งเก้าอี้เช่นเดิมซึ่งเป็นการกระทำอนาจารต่อผู้เยาว์หลังจากนั้นผู้เสียหายเล่าให้ผู้กล่าวหาฟังว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะคะก็มีการแจ้งข้อหาในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยและจะครบกำหนดควบคุมตัว48ชั่วโมงในวันนี้จึงทำให้ต้องขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างการสอบสวนมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนและคัดค้านการปล่อยตัวต่อมาในไพศาลได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วก็ให้ประกันตัวในไพศาลออกไปนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบวงเงินประกันตัวแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของชั้นสอบสวนเนี่ย เขาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าผู้ต้องหาในกระทำผิดร้ายแรงหากได้รับการปล่อยตัวไปอาจจะหลบหนีหรือว่ายุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานนะคะก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ยื่นประกันพอศาลอนุญาตให้ฝากขังได้ก็ยื่นประกันพร้อมหลักทรัพย์และศาลก็ให้ประกันตัวต่อไปคือมันเป็นความเชื่อของคนเนาะแล้วก็ส่งต่อกันไปเขาบอกว่าเขาได้ดูโทรทัศน์เนี่ยในที่เคยออกมาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อแหละว่าจะดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดกันได้ถึงไหนนะคะเพราะว่าผู้เสียหายก็ยังมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นในแบบที่ยังไม่ได้แจ้งความด้วยนะ
9: เยอะอยู่
8: คือบางทีผู้เสียหายเนี่ยไปเป็นเพื่อนนะไม่ได้เดือดร้อนที่ต้องแก้กรรมนะแต่พอเขาเห็นพิกัดนั้นคนนั้นต้องแก้กรรมทันที
9: อย่างเมื่อสักครู่ที่คุณบุษบงบอกว่าไปกับแม่คนป่วยคือแม่
8: ใช่
9: แต่ลูกไปด้วยปรากฏว่าเรียกลูกไปคุยไม่สนใจแม่
8: แล้วก็ให้แม่ไปกินข้าว
9: งงไหมล่ะใครจะไปรักษากันแน่เนี่ย
8: นั่นสิ นะคะก็พฤติกรรมก็บ่งบอกแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อว่าคงไม่ได้อย่างนั้นละมั้งแต่ว่าลูกพูดยังไงก็ต้องพิจารณาด้วยนะเพราะว่าสรีระสังขารของเขาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมาคือคนเนี่ยไปเชื่อเขาตอนที่ขออนุญาตพาดพิงนะตอนกรณีคุณวินัยไกรบุตรเนาะแล้วบอกให้ไปแก้กรรม5จุดตรงนั้นตรงนี้แต่เขาก็มีวิธีการล่อลวงให้คนเขาเชื่อได้ว่าเขารู้จริงเขานั่งได
9: ้อย่างหนึ่งคุณบุษบงเวลาเราไม่สบายอะสภาพร่างเรามันไม่พร้อมอยู่แล้วอ่อนแอ
8: ร่างกายและจิตใจ
9: มันก็อ่อนแอ
8: ตามไปด้วย
9: ฉะนั้นอะไรที่มันเป็นที่พึ่งเป็นความหวังอ่ะใช่ไหมมันก็จะทำให้ถูกหลอก
8: แต่ไปแก้กรรมให้คนอื่นไงลืมแก้กรรมตัวเอง
9: น่าจะจริงเนี่ยอาจารย์
8: น่าจะใช่นะคะ
9: ค่ะ
8: ดิฉันก็พาไปเรื่อยเปื่อยนะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
8: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
9: ค่ะ
10: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
9: ้เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำนี้นะคะที่คุณบุษบงนำมาฝากให้เรานะคะ อ่ะไปดูเรื่องของการเดินทางกันต่อ นิดนึงนะเห็นมีแจ้งข้อมูลเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของเส้นทางต่างๆอย่างเช่นที่เส้นราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยช่วงซอยจรัญ13นะไปจนถึงถนนจรัญพานกกาญจนานะคะไปออกทางพุทธมณฑลสาย4นะคะตรงนั้นนี่เห็นบอกว่าณเวลานี้ยังใช้การได้นะอันนี้ยังใช้การได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าใช้ขอบคุณคุณสาวเมืองทองด้วยนะคะที่อัปเดตมาให้คุณนัทไปเจอที่นอนนะบอกว่าที่นอนเนี่ยมันหล่นอยู่บนถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าในฝั่งขาออกช่วงตรงบริเวณสะพานข้ามถนนเจ้าคุณทหารตัดถนนร่มเกล้านะคะก็หล่นอยู่ในช่องทางด้านซ้ายใครผ่านตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะยังอยู่ตรงนั้นนะที่นอนตอนนี้แจ้งสน.ลาดกระบังให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูเพิ่มเติมค่ะตอนนี้เรามีสายจากทางเจ้าหน้าที่นะคะคลองตัน25ร่วมกตัญญูอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยประสานงานขอในเรื่องของรถไปช่วยผู้ป่วยบนทางด่วนวันนี้ใช่ไหมคะ
11: ครับ
9: อ๋ออยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะตอนนั้นมันอะไรยังไงบ้าง
11: ยังไงบ้างก็ตอนที่เกิดเหตุนะครับผมก็ไปส่งคนไข้นะครับเสร็จมากำลังขึ้นทางด่วนสุขวิท50ครับแล้วได้รับประสานจากเจ้าหน้าที่ทางด่วนนะครับว่ามีผู้ป่วยหมดสติให้ขึ้นไปดูหน่อยก็เลยขึ้นไปดูแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทางด่วนนะกับรถพยาบาลทางด่วนเขาก็ถึงแล้วล่ะครับก็ไปช่วยเขาทำ CPR แต่อะไรเงี้ยแล้วก็ประสานอาสาขึ้นมาช่วยครับแล้วก็ประสานผ่านทางศูนย์ร่วมตันยูครับให้ขอรถจากเอราวัณมาช่วย
9: คือ
11: หนึ่งคัน
9: ก็คือตอนแรกพอเราขึ้นไปปุ๊บนี่คือเราจะใช้เส้นทางนี้กลับอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าอะคะ
11: ใช่ครับจะใช้เส้นทางนี้กลับอยู่แล้วคร
9: ับค่ะแล้วพอดีได้รับการขอความช่วยเหลือมาก็เลยไปดูตรงจุดเกิดเหตุตอนนั้นนี่ทางของการทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทางด่วนเขาก็อยู่แล้วกำลังช่วยอยู่เหรอคะ
11: อยู่แล้วครับกำลังทำ CPR อยู่ครับ
9: ค่ะกำลังทำ CPR เป็นผู้หญิงผู้ชายคนป่วยมีอาการยังไงคะตอนนั้น
11: เป็นผู้ชายครับอายุประมาณน่าจะ50ได
9: ้ค่ะ
11: ครับ
9: แต่ก็คือไปถึงต้องทำ CPR แล้ว
11: เขาบอกว่ารถน่าจะยางแตกอะครับแล้วเขาก็จอดลงมา อยู่ตรงตู้โทรศัพท์ของการทางอะครับแล้วก็วูบล้มลงไปหัวฟาดพื้น
9: อ๋อวูบนะคะตรงหน้าตู้โทรศัพท์ของการทางพอดีเลยมาคนเดียวเหรอคะ
11: มาคนเดียวครับ
9: จากสภาพรถนี่คือยางแตกแล้วก็เข้าข้างทาง
11: ใช่ครับรถสภาพรถยางแตกแล้วเข้าข้างทาง
9: อ๋อค่ะค่ะแล้วยังไงคะพอรถยางแตกเข้าข้างทางไปเลยไปขอความช่วยเหลือเรื่องของรถยางแตกเหรอคะหรือว่าไปขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะตอนที
11: ่นี้ไม่แน่ใจครับว่าคือเขาจะลงไปเพื่อจะใช้โทรศัพท์การทางหรือว่าจะลงไปดูรถหรืออะไรประมาณเนี้ยครับแต่ตอบถามจากเจ้าหน้าที่การทางที่เขาดูกล้องอยู่ครับอยู่ดีๆก็วูบล้มลงไป
9: ค่ะวูบล้มลงไปนะคะก็อยู่ตรงข้างรถทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยกันจนมาถึงของทีมเราที่ได้รับการร้องขอให้ไปช่วยหลังจากทีมเราไปช่วยตรงนี้เราไปช่วยทำอะไรบ้างคะ
11: ก็ไปช่วยทำ CPR ครับแล้วก็ใช้เครื่อง AED แล้วก็ประสานผ่านศูนย์ร่วมประจันอยู่ครับให้ประสานขอรถจากศูนย์เอราวัณมาคนไข้หมดสติไม่หายใจ
9: ค่ะแล้วตอนทีมเราทำ CPR นั้นสัญญาณชีพกลับมาไหมคะ
11: ยังครับยัง
9: เหรอใช้เวลานานไหมกว่าที่รถกู้ชีพจากศูนย์เอราวัณจะมารับต่อค่ะ
11: ประมาณ15นาทีถึง20นาทีได้ครับเพราะรถติดมากเลยครับข้างบนทางด่วนคือ
9: ค่ะ
11: มันต้องติดถนนไปเลยอะครับ
9: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นประชาชนบอกว่ารถติดยาวมากอ๋อแล้วก็คือปิดไปเลยเลนหนึ่งทางด้านซ้ายใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับถ้ามันต้องปิดครับเพราะถ้าไม่ปิดเนี่ยรถมาแรงๆเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายครับ
9: ค่ะ
11: มันจะไม่เซฟต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
9: เราต้องเซฟทั้งหมดแหละทั้งผู้ป่วยทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วระหว่างที่รอรถกู้ชีพขึ้นมาตอนนั้นเราก็คือทำ CPR ตลอด15นาทีเลยเหรอ
11: ใช่ครับทำ CPR ตลอดครับ
9: ต้องสลับกันไหมคะหรือว่าคนเดียวไหว
12: สลับครับสลับกัน
9: นะคะเพราะดูนานเนี่ยจะหมดแรงน้ำหนักแรงไม่ได้อืมค่ะแล้วหลังจากนั้นพอกู้ชีพมาก็ดำเนินการยังไงต่อ
12: ก็ดำเนินการดำเนินการประสานทางศูนย์ในระวันประสานไปที่โรงพยาบาลวิภารามครับที่โรงพยาบาลวิภารามรับเคสเจ้าหน้าที่ก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลวิภาราม
9: อืมไปต่อที่นู่นนะคะ
12: ครับแต่เบื้องต้นที่ทราบข่าวมาเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วคร
9: ับ
12: คนไข้มีที่ประจรกลับมา
9: ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยที่ช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะตั้งแต่บนทางด่วนจนกระทั่งประสานงานกันทางของร่วมกตัญญูนะคะจนถึงรถกู้ชีพศูนย์เอราวัณแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลวิภารามขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยถึงมือแพทย์แล้วก็สัญญาณชีพกลับมานะคะ
12: ครับผม
9: ค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่ถ่ายทอดให้เราได้ฟังด้วยขอบคุณค่ะ
12: ครับผมสวัสดี
9: ค่ะตอนนี้ก็ขอให้ผู้ป่วยท่านนี้นะคะผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีท่านนี้เนี่ยปลอดภัยนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลวิภารามสัญญาณชีพกลับมาแล้วอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินทางต่อค่ะขอให้ผู้ป่วยท่านนี้นะคะผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีท่านนี้เนี่ยปลอดภัยนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลวิภารามสัญญาณชีพกลับมาแล้วอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ประตูรั้วกำลังจะป
6: ิ
5: ด
6: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
8: เขามีแต่ Inter เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะมาดูในเรื่องของการจราจรกันต่อเมื่อสักครู่นี้คุณก๊อฟเยาวราชแจ้งข้อมูลมาบอกว่าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ติดนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่ารถจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงแยกนรินทร์นะคะถึงแยกถนนจันทร์ตรงนี้รถเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟแต่มีปริมาณค่อนข้างมากนะสำหรับฝั่งขาออกแล้วก็คุณก๊อฟเยาวราชบอกว่าไปเจอรถนะคะรถแท็กซี่เนี่ยไปจอดแช่อยู่ตรงบริเวณหน้าตึกบางกอกซิตี้ทาวเวอร์นะจอดคาอยู่แบบนั้นมันก็เลยทำให้รถที่ออกมาจากแยกนราธิวาสชะลอตัวนะคะชะลอตัวแล้วก็ต้องเบี่ยงหลบนะคะมันก็เลยชะลอกันไปแบบนี้แหละค่ะนะอันนี้ก็เป็นเส้นที่มีรถค่อนข้างติดขัดอีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทางคุณก๊อฟเยาวราชที่เพิ่มเติมมาให้นะคะนอกจากนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอุบัติเหตุนะคะคุณฟ้าแจ้งมาบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกก่อนหน้านี้ที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปว่ามันมีเรื่องของรถชนกัน4คันนะคะอยู่ในช่องทางด้านขวาตรงบริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอะเซนปิ่นเกล้านะคะช่วงตรงนั้นพอดีก่อนถึงโค้งสายใต้เก่าอะนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ประสานแจ้งทางสน.คู่ขนานลอยฟ้าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะคะเป็นอุบัติเหตุรถนะชนกันรถเก๋ง2คันนะคะชนท้ายกันแล้วณเวลานี้ก็คือนำรถทั้งคู่เนี่ยค่ะลงไปที่พื้นราบด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องของการจราจรในฝั่งขาออกสภาพการจราจรณเวลานี้ก็ยังชะลอตัวนะคะยังชะลอตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมคะมันก็ชะลอตัวอยู่หน่อยนะต้องใช้เวลาอีกสักภาคหนึ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งขาออกอาจจะช้านิดนึงนะตรงบริเวณนี้มันมีเรื่องของรถที่สะสมอยู่อีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมสน.คู่ขนานลอยฟ้านำรถที่เกิดเหตุลงพื้นราบเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะจากการเดินทางการจราจรเรามาดูเรื่องสวยๆงามๆเรื่องศิลปะกันหน่อยนะคะตอนนี้ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเขาได้เชิญชวนนะคะทั้งศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้ค่ะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทค่ะถามว่า2โครงการมีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการแรกเลยก็คือ PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ค่ะอันนี้เนี่ยมีรางวัลจำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะสามารถส่งผลงานได้นะคะเขามีกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ค่ะประเภทผลงานก็จะเป็นผลงานประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะในโครงการที่2อันนี้ก็คือ PTT Digital Arts 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลค่ะจำนวน16รางวัลด้วยกันนะคะรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะประเภทผลงานก็จะเป็นศิลปะดิจิทัลค่ะทางปตท.เชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะคะร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569นี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ทาง Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะใครสนใจก็สามารถไปติดตามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปอัปเดตในเรื่องของการเดินทางกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่านะมีอีกหนึ่งเรื่องมาที่เรื่องนี้กันดีกว่าไปที่สายของคุณแสงเดือนกันค่ะเห็นบอกว่าเจอร่มแบมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแสงเดือน
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุ๊ยดีใจด้วยนะเจอล่มแล้วนะคะหายตามหากันตั้งแต่เมื่อวานอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยยังไงคะเนี่ยเจอที่ไหนยังไง
1: โอ้ยเรื่องนี้ต้องติดแฮชแท็กอะค่ะว่าจสร้อยแล้วก็ติดแฮชแท็กวิกซีเพกาซินสาย3
0: ค่ะ
1: ติดค่ะก็แบบขอชื่นชมทั้ง2หน่วยงานนี้มากเลยนะคะที่ประสานงานจนกระทั่งแบบเจอล่มอะค่ะทีนี้แต่ว่าคืออยากจะเล่าเบื้องต้นว่าก็คือตามเหตุการณ์นะคะที่ได้เล่าประสานงานไปว่าหายแล้วก็คือคาดว่าตอนแรกก็คือว่าน่าจะหล่นบนรถแท็กซี่อะค่ะทีนี้ก็ได้รับการประสานจากจสร้อยไปยังวิกซีอะค่ะสาย3นะคะผู้จัดการท่านน่ารักมากก็ไปดูตามกล้องให้อะค่ะแล้วก็จนพบว่าสรุปแล้วมันติดข้อมือของดิฉันไปเองแล้วก็หน้าก็คือน่าจะหล่นนะคะหล่นแล้วก็วันนี้พอได้คุยกับท่านทางผู้จัดการลิกซี่อะค่ะท่านได้โทรติดต่อมาก็เลยวิ่งไปที่รถอีกรอบทีนี้ไปขยับเบาะอะค่ะสรุปก็คือล่มอะค่ะมันเข้าไปใต้เบาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนลงใช่ค่ะตอนลงจากรถอะค่ะก็คือก้มไปดูแล้วเพราะว่าหาไม่เจอก็ก้มไปดูแล้วเนื่องจากว่าคิดว่าสีของร่มอะค่ะเขาไปเหมือนกับพื้นผ้ายางที่รองเบาะอะค่ะ
0: ค่ะกลืนกันไปกับพื้นยาง
1: ใช่ค่ะมันกลืนกันไปแล้ววันนี้แบบคือมันติดใจมากก็เลยแบบพอผู้จัดการท่านโทรมาก็เลยวิ่งไปที่รถอีกรอบเพราะว่าตัวเองก็ไปสแตนบายที่บิ๊กซีสาย3แล้วค่ะตอนนี
0: ้
1: ก็ไปถามพนักงานแล้วก็พนักงานก็บอกว่าถ้าหายแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นใครในบิ๊กซีอะค่ะเขาจะเก็บแล้วก็นำมาคืนให้กับทางห้างค่ะแล้วก็ทางห้างก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้นะคะพนักงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าของจะไม่หายเด็ดขาดถ้าหล่นในบริเวณบิ๊กซีก็เลยมั่นใจว่าถ้างั้นต้องวิ่งไปดูที่รถอีกรอบแล้วแหละก็เลยวิ่งไปทีนี้ไปก้มค่ะทีนี้ก้มแล้วก็เลื่อนเบาะสรุปว่าล่มอะค่ะเขากิ้งเข้าไปข้างใต้เหมือนกับมันเข้าไป
0: ซ่อน
1: แล้วก
0: ็ซ่อนตัว
1: คืนกับพื้นเลยค่ะแล้วใช่ค่ะก็เลยแบบวันนี้มีเรื่องแบบมูนิดนึงแบบขณะที่กำลังแบบภาวนานะคะเข้าไปในบิ๊กซีก็ยกมือไหว้เลยค่ะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางถ้าเจอแล้วแบบจะถวายหัวหมูเลยนะคะ
0: จริงสิคุณแสงเดือนเอาละต้องเอาหัวหมูมาถวายเจ้าที่ที่บิ๊กซีแล้วเนี่ย
1: เข้าใจอารมณ์แบบแฟนคลับแบมแบมไหมคะแบบถ
0: ้
1: าเก
0: ิ
1: ดของแบบชิ้นใช่ค่ะถึงขนาดแบบแล้วพอดีแบบพอเจอล่มเสร็จปุ๊บก็เลยโทรติดต่อไปหาท่านผู้จัดการอีกรอบนึงก็เลยบอกว่าเนี่ยจะถวายขออนุญาตถวายได้ไหมผู้จัดการก็เลยบอกว่าเป็นสารตายายค่ะเป็นพระพิฆเนศถ้างั้นก็คงจะแบบไม่น่าจะสามารถถวายได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อผลไม้ไปถวายแล้วค่ะเรียบร้อยเพื่อความสบายใจ
0: นะคะก็เป็นผลไม้แทนนะโอ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่เห็นภาพต้องถามคุณแสงเดือนแบบนี้ตอนแรกที่ไปดูกล้องแล้วก็พอทราบว่าทางผู้จัดการที่บิ๊กซีหลัก2ตรงนี้เขาดูให้แล้วเห็นว่าคล้องแขนลงมาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างอะ
1: คือในกล้องอะค่ะไม่ไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าผู้จัดการท่านได้กรุณาเล่าเป็นฉากฉากให้ฟังอะก็เลยนึกภาพตามได้พอนึกภาพตามได้ว่าฉากที่เรากำลังเดินออกจากบิ๊กซีไปอะค่ะเขาบอกว่าก็ยังคล้องแขนเราไปอยู่อ้าวถ้าอย่างนั้นมันต้องตกอยู่ข้างๆรถหรือในรถอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปอีกรอบค่ะทีนี้ก้มเลยค่ะก้มลงไปสุดเลยค่ะแล้วก็เลื่อนเก้าอี้คนที่คู่กับคนขับค่ะแล้วก็เจอ
0: ลือรถเลยว่าอย่างนั้นอ่ะถ้าจะลือรถแล้วพอเจอล่มปุ๊บนี่ร้องกรี๊ดไหมคะเนี่ยอันเนี้ยถามจริงดีใจสุดเลยไหม
1: ร้องแต่ใจแบบมันดีใจมากกว่าอะไรใน
0: เพราะว่า
1: อารมณ์แบบ
0: ไม่ใช่ของเรา
1: เขาออกจากอกไปเลยอะค่ะแบบโล่งเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องถามแบบอารมณ์แบบประมาณว่าแบบมันเครียดมาทั้งคืนเลยค่ะแบบหายแล้วแบบเครียดมันนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ยินดีด้วยจสร้อยยินดีด้วยนะคะได้ร่มคืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ยังไงก็ขอให้เขาเรียกว่า อวยยศอวยชัย คุณงามความดีให้กับจสร้อยนะคะแล้วก็บิ๊กซีเทคเกษมนะคะสอดใส่ปักทางสายสามนะคะท่านผู้จัดการนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ขอให้ไปอุดหนุนนะคะบิ๊กซีเทคเกษมเยอะๆค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะคะติดตามฟังรายการจสร้อยนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่จริงๆก็ฟังมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเป็นเคส
0: มาเป็นเคสถ้าอย่างนั้นก็คงต้องฝากเอาไปแชร์ต่อเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ให้คนอื่นๆฟังต่อด้วยนะคะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราว
1: เหตุการณ์ครั้งนี้มันขอโทษค่ะ
0: ค
1: ือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะจังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีคือแบบเป็นความสะเพร่าของตัวเองด้วยค่ะเขาจะด้วยความที่ของหายปุ๊บเราก็ลนเลยค่ะแบบกลัว
0: เป็นไปได้มันเป็นไปได้
1: เราจะทำร้ายใช่ค่ะทำร้ายจิตใจของเจ้าของร่มอะค่ะ
0: ขอบคุณมากมากนะคะอันนี้นะไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะคะคุณแสงเดือน
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าเราแบบรัวๆไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบค
0: ุ
1: ณมากมากจริงๆค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งค่ะหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามต่อนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรุกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: ันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟ ฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยในวันนี้ช่วงเช้าณวัดสาลโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมในพิธีวัดสาลโคดมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางครั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสก.ประดิษฐานที่หน้าอุโบสถ และวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2519ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทั้งนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2569วัดสาลโคดมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันมีพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดและวันนี้นะโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลไปมอบความช่วยเหลือแก่ราษฎรในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านกฎหมายประกอบด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปบริการประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่จังหวัดสกลนครวันนี้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งปีนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น10โครงการหลักและ93โครงการย่อยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครมุกดาหารและนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้โดยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2ด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน274คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,549 คนสำหรับสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI จากกองทุนโลกหรือ Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกรายด้วยแบบคัดกรองปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้มีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภาพผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกรายด้วยแบบคัดกรองทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังเพื่อส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยทั้งยังมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวะบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายโดยมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาโดยสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
2: และต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลรวมจำนวน88คนส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองมีพยาบาลวิชาชีพ3คนและนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวททั้งนี้ได้มีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการศึกษาทั้งการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบและวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีร่วมสวดพระพุทธมนต์ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนและวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดน้อง คายวัดหัวหนองและวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจานสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครและวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการแห่งพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันโดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลาหลัง20นาฬิกานะคะตอนนี้ก็2ทุ่มครึ่งนะประมาณนั้นเรามาดูในเรื่องของการจราจรกันต่อดีกว่านะคะบางท่านก็ยังเดินทางอยู่นะเวลานี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเพื่อนสมาชิกคุณณัฐพลค่ะบอกว่าใช้ทางยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เรื่องของการเดินทางในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงบริเวณเหนือพระราม9แยกพระราม9ตรงฟอร์จูนนะคะไปจนถึงทางลงโบสถ์แม่พระเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างช้าเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆปรากฏนะคะว่าตรงบริเวณทางลงโบสถ์แม่พระมีรถเสียค่ะนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถที่เดินทางมาทางด้านหลังเนี่ยในฝั่งขาเข้าเนี่ยมันเลยช้านะคะเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะที่คุณณัฐพลเจอนะเป็นรถกระบะจอดเสียช่องทางด้านซ้ายตอนนี้ทางหน้าที่ในพื้นที่ก็คือทางสน.ดินแดงเนี่ยรับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกรณีนี้นะแต่เรื่องของการเดินทางก็ยังคงทำให้รถที่ใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้เนี่ยช้าอยู่นะคะยังช้าอยู่นะไปกันได้อย่างช้าๆเนื่องจากติดตรงรถกระบะเนี่ยแหละค่ะนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูแล้วกันนะว่าณเวลานี้เนี่ยตรงจุดไหนมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในเรื่องของการเดินทางก่อนหน้านี้มีจุดที่มีคุณผู้ฟังแจ้งนะบอกว่าตรงบริเวณแสมดำเห็นบอกว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตรงถนนแถวๆท่าข้ามเหรอนะคะตรงปากซอยเลยจากปากซอยท่าข้าม17ไปนะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ตรงบริเวณนั้นนะคะเอาไปดูเรื่องน่ายินดีกันหนึ่งเรื่องดีกว่าก่อนหน้านี้ดิฉันได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกระเป๋าไนล่อนสีดำที่คุณณัฐพงษ์ลืมไว้นะคะตอนนี้คุณณัฐพงษ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่าได้รับกระเป๋าคืนแล้วเหรอ
1: ได้รับแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: เอ้ยดีใจด้วยได้รับตอนไหนคะคุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังหน่อย
1: ครับผมได้รับเมื่อตอน6โมงเย็นนะครับเล่านิดหนึ่งละกันผมไปโรงพยาบาลมาครับไปรับอุปกรณ์ช่วยหายใจแล้วก็อยู่ในกระเป๋าไนลอนสีดำนั่นแหละครับแล้วก็ขึ้นแท็กซี่มาจากโรงพยาบาลกลับมาถึงที่บ้านที่เป็นคอนโดนะครับแล้วลงไปโดยที่ลืมตัวอุปกรณ์นั้นไว้บนรถครับทีนี้ด้วยความยุ่งๆตอนก่อนขึ้นรถก็โทรศัพท์คุยงานโดยตลอดเนี่ยจำสีรถกับจำทะเบียนรถไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าก็โทรไปเปิดในอินเทอร์เน็ตไว้ทำเจอสถานการณ์เรื่องของบนรถแท็กซี่ทำอย่างไรดีเขาบอกให้โทรหาจสร้อยก็เลยโทรไปครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ทางจสร้อยเองก็ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วควรจะมีตัวทะเบียนรถเนาะแล้วก็สีรถอะไรเงี้ยจะได้ตามหาได้ง่ายบังเอิญผมมีแต่สลิปที่ผมจ่ายด้วยการโอนสแกนเงินผ่านeBanking ไงครับผมก็เลยทราบชื่อของคนขับรถ
0: คร
1: ับผมแต่บังเอิญว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าคนขับรถเองเนี่ยหันกลับมามองด้านหลังขับรถแล้วก็เห็นว่าตัวมีกระเป๋าลืมอยู่ก็เลยหักรถกลับมาที่คอนโดผมแต่ไม่เจอกันเพราะผมออกไปตามหาเผื่อไปลืมที่อื่นก็เลยไปดูที่โรงพยาบาลใช่คลาดกันแต่ว่าเขาก็เลยเอามาฝากไว้ที่นิติบุคคลครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบุญวัฒน์แซ่ลิ้มนะคะคนขับแท็กซี่คันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญวัฒน์คุณบุญวัฒน
2: ์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ได้ยินชัดเจนนะคะจากจสร้อยนะคะ
2: ครับได้ยินครับได้ยินครับ
0: เห็นบอกว่าเอาเครื่องนะคะไปส่งที่คอนโดใช้คือหลังจากนั้นนานไหมคะถึงได้เห็นกระเป๋าไนลอนสีดำอันนี้อะค่ะคุณบุญวัฒน
2: ์ประมาณ10-15นาทีได้มั้ยครับเพราะว่าพอดีผมวิ่งออกส่งเสร็จแล้วผมก็วิ่งเข้าไปซอยสุขุมวิทซอย3แล้วก็ไปรับลูกค้าที่โรงแรมซอย2แล้วตอนนี้รถมันติด
0: ค่ะ
2: ไปส่งลูกค้าที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมกำลังจะเข้าไปรับลูกค้าที่โรงแรมก็หันไปเอ้ากระเป๋าของลูกค้าที่รับจากโรงพยาบาลเนี่ยไอ้ที่หน้าโรงพยาบาลจุฬาแน่เลยครับผมแต่ทีนี้ผมนึกในใจมันมีชื่ออยู่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นลูกไอ้กระเป๋าผมนักเรียน
0: ค่ะ
2: แต่มีชื่ออยู
0: ่
2: ครับ
0: ต่จำได้เลย
2: คิดในใจแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งลูกค้าชุดที่ผมรับที่โรงแรมเสร็จเดี๋ยวจะวนไปคืนพี่เขาแต่ทีนี้แต่รู้ว่ามีชื่ออยู่อาจจะเป็นชื่อของลูกชายก็หรือเปล่าอันนี้ผมก็สันนิษฐานเอานะไม่คิดว่าเป็นถึงพี่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็เลยวนรถกลับไป
2: ใช่พอส่งลูกค้าที่เซ็นรถเซ็นทรัลเวิลด์เสร็จผมก็วนรถกลับไปแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ลงออกไปถึงพระขนงก่อน
0: ค่ะ
2: ตอนแรกอ่ะวนไปทางนู้นก่อนแล้วก็วนไปสุขวิทซอย3ก็ไปทางนู้นเพราะว่าวนหาลูกค้าไม่เจ
0: อค่ะแต่จำได้เลยนะว่าน่าจะเป็นลูกค้าท่านนี้ที่เอาไปส่งที่คอนโด
2: แล้วพี่ก็โทรกลับมาแล้วก็ให้เป็นสินน้ำใจมาแล้วครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะไม่ตอนนี้คุณณัฐพงษ์เจ้าของกระเป๋าอยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวให้คุณณัฐพงษ์คุยกับคุณบุญวัฒน์ตรงนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
2: ครับผมครับ
3: พี่บุญวัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี
3: ่ครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมไปรับเครื่องช่วยหายใจมาเออผมมีปัญหาทางเดินหายใจครับก็เลยไปรับเครื่องช่วยหายใจมาเพิ่งไปรับมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ลืมไปบนรถพี่ขอบคุณมากนะครับที่ถามมาคืนให้
2: ครับผม
0: ฟังแล้วชื่นใจเลยเนี่ยค่ะ
2: ครับผมครับผมครับผม
0: ต้องขอบคุณคุณบุญวัฒน์ด้วยนะคะเครื่องนี้มีความหมายกับคุณณัฐพงษ์มากๆนะมันเป็นเครื่องที่ไว้สวมใส่นะคะเวลานอนช่วยในการหายใจ
2: คร
0: ับ
2: ครับครับครับผม
0: ค่ะคุณณัฐพงษ์ตอนแรกตอนนี้ได้ทดลองใช้เครื่องหรือยังเดี๋ยวค่อยใช้ก่อนนอนคืนนี
3: ้ใช้ก่อนนอนคืนนี้ครับเพิ่งรับมาวันนี้เลยครับผม
0: ค่ะได้ค่ะดีใจด้วยยินดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณบุญวัฒน์มากๆนะคะ
2: ครับผมครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสายทั้งสองท่านนะคะเจ้าของกระเป๋าแล้วก็คนที่เก็บกระเป๋าให้นะคะ
2: ครับผมครับผม
0: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: สวัสดีพี่รัตน์คุณด้วยครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งคู่เลยนะคะพี่คนขับแท็กซี่ชื่อบุญวัฒน์แซ่ลิ้มนะขับแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ8299กทมนะคะเป็นคนดีที่ต้องได้รับการยกย่องแล้วก็ปรบมือให้ดังๆเจอกระเป๋าเรียบร้อยจำได้ว่าของลูกค้าท่านไหนขับเอาไปคืนให้ไปฝากไว้ที่นิติบุคคลนะคะขอบพระคุณแทนคุณณัฐพงษ์ด้วยเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่นึงค่ะ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการร

0: ก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: 3 2 1
7: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
8: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 เมษายน 69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

คะช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่บางคนยังรับประทานอาหารอยู่นะตอนนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับของกินนะเอามาฝากกันอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นดีๆฮอตดีลนะคะจากทางแม่ประนอมค่ะต้องบอกเลยว่าดีลนี้เนี่ยคุ้มไม่ไหวนะคะเพราะแม่ประนอมจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพียงซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ299บาทนะคะต่อ1ใบเสร็จนะใน1ใบเสร็จนะช็อปให้ถึง299บาทเพียงเท่านี้นะคะโดยการช็อปผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee ค่ะรับเลยทันทีรับฟรีนะคะกระเป๋าสุดคิ้วลายคุณชิลลี่น้องกาลิกนะคะเรียกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นรุ่น Limited Edition นะที่เขามีให้คุณฟรีถ้าคุณช็อปครบ299บาทค่ะให้เอาไปตุนความอร่อยคู่ครัวก่อนใครหรือว่าจะเอาไปสะพายเก๋ๆก็เลิศดีนะคะของแถมอันนี้บอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดค่ะใครช้าหมดอดคิวนะคะอย่าหาว่าแม่ไม่เตือนนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นนะคะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ตาแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียค่ะได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยครูครัวโลกค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอร่อยด้วยนะแล้วก็ไม่มีเรื่องของวัตถุกันเสียด้วยนะคะใครสนใจอยากได้กระเป๋าน่ารักน่ารักแบบในภาพนี้นะไปช็อปกันได้เลยนะคะในแพลตฟอร์ม Shopee กับร้านนะคะช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ค่ะฝากไว้ด้วยยังอยู่ในช่วงของพูดถึงของกินได้นะยังเรียกว่ายังไม่ขัดกับช่วงเวลาเท่าไหร่นะถ้าดึกมากไปเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเอ้ยได้เวลานอนแล้วจะมาชวนกินอันนี้ยังได้อยู่ไปช็อปของอร่อยนะตุนเอาไว้ได้นะคะเอามาดูเรื่องของการเดินทางนะมาดูกันนิดนึงในช่วงเวลานี้ถามว่ายังมีในเรื่องของปริมาณรถที่มันเยอะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะถามว่าเวลานี้เหรออืมในเส้นทางต่างๆก่อนหน้านี้นี่อัปเดตแจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงละกันว่ายังเหลือจุดไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นหมดแล้วนะแจ้งวัฒนะเองก็ดูใช้การได้ดีนะคะไม่มีปัญหานะตรงคลองประปานะคะศูนย์ราชการหลัก4ดูดีคล่องตัวนะคะแถวถ้าแยกปากเกร็ดแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีนะคะอันนี้เส้นด้านนอกนะแต่เส้นในเมืองนี่สิไปดูในกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะสำหรับในพื้นที่ข้างในนะคะข้างในเมืองรู้สึกว่าก็ยังคงมีเรื่องของปริมาณรถที่ยังเยอะอยู่แต่ดูดีกว่าตอนหัวค่ำนะดูดีกว่าตอนหัวค่ำนะคะสำหรับในพื้นที่ชั้นในนะคะในเมืองนะเช่นถนนพระราม4ตอนนี้ตรงบริเวณจากแยกวิทยุมุ่งหน้าไปแยกสาระแดงยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันก็มีรถชะลอตัวเล็กน้อยนะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะดีกว่าตอนเย็นนะคะดีกว่าตอนเย็นสั้นลงท้ายแถวสั้นลงนะคะสำหรับตรงบริเวณถนนวิทยุนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันเห็นมันยาวเหยียดเลยนะแต่เวลานี้ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมาดูแถวเพลินจิตกันบ้างดีกว่านะคะบริเวณแยกเพลินจิตตรงนี้นะคะก็ปริมาณรถน้อยคล่องตัวดีไม่มีปัญหานะคะใช้การได้ดีนะไหลมาเรื่อยจนถึงตรงบริเวณแยกนานานะคะถนนสุขุมวิทตรงบริเวณนั้นปริมาณรถค่อนข้างเยอะค่ะนะคะสำหรับตรงแยกนานานี่รถเต็มพื้นที่เลยนะคะรถเต็มรถเยอะแฮะก็แต่ยังเคลื่อนตัวได้นะคะยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ปริมาณรถเต็มพื้นที่จริงๆไม่แผ่วสำหรับตรงบริเวณแยกนานานะคะตรงนี้ฝั่งกลับกันก็รถก็ยังคงใช้การได้ยังลื่นไหลอยู่นะคะแล้วมาดูอันนี้กันดีกว่าเมื่อสักครู่ตอนเย็นก็ได้พูดถึงไปแล้ว1จุดที่จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเดินรถโดยทางสน.สามเสนค่ะเขาได้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องการจำกัดนะคะจำกัดรถที่จะผ่านใน5ซอยย่อยที่มันไปเชื่อมกับถนนราชวิถีสวนอ้อยนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนสวนอ้อยแล้วก็ลดปัญหานะคะลดปัญหาจุดตัดจราจรบนถนนราชวิถีค่ะตั้งแต่ตรงบริเวณ
แยกการเรือนถึงแยกสังฮีนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการจราจรติดขัดตรงนี้ถามว่าเขามีการจำกัดนะคะเวลาผ่านของรถยนต์5ซอยนี้อย่างไรบ้างนะคะช่วงเวลาที่จำกัดก็คือช่วงเช้านะคะควบคุมช่วงเช้าเนี่ยจะเป็น6โมงเช้าจนถึง8โมงเช้านะคะ1รอบแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นตอน4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเว้นวันหยุดราชการนะเว้นวันหยุดราชการเส้นทางตรงนี้เราที่ควบคุมเวลาช่วง6โมงเช้าถึง8โมงนี่ก็คือห้ามนะคะห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกชนิดนะคะขับผ่านไปในเขตที่มีการควบคุมนะคะรวมไปถึงรถสามล้อด้วยนะคะที่ไม่ให้ผ่านนะแต่รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ว่าอย่างนั้นเถอะยังผ่านได้ปกตินะคะรถมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ปกติก็คือใน5เส้นทางที่เราบอกไปมันจะเป็นซอยราชวิถี34ซอย36ซอย40ซอย42แล้วก็ซอย44นะคะ5ซอยด้วยกันที่รถจักรยานยนต์ยังคงผ่านได้ตามปกติตลอดเวลานะคะแต่ช่วงเวลาที่จำกัดนะคะไม่ให้รถยนต์ผ่านก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะช่วงเช้า6โมงเช้าถึง8โมงช่วงเย็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะไม่ให้ทั้งรถยนต์แล้วก็รถสามล้อเครื่องเนี่ยผ่านนะคะอันนี้เขาบอกว่าเว้นวันหยุดราชการนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดนะคะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองทดลองทำดูก่อนนะลองทำดูถ้ามันดีถ้ามันเวิร์กก็คือจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือทำแล้วมันยังช่วยขยับเขาเรียกว่าจัดระเบียบแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็อาจจะมีการคิดนะคะวิธีใหม่นะวิธีใหม่แต่ว่าตอนนี้เขาจะทดลองใช้วิธีการแบบนี้ไปก่อนฉะนั้นฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ต้องผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะเผื่อยังไม่ทราบข้อมูลนะอันนี้ทางสน.สามเสนฝากประชาสัมพันธ์มาเพิ่มเติมนะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากไม่ไกลตัวแต่อย่างใดเลยก็เป็นเรื่องของการรับมือกับเรื่องของพายุฝนที่กำลังตกหนักในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะทางการไฟฟ้านครหลวงหรือทาง MEA เขาก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนค่ะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยความห่วงใยเนี่ยแหละก็เลยฝากเตือนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองมหานครนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาได้มีประกาศออกมาเรื่องของการแจ้งเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่19จนถึง22พฤษภาคมนะคะมันจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยค่ะทาง MEA ก็เลยแนะนะคะให้ร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าคุณไปพบว่าในเรื่องของปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟฟ้ามันอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะเป็นระดับต่ำที่น้ำเนี่ยมันอาจจะท่วมถึงได้ก็ควรทำการย้ายนะคะย้ายปลั๊กไฟเหล่านั้นสวิตช์ไฟเหล่านั้นเนี่ยขึ้นให้สูงพ้นจากระดับน้ำทันทีค่ะเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วที่มันสามารถจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้ค่ะในขณะที่มีฝนตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆนะคะในพื้นที่สาธารณะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลนะคะหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของทาง MEA ชำรุดตรงนี้ก็ถ้าเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยนะดูไม่ดีแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยไม่น่าใช้งานก็สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยผู้ใช้ไฟฟ้านะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทาง LINE MEA Connect ค่ะเป็น LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่เขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการนะคะหลังจากเข้าไปใน LINE เรียบร้อยก็ไปเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.mea.or.th
ได้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีแล้วก็ความห่วงใยจากทาง MEA นะคะต้องระวังให้ดีนะในเรื่องของช่วงเวลาที่ฝนฟ้าตกอ่ะมันต้องระวังตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอันตรายได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการไปอยู่ใต้ป้ายโฆษณาอันใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะคะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนี่น่ากลัวมากวันก่อนนี้ที่ลมแรงๆถ้าใครติดตามข่าวเราจะเห็นใช่ไหมคะมันจะมีป้ายโฆษณาอันใหญ่ที่เขาเอาโฆษณาออกไปแล้วนะตัวป้ายที่มันเป็นวัสดุมันจะเป็นอลูมิเนียมเป็นสังกะสีอ่ะมันหลุดออกมาเป็นแผ่นๆแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะเนื่องจากกระแสลมที่มันแรงมันทำให้หล่นลงมาได้อันนี้ต้องระวังนะคะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะถ้าจะหลบฝนหลบลมอะไรต่างๆนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะอันนี้จสร้อยเองก็ห่วงใยคุณนะเราได้ยินข่าวมาค่อนข้างเยอะเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยพอพูดถึงลมถึงฝนมาดูนิดนึงละกันตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเวลาใกล้ๆ3ทุ่มแบบนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพนะคะยังไม่มีนะช่วงเวลานี้นะคะกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบนะคะมีแต่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่อื่นที่เราเห็นนะในทะเลนะคะทางด้านบนเขียวๆเล็กๆทางนู้นนะคะกรุงเทพเงียบเหงามากขาดเม็ดฝนสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะยังมีเรื่องให้คุณติดตามอีกเยอะเลยค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจยืนยันพบสารเสพติดในคนขับรถไฟส่วนคนที่ขับรถคร่อมทางรถไฟยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเตรียมเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ผู้กำกับสน.มักกะสันยืนยันพบยาบ้าและกัญชาในคนขับรถไฟพร้อมแจ้ง3ข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมย์พนักงานกั้นทางรถไฟฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางในพื้นที่สน.มักกะสันล่าสุดพันตำรวจเอกอุลัมพรขุนเดชสำลิดผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยว่ามีการแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนคือพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและยืนยันว่าการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถไฟเป็นสารประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาว่าการเสพสารเสพติดมีความเกี่ยวข้องหรือไม่หากไม่มีก็จะพิจารณาแยกข้อกล่าวหาออกมาส่วนพรบจราจรทางบกผู้ควบคุมรถไฟจะสามารถเอาผิดในข้อหาเสพสารเสพติดแล้วขับหรือไม่คณะพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบที่เกี่ยวข้องของการรถไฟว่ามีระเบียบและข้อห้ามอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นมีสารเมทแอมเฟตามีนเป็นตัวตั้งต้นอยู่แล้วส่วนประเด็นการเสพกัญชาจะมีความผิดหรือไม่ประเด็นนี้ขอให้อยู่ในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาความผิดต่างๆและอาจมีอย่างอื่นประกอบเข้ามาอีกหากพบว่าเป็นความผิดชัดแจ้งก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนรถที่จอดค่อมทางรถไฟจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่นั้นเป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะพนักงานสอบสวนกำลังพูดคุยกันโดยจะต้องพิสูจน์ทราบรถแต่ละคันพร้อมคนขับและเชิญมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นพยานว่าการขับรถค่อมทางรถไฟมีเจตนาหรือไม่และมีความผิดตามพรบจราจรหรือไม่โดยขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาแต่หากพบว่าเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: บุญระวีชงเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอรางวัลที่1ขยับเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวเป็น 5,000 บาทชี้เงินรางวัลไม่ปรับมากว่า10ปีพร้อมเรียกร้องกองสลากคืนกำไรให้ประชาชนคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายบุญระวียมจินดาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนโดยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการกันกองเรื่องร้องเรียนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่และเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าชี้แจงรายละเอียดโดยนายบุญระวีระบุว่าเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้มีการปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีทั้งที่มีรายได้จากการจำหน่ายฉลากในแต่ละงวดจำนวนสูงจึงเห็นควรนำกำไรบางส่วนกลับมาเพิ่มเงินรางวัลให้กับประชาชนโดยเสนอให้รางวัลที่1ปรับจาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทและเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคพร้อมกันนี้ยังระบุถึงปัญหาการจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่แม้กำหนดราคาขายใบละ80บาทแต่ประชาชนยังต้องซื้อราคาที่สูงกว่าโดยมองว่าระบบการกระจายฉลากยังมีปัญหาส่งผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากทั้งนี้นายบุญระวียืนยันจะเดินหน้าผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนประชาชนและเชื่อว่าสามารถผลักดันให้เกิดความคืบหน้าได้ในที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21 นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อกับจส100นะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะคะช่วงนี้ที่โรงเรียนเปิดเทอมเนี่ย เราก็จะเห็นในเรื่องของปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเรื่องของการเดินทางนะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เราต้องโฟกัสมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาได้มีโครงการนะคะใช้ในเรื่องของเรียกว่าเป็นโครงการ Phone Off Learning On นะที่เขากำลังเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดกทม.นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงนะนะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเรื่องของการโฟกัสกับการเรียนเนี่ยมันก็ควรจะต้องมากขึ้นฉะนั้นวิธีการนะคะในเรื่องของการจัดการตรงนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับเรื่องนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านมีลูกหลานนะมีน้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยกำลังเริ่มเรียนหนังสือสัปดาห์แรกใช่ไหมสำหรับสัปดาห์นี้นะเข้าเรียนสัปดาห์แรกด้วยนะคะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมการให้ความสนใจกับสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูตั้งใจทำมาอย่างดีนี่ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้รับนะคะในเรื่องของความรู้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าตรงนี้ทำยังไงดีล่ะเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันอย่างที่เรารู้ทุกคนติดโซเชียลติดมือถือติดอุปกรณ์การสื่อสารไม่ได้ว่าเฉพาะเด็กๆอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ยังแหมวางแทบจะไม่ได้อ่ะติดมืออยู่ตลอดเวลานะคะโทรศัพท์มือถือนะอุปกรณ์สื่อสารที่เรียกว่าแทบจะเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งของเราสลัดไม่ค่อยหลุดนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้เล่นนะคือหาข้อมูลอะไรแบบนี้ใช่เราทราบว่าถ้าเป็นวัยทำงานอาจจะต้องใช้ทำงานใช่ไหมคะแต่ในวัยเรียนน้องๆหนูๆเยาวชนที่กำลังจะต้องเรียนหนังสือเวลาเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยถ้ายังมีโทรศัพท์มือถือติดอยู่ในมืออันนี้อาจจะทำให้โฟกัสกับการเรียนไม่ได้ฉะนั้นตัวโครงการนี้นะคะดีอย่างไรแล้วทำให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณพิสมัยเรืองศิลป์ค่ะผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณฐานุตาค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนกทม.เนี่ยได้เปิดใช้งาน Phone Off Learning On เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการนี
1: ้ใช่ค่ะจริงๆแล้วประกาศนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่13มีนาคมแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรามีมาตรการประกาศไปก่อนเพื่อที่ว่าจะให้ทางโรงเรียนน่ะทางท่านผอ.ทางคุณครูได้ทำความตกลงหรือว่าทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วก็ประกาศนี้เนี่ยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2019คือ18พฤษภาคมมันเปิดเทอมมันแรกค่ะ
0: ค่ะค่ะ เป็นการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนามาละ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: พอเปิดเทอมนี้ปุ๊บก็ใช้ปั๊บหลังเปิดเทอมเนี่ยค่ะพอเปิดมาปุ๊บมีการใช้โครงการนี้แล้วก็แต่โรงเรียนที่ได้รับเรื่องนี้ไปเนี่ยมีการตอบรับยังไงบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของการตอบรับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการนำร่องนะทดลองใช้มาก่อนแล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก่อนที่เรามีการประกาศไปแล้วทดลองนำร่องใช้กับทาง10โรงเรียนเนาะซึ่งก็จากการผลสำรวจนะคือผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจนะเนื่องจากว่าลดภาระต่างๆการดูแลเด็กด้วยแล้วก็ครูผู้สอนก็บอกว่านักเรียนมีสมาธิดีแล้วก็ผลงานเรียนดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของนักเรียนเนี่ยก็คือปกติก่อนนู้นน่ะคือปัญหาของเด็กคือว่าหน้าร่างกายเด็กอาจจะแบบว่ามีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนบ้างสายตาสั้นบ้างนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยคือมีสมาธิสั้นบ้างมีความท้าทายในการจัดการอารมณ์หรือว่าด้านสังคมเนี่ยหมายความว่าขาดปฏิสัมพันธ์กับครูแล้วก็เพื่อนในชั่วโมงเรียนหรือว่าช่วงพักไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็เรื่องของการบูลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลต่อการเรียนเป็นอย่างไรบ้างก็คืออาจจะมีแย่ลงบ้างในก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าพอเราไปทดลองนำร่องที่โรงเรียนเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าในกรณีเนี้ยคือเด็กมีสมาธิมากขึ้นในการเรียนจดจ่อในการเรียนแล้วก็ลดภาวะการติดจอแล้วก็สร้างนิสัยในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นนะตอนที่เรานำร่องนะทดลองใช้ก่อนที่เราจะออกประกาศอะฮ
0: ะ
1: พอเราออกประกาศไปแล้วเนี่ยพอวันเปิดเทอมเนี่ยตอนนี้ก็มีการติดตามเนื่องจากว่าเพิ่งจะเปิดเทอมมาได้แค่ประมาณสักสัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์นะคะ4วันมาแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็มีการออกประกาศต่างๆมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือ5ข้อเนี่ยจริงๆแล้วคือ1คือต้องแจ้งท่านผู้ปกครองนะ ผู้ปกครองนักเรียนให้ทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะนักเรียนเอามือถือมาได้ไหมนะคะก็คือเอามือถือมาโรงเรียนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องทำอะไรบ้างมาถึงก็ต้องได้รับอนุญาตจากคุณครูก่อนคือมาถึงก็ต้องปิดเครื่อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแล้วก็เก็บตอนเช้าคืนตอนเย็นนะคะส่วนระหว่างกลางถ้าหากในช่วงระหว่างเรียนถ้าเด็กเนี่ยมีความต้องการใช้เพื่อการสืบค้นอันนี้ก็มีการขออนุญาตผู้ปกครองเป็นรายในกรณีขออนุญาตทางครูเป็นรายกรณีไปน
0: ี่ฮ
1: ะเพราะเรามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลอะไรที่เอามาแต่ว่าอนุบาลส่วนใหญ่ไม่ค่อยนำมาก็เด็กป.1แล้วเรามีถึงม.6แต่บางทีเด็กชั้นมัธยมเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ในการสืบค้นบางวิชาเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าในบางส่วนเนี่ยคือก็ต้องมีการใช้โทรศัพท์ส่วนกลางสำหรับติดต่อฉุกเฉินกับผู้ปกครองคือมีไลน์ด้วยนะคะแล้วก็สร้างแผนการสื่อสารออนไลน์สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายให้ทราบด้วยอันนี้เราก็มีการติดตามว่าเอ๊ะทุกโรงเรียนน่ะ437โรงเรียนเลยเนี่ยก็มีการดำเนินการทำแผนดีกว่านะแผนโรงเรียนแผนบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีให้ชัดเจนขึ้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นโรงเรียนนำร่องไป10โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่นำร่องเนี่ยเป็นชั้นไหนคะระดับการศึกษา
1: เป็นระดับมัธยมค่ะ
0: เป็นน้องๆมัธยม
1: คือตั้งแต่ประถมเลยประถมยันมัธยมเลยถ้ามัธยมอย่างเดียวเนี่ยก็คือเราไปนำร่องที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนะคะแล้วก็มัธยมบ้านบางกะปิม
0: ั
1: ธยมนาคนาวาอุปถัมภ์มัธยมวัดสุธารามอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีประถมด้วยก็คือโรงเรียนวัดแก่นทองอุปถัมภ์โรงเรียนวัดพญาสุเรนแล้วก็โรงเรียนนาหลวงที่นี่ตั้งแต่ประถมเลยค่ะนะคะ
0: ค่ะในเรื่องของการที่จัดทำโครงการ Phone Off Learning On ตรงนี้ค่ะในส่วนอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าเด็กๆเนี่ยก็คือจะมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการวัดผลจากอะไรคะดูจากไหนอะคะว่าเขาโฟกัสกับการเรียนได้ดีขึ้น
1: คือจากทางผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็คุณครูผู้สอนนะ
0: คะ
1: เขาได้ในการสังเกตแล้วเราก็มีศึกษานิเทศประจำโรงเรียนที่อยู่ไปประจำที่โรงเรียนแล้วก็อาจจะมีการสังเกตแล้วก็จากผลการเรียนด้วยค่ะนะคะค่ะ
0: ค่ะที่นี่แต่ละชั้นเรียนระหว่างเด็กประถมเด็กมัธยมวิธีการจัดการตรงนี้ค่ะในเรื่องของการฝากมือถือไว้กับคุณครูจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าระดับชั้นเนี่ยเขาจะแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์มือถือก็อาจจะมีความต้องการต่างกันด้วย
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ที่คุณครูนะอาจจะเก็บไว้ที่หน้าห้องหรือบางโรงเรียนอาจจะเก็บไว้ที่มันก็มีการเก็บหลายลักษณะนะเพราะว่าแต่โรงเรียนก็จะมีแผนการจัดการต่างกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ในการจัดการค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเช้ามาก็เข้าเรียนเข้าห้องก็ไว้กับครูไปเลยแบบน
1: ี้ใช่ค่ะแล้วโรงเรียนบางทีก็อาจจะมีกล่องใส
0: ่
1: มีกล่องใส่โทรศัพท์ไว้ติดชื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงเย็นก็รับคืน
0: ค่ะแล้วผลตอบรับล่ะคะพอในเรื่อง
1: ตอบรับตอนนี้ก็ไม่ยังไม่มีเสียงสะท้อนอะไรมาเท่าไหร่นะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการแล้วก็เด็กมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ใช้บางช่วงเวลาเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีการติดตามให้ลองดูสักระยะหนึ่งนะคะ
0: ค่ะก็ต้องลองดูกันไปก่อนเพราะว่าเพิ่งเปิดเรียนมาได้ประมาณแค
1: ่4 วัน
0: เองนะคะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีการขยายในเรื่องของโครงการนี้ไปยังชั้นเรียนระดับอื่นๆด้วยไหมคะ
1: นี่เราทำทุกระดับชั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าไม่ให้ใครไม่เอามาแล้วก็ให้ทุกคนก็สามารถที่เด็กๆสามารถนำโทรศัพท์มาได้อยู่แล้วแต่พอมาถึงปุ๊บก็ต้องปิดแล้วฝากเครื่องไว
0: ้แล้วตอนนี้ก็คือเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1: ทั้ง437โรงเลยใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นแผนเดียวกันทั้งหมดนะคะ437โรงเรียนนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของการจัดเก็บแต่โรงเรียนอาจจะแตกต่างกันตามบริบทดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: ตามบริบทแล้วก็ตามความพร้อมของแต่โรงเรียนด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนี้จะมีโครงการอะไรที่จะช่วยให้เด็กๆโฟกัสกับการเรียนมากขึ้นอีกมีจะมีจัดการมีการดำเนินการต่อเนื่องไปอีกไหมคะ
1: ในส่วนที่ว่าเด็กโฟกัสการเรียนตอนนี้เราก็เดี๋ยวนี้เราก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: มาเข้าสู่กระบวนการเป็นการสอนเช่นตอนนี้นะเรามีคอมบุ๊กให้นักเรียนเนี่ยชั้นป.4แล้วก็ม.1ได้ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนเนี่ยคือเป็นลักษณะของการดึงดูดความสนใจของน้องที่มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นการส่งเสริม แต่ว่าถ้าถามว่าในระหว่างชั่วโมงเรียนที่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคือเรามีในเรื่องของโค้ดบุ๊กให้น้องๆนักเรียนได้ใช้ค่ะแล้วก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นชั่วโมงสอนเสริมที่เด็กก็สามารถไปใช้การเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ได้ในทุกโรงเรียนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มี
1: อันนี้ก็เป็นสร้างการมีส่วนร่วมน้องๆแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้น้องๆเนี่ยมีอยากจะเรียนแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะใช้อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยกระตุ้นความสนใจ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: พอคะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาว่าแล้วเคยมีมือถือหายบ้างไหม
1: จากที่สอบถามยังไม่มีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะติดชื่อกันไว้นะถ้าหากมีการฝากจากการที่ไปตรวจที่โรงเรียนนะ
0: คะ
1: ก็จะติดชื่อไว
0: ้ค่ะก่อนหน้านี้จากโรงเรียนนำร่องทั้ง10โรงเรียนก็ยังไม่เคยมีของใครหายนะคะ
1: ยังไม่มีหายใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ติดชื่อไว้นะจะได้รู้ว่าของใครเป็นของใครแล้วก็กลับคืนไปช่วงเลิกเรียนแบบนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วทีนี้ในเรื่องของการดำเนินการค่ะหลังจากนี้เนี่ย เราจะมีการประเมินผลการทำงานของโครงการนี้ยังไงต่อไปคะนอกจากให้ทางโรงเรียนประเมินเองแล้วก็แจ้งมาเนี่ยทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะจะมีแนวทางยังไง
1: คิดว่าจะต้องมีการวัดผลในกรณีที่เรามีการสอบโอเน็ตหรือว่าการสอบ CFR ของน้องๆในกรณีที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าได้มีเรื่องของการเรียนการสอนที่ดีอยู่แล้วนะเด็กๆมีความสนใจเนี่ยในรายวิชาบางชั่วโมงเรามีสอนเสริมแล้วเราก็มีเรื่องของเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนะที่ว่าช่วงเย็นที่เวลาที่ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองยังไม่มารับเนี่ยที่นี่ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยสำหรับน้องๆนักเรียนช่วงนี้อาจจะมีจิตอาสามาสอนให้กับหลายๆกิจกรรมอันนี้ทำให้น้องๆในต่อไปอนาคตในกรณีของเป้าหมายการพัฒนาเนี่ยเราต้องการให้เด็กเรามี7สมรรถนะอยู่แล้วนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนหมายความว่า one size fit all เนี่ยคือเป็นเด็กที่เป็นครูเป็นคนเทรนอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นไลฟ์เลิร์นนิ่งมากกว่าในการที่เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กต้องมีการจัดการตนเองได้เด็กต้องคิดชั้นสูงให้เป็นเด็กต้องมีการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นเด็กก็มีการทำงานเป็นทีมได้แล้วก็อยู่ในพลเมืองที่เข้มแข็งเหมือนกับว่าในอนาคตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะคะหรือว่าเด็กจะอยู่กับธรรมชาติหรือวิทยาการสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นได้สุดท้ายเนี่ยเด็กๆ เขาจะมีการสร้างนวัตกรรมของเขาเองแล้วก็มีการสร้างสรรค์ผลงานได้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนึงถ้าหากว่าเราได้ห่างไกลจากเรื่องของสิ่งที่กลางวันเด็กก็จะเล่นโทรศัพท์จากที่เคยไปเยี่ยมโรงเรียนนะ
0: คะ
1: เด็กๆกลางวันเนี่ยต่างคนก็อยู่ด้วยกัน50คนแต่ว่าเด็กก็จะต่างคนต่างก้มหน้าอย่างเดียว
0: ก้มหน้าจอใครจอมัน
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าไปเยี่ยมโรงเรียนอย่างล่าสุดเนี่ยไปเยี่ยมโรงเรียนมาเด็กเขาก็จะจับกลุ่มคุยกันก็โทรศัพท์ไม่มีเด็กก็จะเข้าห้องสมุดมากขึ้นเหมือนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นจากเดิมที่ต่างคนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละหาแต่ว่าก้มหน้าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆ
1: ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตน้องๆค่ะจะแบบมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีบูรณาการการมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตอนนี้กิจกรรมเราเนี่ยจากเดิมเราเรียนแต่เฉพาะอยู่ในห้องเรียนตอนนี้เราออกมาบูรณาการร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้วยอะไรด้วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: พอพูดแล้วเห็นภาพเลยนะคะว่ากลางวันถ้ามีโทรศัพท์มือถือนี่ต่างคนต่างก้มหน้าหัวชนกันจริงแต่จอใครจอมันนะแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ไม่อยู่นะคะก็เลยต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน
1: ใช่ใช่จากตอนไปเยี่ยมเป็นงั้นจริงค่ะก่อนหน้านี้คือก็มีการเก็บนะแต่ว่าครูก็เก็บแต่ว่าบางเรียนก็ไม่เก็บเนี่ยแต่ว่าพอเรามีมาตรการขึ้นไปครั้งนี้ทุกคนก็น่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่ายังไงผู้ปกครองก็สามารถติดต่อบุตรหลานตัวเองได้อยู่แล้วเพราะเรามีไลน์ส่วนกลางถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ที่สามารถติดต่อลูกได้
0: ก็ไม่ต้องกังวลอยู่ในโรงเรียนแน่นอนกลางวันนะคะ
1: ปลอดภัยแน่นอนค่ะน้องๆก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะโอ้ได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆที่คิดขึ้นมาเพื่อให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มีสมาธิกับการเรียนแล้วก็กลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนๆกับสังคมนะคะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับช่วงนี้นะคะในช่วงเปิดเทอมใหม่แล้วก็มีโครงการ Phone Off Learning On เกิดขึ้นในโรงเรียนขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ ดีจังเลยอ่ะดิฉันนึกไปถึงภาพสมัยก่อนเลยนะอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครคุณพิสมัยเรืองศิลป์นะคะที่มาพูดคุยกับทางจสร้อยนะคะบรรยากาศที่พูดมาเนี่ยเห็นหมดเลยนะนึกภาพออกเลยว่ากลางวันถ้ายังมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือน้องๆหนูๆก็อาจจะใช้โทรศัพท์นี่แหละเป็นสื่อกลางอาจจะคุยกับเพื่อนบ้างดูโทรศัพท์ไปบ้างบางคนก็เล่นเกมคืออยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ได้มีชีวิตร่วมกันเลยแต่ตอนนี้โทรศัพท์อยู่กับคุณครูจะได้รับคืนอีกทีตอนเย็นๆนะคะทำให้ช่วงเวลาพักกลางวันเนี่ยแค่เวลาชั่วโมงนิดๆหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงเลยนะทำให้ทุกคนได้กลับมามีปฏิสัมพันธ์กันดีฉันว่ามันดีนะดีออกนะคะได้ไปเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือไปเล่นกันไปทำกิจกรรมร่วมกันดีกว่าก้มหน้าก้มตาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีแล้วกลางวันช่วงกลับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนห้องเรียนก็มีสมาธิโฟกัสกับการสอนของคุณครูได้เพราะว่าถ้ามีโทรศัพท์บางคนอาจจะก้มหน้าก้มตาแอบดูโทรศัพท์อ่ะดิฉันเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วกว่าจะกลับมามีสมาธิกับตรงหน้าจอหรือว่ากับข้อมูลที่คุณครูสอนเนี่ยก็คงจะใช้เวลาโฟกัสกันอีกนานนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเดี๋ยวเราต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีเสียงตอบรับหรือว่ามีผลนะคะมีประสิทธิผลขนาดไหนอย่างไรเพราะว่า4วันเราคงยังสรุปเลยทีเดียวไม่ได้นะแต่ดูจากที่ผ่านมาที่มีการนำร่องไปกับ10โรงเรียนอย่างที่ทางผอ.บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีทั้งโรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมดูจากการทดลองไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าทางผู้ว่าชัดชาตินะคะ อดีตผู้ว่ากทม.ก็ได้บอกว่า เด็กในรุ่นที่มีรุ่นทดลองเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกนะคะที่เขาได้รับการควบคุมในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลนะคะแต่ว่าในโรงเรียนต่างประเทศนะในหลายๆประเทศก็มีมาตรการแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำอยู่ประเทศเดียวประเทศอื่นก็แบบนี้นะคะโดยเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือต้องการให้เยาวชนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สนใจการเรียนนะคะเด็กเนี่ยไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนเยอะเกินไปส่งผลให้มีภาวะอย่างที่ผอ.บอกเลยนะมีภาวะอ้วนมากขึ้นเนื่องจากนั่งนิ่งๆอยู่กับที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นสนุกสนานนะคะฉะนั้นเขาก็เลยมีการนำโปรเจกต์นี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเอามาใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะโดยเวลาเรียนก็ให้เอาโทรศัพท์ไปฝากไว้ส่วนในรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดิจิทัลคุณครูก็จะอนุญาตเป็นรายวิชาไปนะส่วนกรณีฉุกเฉินเขาก็บอกแล้วว่ามีไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่จำเป็นนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะสำหรับphone off learning on โฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูค่ะเดินทางมาถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแจ้งข้อมูลมาทาง YouTube ด้วยคุณจำเนียนนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยไฟแดงแยกคลองเตยจากอโศกเข้าคลองเตยนะคะสี่แยกคลองเตยยังไงนะคะให้เจ้าหน้าที่เปิดไฟแดงเปิดให้เป็นไฟแดงเหรอเปิดเป็นไฟแดงก็ติดกันหมดเลยนะนั่นต้องเปิดไฟเขียวสลับนะคะตรงสี่แยกนะแต่ว่าช่วงนี้ปริมาณรถในถนนพระราม4ยังอาจจะเยอะอยู่นะคะก็เลยอาจจะต้องทำให้มีการระบายรถในแต่ละฝากฝั่งตรงสี่แยกแต่ละฝั่งเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะคุณจำเนียนใจเย็นๆเดินทางถึงไหนแล้วแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะไปดูเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมอีกจุดนึงนะคะมีเรื่องของสภาพการจราจรอันนี้มีแจ้งมานะคะคุณบุษบงบอกว่าบนทางด่วน1นะคะจากดินแดงมุ่งหน้าบางนาเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้การได้ดีนะคะเดินทางคล่องดีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยแต่นะมีคนเมาเอ้าคนเมาขึ้นไปบนทางด่วนนะคะบอกว่าอยู่ตรงด่านพระราม4เดินโซซัดโซเซเป๋ไปเป๋มานะคะตรงเลยหน้าด่านไปนิดนึงนะคะที่คุณบุษบงเห็นบอกว่าใส่ขาสั้นแล้วก็ไม่สวมเสื้อนะคะมีรอยสักที่กลางหลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะเราก็ได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่นะคะทางด่วนเฉลิมมหานครเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย อยู่ระหว่างการดำเนินการให้นะอยู่ตรงต่างระดับท่าเรือนะคะใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางตอนนี้เนี่ยรถบนทางด่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ติดขัดนะคล่องตัวดีฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเจ้าหน้าที่กำลังไปดูให้ตามที่คุณบุษบงบอกนะว่ามีคนเมาขึ้นไปเสื้อไม่ใส่นุ่งเกงขาสั้นเดินเป๋ไปเป๋มาอยู่ด้านบนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยค่ะไปดูให้เรียบร้อยนะอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ตรงบริเวณต่างระดับท่าเรือนะคะล่าสุดนี่เห็นบอกว่าเอาผู้ชายคนนี้นะคะทางด่วนเฉลิมมหานครค่ะมีการนำตัวผู้ชายคนนี้ลงไปด้านล่างแล้วนะคะลงไปตรงบริเวณทางลงท่าเรือนั่นแหละนะคะก็เห็นบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเนื่องจากเขาตัวใหญ่นะผู้ชายคนนี้ตัวรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะคะโอ้ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนะหลังจากที่แจ้งไปก็ดำเนินการให้เลยพาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลงตรงท่าเรือนะคะทางลงท่าเรือขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคุณชยาดาอันนี้บอกว่าเห็นเหมือนกันกับคุณบุษบงนะที่แจ้งมาใกล้เคียงกันเลยเวลาใกล้ๆกันนะคะเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อนะเดินอยู่บนต่างระดับท่าเรือนะคะก็เป็นเรื่องเดียวกันนะตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ชายคนนี้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณด้วยพบเจออะไรก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ตลอดแบบนี้เลยนะคะได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะโทรศัพท์ของเรามี2หมายเลขด้วยกัน1137กับดอกจาน1808หรือจะแจ้งผ่านทางinbox Facebook นะคะทาง YouTube แล้วแต่ช่องทางที่คุณถนัดเลยนะสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้เราจะได้ช่วยกันประสานข้อมูลเหล่านี้นะคะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาไปช่วยดูแลแล้วก็จัดการให้นะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางต้องมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงสำหรับใครที่ใช้รถในทุกวันต้องบอกเลยว่าเรื่องของการใช้รถเนี่ยคุณไม่มีประกันรถยนต์ไม่ได้นะเป็นเรื่องสำคัญนะคะฉะนั้นใครที่ประกันหมดหรือว่าจะทำประกันรถยนต์อันนี้เชิญชวนให้เข้าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเขาได้จัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นนะคะจัดทำกับทางจส.ร้อยเนี่ยแหละเพื่อที่จะให้คนขับรถดีมีวินัยได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปและใครนะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ทำประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่3คุณก็จะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าไม่ต่างกันค่ะสำหรับคนที่ขับรถเก๋งเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามาพูดถึงคนขับรถเก๋งกันก่อนสำหรับรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีนะคะนับยังไงนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะใครที่มีรถเก๋งอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะอันนี้เนี่ยสามารถทำประกันรถยนต์ประเภท1ได้นะคะซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับเราตรงนี้มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่ถึง 70% ค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของส่วนลดด้วยนะส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะและในกรณีที่อาจจะเกิดเรื่องอุบัติเหตุขึ้นว่าอย่างนี้เถอะคนที่ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุแล้วรถของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะระหว่างที่เอารถไปซ่อมเนี่ยนานสูงสุด20วันด้วยกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมโครงการแต่ว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ค่ะ021500888ที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอแบบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้เลยโดยการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1อันนี้ต้องบอกไว้นะคะผ่อน 0% ได้นาน6เดือนด้วยค่ะสนใจอย่าช้านะรีบเลยตอนนี้ยังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่อยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณเวลานี้ค่ะ021500888กับวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะมาติดตามกันต่อนอกจากนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะอันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะ หลังจากที่เมื่อช่วงหัวค่ำนะคะที่คุณบุษบงได้มีการรายงานไปถึงเรื่องของอาจารย์แก้กรรมนะที่ได้มีการถูกจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะคะหลังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองกำกับการปราบปรามได้นำตัวนายไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเพื่อการอนาจารมาฝากขังต่อศาลนะคะล่าสุดศาลพิจารณาให้ประกันตัวนายไพศาลโดยมีคำสั่งพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับตามเอกสารคำร้องประกอบการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีและมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนนะคะจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนโดยที่มีประกันนะคะในวงเงิน 150,000 บาทค่ะโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามผู้ต้องหากระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะก็ศาลก็ให้ประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้วงเงินในการประกันไปเนี่ย 150,000 บาทค่ะแต่ก็ยังต้องมีการรายงานตัวทุกๆ2เดือนนะและก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเรายังไม่ทราบเรื่องของวงเงินประกันตัวนะว่าใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่นะ 150,000 บาทก็ประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตรงนี้ศาลให้ประกันค่ะอ่ะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทราบในเรื่องนี้กันนะคะก็หลากหลายความคิดเห็นแหละอย่างที่บอกบางคนไม่มีที่พึ่งทางใจนะไปเจอแบบนี้ก็ใช้ตรงนี้เป็นที่พึ่งนะคะก็ต้องจะว่ายังไงดีอ่ะมันหลากหลายความคิดเห็นว่าอย่างนั้นเถอะนะนำเสนอข่าวให้ได้ทราบแล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนดีกว่านะคะพักกันครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรถกำลังจะป
1: ิ
0: ด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ลับมาติดตามกันต่อค่ะมีหนึ่งเรื่องนะคะคิดว่าเมื่อเช้าเนี่ยคงมีหลายท่านที่เห็นข่าวนี้กันไปนะคะเมื่อเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะคะเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าตู้ยามน้ำบ่อหลวงที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุเช้าเนี่ยคงมีหลายท่านที่เห็นข่าวนี้กันไปนะคะเมื่อเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะคะเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าตู้ยามน้ำบ่อหลวงที่อำเภอสันป่าตอง

0: ากวัดน้ำบ่อหลวงขณะที่กำลังเดินข้ามถนนกลับวัดหลังจากที่ออกไปบิณฑบาตมานะคะแรงมากๆเลยถ้าใครได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกระเด็นไปไกลประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุค่ะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อบต.น้ำบ่อหลวงก็ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำตัวหลวงพ่อเนี่ยส่งโรงพยาบาลสันป่าตองเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะที่สันป่าตองหลังจากนั้นเนี่ย เห็นบอกว่าอาการค่อนข้างสาหัสนะคะค่อนข้างสาหัสซึ่งถามว่ารายละเอียดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังสืบสวนนะยังตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่แล้วตอนนี้นะคะเรามีสายจากทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะร้อยตำรวจโทเทวันปินตาเครืออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจากกรณีที่หลวงพ่อค่ะถูกรถกระบะชนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้นี่คืออยู่ที่โรงพยาบาลตอนแรกบอกอยู่โรงพยาบาลสันป่าตองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วได้มีการย้ายนะคะไปอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเนื่องจากอะไรคะต้องมีการย้ายโรงพยาบาล
1: เนื่องจากจากอุบัติเหตุนะครับหลวงพ่อท่านได้รับอุบัติเหตุเป็นอาการสาหัสครับทางโรงพยาบาลสันป่าตองคัดกรองแล้วจึงรีเฟอร์ไปต่อโรงพยาบาลมหาราช
0: ค่ะส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้หลวงพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: จากข่าวตอนนี้ผมได้ข่าวว่าท่านยังล่าสุดทางโรงพยาบาลงดให้การเยี่ยมครับเพราะว่าอาการหนัก
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะงดให้การเยี่ยมอย่างนี้ญาติก็เยี่ยมไม่ได้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปพบกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับเบื้องต้นผมพยายามติดต่อญาติอยู่ครับแล้วก็ทางญาติก็ยังติดต่อยังคุยกันไม่ลงตัวยังคุยกันยังไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เลยยังไม่ได้สรุปว่าเขาจะขึ้นมาวันไหนอะไรยังไงครับ
0: อ๋อค่ะแล้วทางรองสารวัตรติดต่อญาติของหลวงพ่อคิมได้แล้วใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
1: ครับเบื้องต้นผมพยายามหาข้อมูลแล้วติดต่อแจ้งให้ญาติท่านทราบครับเบื้องต้นก็ติดต่อได้แล้วครับ
0: ญาติทราบแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้คือญาติไม่ได้อยู่ที่เดียวกับหลวงพ่อใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่หรือยังไงคะ
1: ครับญาติไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ครับญาติอยู่ต่างจังหวัดครับ
0: ค่ะโอ้อาจก็ต้องใช้เวลาเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่เนาะตอนนี้อยู่คนละจังหวัดกันทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะส่วนกรณีของรถคันนี้ล่ะคะดำเนินการยังไงต่อได้มีการเจอคนขับหรือยังเอาอย่างนี้ดีกว่าคนขับรถกระบะคันนี
1: ้คนขับรถกระบะได้เจอแล้วครับแล้วก็ได้สอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถกระบะก็จะได้เรียกพนักงานเขาเรียกว่าพถ.นะครับพนักงานพิสูจน์หลักฐานเนาะมาตรวจสอบรถตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชนต่อไปครับ
0: ค่ะคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: คนขับเป็นผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายเนาะอันนี้คือได้รับการติดต่อแล้วก็มีการสอบสวนไปแล้วอันนี้ต้องแจ้งเราทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้หรือ
1: ตอนนี้ยังแจ้งข้อหาไม่ได้ครับเพราะต้องดูอาการหลวงพ่อก่อนเนาะ
0: ต้องดูอาการหลวงพ่อก่อนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วติดต่อญาติได้นี่ญาติเป็นใครคะคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงคะขอโทษค่ะ
1: จากข้อมูลนะครับ
0: ค่ะ
1: คาดว่าน่าจะเป็นน้องสาวครับ
0: น้องสาวนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะมาถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะลักษณะตรงนี้ค่ะทางรองสารวัตรคะจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไหมคะเพราะดูจากกล้องวงจรปิดมันเหมือนก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดเนี้ยมันจะเป็นทางเข้าโค้งมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมันเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ไหมคะเนี่ยตรงบริเวณนี
1: ้ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในบริเวณนั้นครับ
0: ค่ะ
1: คาดว่าอาจจะเป็น

0: พราะถนนมาจากทางลาดโค้งมาจากทางโค้งแล้วก็เป็นทางต่อทางตรงครับแล้วผู้ขับขี่อาจจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอเสียในส่วนนี้ก็ต้องมีการสอบสวนต่อไปครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็คือหลวงพ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะร้อยตำรวจโทเทวันปินตาเครือให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะตอนนี้ก็คือคนขับรถกระบะที่เป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการสอบสวนนะคะข้อมูลถึงสาเหตุตรงนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรนะคะเดี๋ยวต้องดูอาการของหลวงพ่อก่อนส่วนญาตินะคะญาติของหลวงพ่อทราบเรื่องแล้วนะคะน่าจะเป็นน้องสาวนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแจ้งไปแล้วแต่ว่าญาติไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคสนี้นะคะเห็นจากในข่าวแหละเมื่อเช้าแบบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดถ้าเป็นวิดีโอถ้าคุณเห็นเป็นคลิปวิดีโอนี่มันจะน่ากลัวมากเลยนะหลวงพ่อท่านข้ามจะพ้นอยู่แล้วนะอีกนิดเดียวรถนี่มาเต็มที่นะคะก่อนหน้านี้มันจะเป็นช่วงทางโค้งอาจจะเป็นทางส่งมันก็เลยดูต้องทำความเร็วหรือว่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดหรือเปล่านี่ต้องรอทางเจ้าหน้าที่สรุปออกมานะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งกรณีที่หยิบยกมาให้คุณได้ทราบกันนะก็ขอให้เห็นข่าวนี้แล้วก็ดูไว้นะคะสำหรับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะมันเป็นอีกเคสหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้นะในเรื่องของการข้ามถนนแบบนี้รวมไปถึงคนขับรถด้วยก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเห็นแล้วหวาดเสียวเหลือเกินขอให้หลวงพ่อปลอดภัยนะคะเราไปดูเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะมีเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสักครู่นะคะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะเห็นบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้เหรอบนดาดฟ้าโรงแรมไหนเดี๋ยวดูซิดิฉันขอเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะคะเป็นอุ้ยเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะอาคารนะคะบนดาดฟ้าอาคารโรงแรมในพื้นที่พัทยาค่ะที่ชลบุรีนะณเวลานี้ค่ะมีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารเป็นจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะคะอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะเป็นภาพจากทางเพจ Fire Rescue Thailand นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบนดาดฟ้านะคะดาดฟ้าของโรงแรมที่พัทยาค่ะช่วงเวลาเมื่อประมาณ 21:00 นที่ผ่านมานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างทำการดับเพลิงนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลืออยู่นะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยบนโรงแรมนี่ก็คือยังมีผู้ที่ติดอยู่ในอาคารนะคะเห็นบอกว่ามีจำนวนมากเลยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสำหรับกรณีนี้นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงจะรีบแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะตอนนี้นี่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะกำลังให้การช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการดับไฟอยู่นะคะช่วง3 ทุ่มจนถึงตอนนี้ก็เกือบ4 ทุ่มแล้วนะสำหรับเหตุนี้เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องพอบอกว่าจะถึง4 ทุ่มอย่าลืมคืนนี้หลัง4 ทุ่มนะคะทางการประปานครหลวงเขาจะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะคะตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบท่อประทานตรงบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สาขากาญจนาภิเษกนะคะตรงบางแวกค่ะที่ถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกนะคะก็จะทำให้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะคะตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปในพื้นที่มีจุดที่น้ำไม่ไหลก็คือถนนกาญจนานะคะด้านตะวันตกทั้ง2 ฝั่งตั้งแต่แยกตัดกับถนนเพชรเกษมไปจนถึงคลองบางระมาดนะคะถนนบรมราชชนนีฝั่งเลขขี้ค่ะตั้งแต่ซอย63ไปจนถึงซอย123ถนนบรมฝั่งเลขคู่ค่ะตั้งแต่ซอย46ไปจนถึง78นะคะพุทธมณฑลสาย2ฝั่งเลขขี้ตั้งแต่คลองบางเชือกหนังไปถึงคลองบ้าน

เช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะมีการทำงานซ่อมท่อประทานต่อเนื่องนะคะตรงบริเวณแยกศรีอยุธยาถนนศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ฟังคืนนี้ก็จะน้ำไม่ไหลตั้งแต่4 ทุ่มจนถึง9 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดนะอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทำงานในช่วงคืนนี้เช่นกันนะคะก็ฝากไว้แต่อากาศไม่ร้อนแบบนี้ดิฉันว่าบางท่านก็อาจจะไม่อาบน้ำก็เป็นได้หรือเปล่าไม่ใช่เนาะยังไงก็ต้องอาบนะเหงื่อออกอ่ะอาบเถอะจะได้สดชื่นนะคะขจัดฝุ่นผงอะไรต่างๆด้วยถ้าคุณออกไปข้างนอกบ้านมานะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรค่ะนะคะคุณชัยรัตน์อันนี้คุณชัยรัตน์บอกว่าใช้ถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกคปอ20เมตรนะคะเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะลักษณะของขาพิการมีไม้เท้า2อันนะคะเอาหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้นะคะใช้ไม้เท้า2อันนะคะแล้วก็เดินออกไปนั่งเหรอนั่งอยู่ที่เกาะกลางถนนนะใส่เสื้อสีดำซะด้วยสิไปนั่งเกาะกลางถนนแล้วสักพักก็ไปนอนบนถนนเออลงไปนอนบนถนนเหรอคุณชัยรัตน์เห็นคนนี้นะคะที่เป็นชายขาพิการเนี่ยนั่งที่เกาะกลางก่อนแล้วก็ไปนอนบนถนนในช่องทางด้านขวาตอนที่ผ่านเนี่ยเห็นมีแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ขึ้นไปข้างบนนะหมายถึงว่าขยับจากบนผิวจราจรกลับไปบนเกาะกลางใช่ไหมคะอ๋อแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลงมานอนอีกหรือเปล่านะเลยฝากข้อมูลมาเผื่อใครผ่านตรงนั้นนะคะสังเกตด้วยละกันดิฉันว่าสังเกตยากนิดนึงนะเพราะว่าใส่เสื้อสีดำนะคะตรงบริเวณก่อนถึงแยกคปอ20เมตรในฝั่งขาเข้านะคะเหตุการณ์เนี้ยที่คุณชัยรัตน์เจอเนี่ยคืออยู่ทางฝั่งขาเข้านะแล้วเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีซะด้วยสิรถไม่ได้ติดแต่ประการใดงั้นระวังให้ดีก่อนหน้านี้นะคะเขาลงไปนอนอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะนะคะต้องขอบคุณพี่แท็กซี่กับจักรยานยนต์ด้วยนะที่ช่วยกันไม่ปล่อยผ่านนะไปเกลี้ยกล่อมนะคะกลับขึ้นไปบนเกาะกลางนะคะคือหลบขึ้นไปพ้นผิวจราจรแต่หลังจากนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะคะฝากข้อมูลมาเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ด้วยดีกว่านะให้ไปช่วยดูตรงจุดนี้นะคะส่วนใครที่จะใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้าก่อนถึงแยกคปอ20เมตรระวังด้วยช่องทางด้านขวานะคะเผื่อเดี๋ยวเขากลับลงมาบนผิวจราจรหรือว่าจะเดินไปไหนต่อเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงอาจจะสังเกตยากหน่อยนะเพราะว่าเสื้อสีดำนะคะเสื้อสีดำต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิกรโต้ฝ่ายค้านปมแก้รัฐธรรมนูญขอฝ่ายค้านเคารพเสียงข้างมากและศาลอาญาให้ประกันตัวหมอแก้กรรมวงเงิน 150,000 บาทเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายห้ามเดินทางออกนอกประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นิกรโต้ฝ่ายค้านปมแก้รัฐธรรมนูญซัดอย่าทำเพื่อภาพการเมืองแล้วปล่อยร่างถูกคว่ำย้ำพรรคภูมิใจไทยหวังผลสำเร็จจริงขอฝ่ายค้านเคารพเสียงข้างมากเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้จบในสภาชุดนี้คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายนิกรจำนงสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้พรรคประชาชนกรณีวิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคโดยระบุว่าพรรคฝ่ายค้านโจมตีพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดทั้งที่เมื่อก่อนนี้กล่าวหาว่าไม่มีความจริงใจแต่เมื่อพรรคได้ยื่นร่างเข้าสู่สภากลับถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาจึงตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านอาจต้องการเพียงภาพทางการเมืองมากกว่าความสำเร็จของการแก้รัฐธรรมนูญโดยนายนิกรย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยได้ออกแบบร่างใหม่ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยเสนอให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาจากการสมัครและให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าได้จริงและไม่ให้ร่างดังกล่าวถูกตีตกเหมือนที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวทางดังกล่าวอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคแกนนำรัฐบาลโดยย้ำว่าระบบรัฐสภายึดเสียงข้างมากโดยพรรคฝ่ายค้านต้องยอมรับหลักการดังกล่าวเพราะรัฐบาลมาจากเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยส่วนข้อกล่าวหาว่านายเนวินคิดชอบอยู่เบื้องหลังการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนายนิกรยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมฝากถึงฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จในรัฐสภาชุดนี้นิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำต้องสร้างวินัยจราจรผู้ใช้รถและใช้ถนนผ่านจุดตัดทางรถไฟรับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางเล็งหาเครื่องมือระบายรถแม้ต้องใช้เวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.กล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าได้มีการสั่งการว่าจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นจะมีการซักซ้อมหรือทบทวนหรือมาตรการเบื้องต้นอย่างไรตนก็ไม่เห็นว่าจะมีรถคล่อมทางรถไฟอีกซึ่งในวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟเพื่อที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยตนเองรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ใน 2-3 ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการการระบายจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนผิวจราจรสร้างรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัดดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือกลไกในการระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดคล้องกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ใน 2-3 วันแต่จะต้องใช้เวลา ยืนยันพยายามอย่างเต็มที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ภายหลังนายไพศาลหรือหมอแก้กรรมถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาพร้อมค้านประกันตัวโดยนายไพศาลได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลผู้ต้องหามีอายุ67ปีและมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยมีประกันในวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนห้ามผู้ต้องหากระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
7: ถึงบ้านปลอดภัยแค่ใส่ใจวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: 22 นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะตอนนี้คุณยังอยู่กับทางสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะเรามีข้อมูลมาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันตลอดทั้งค่ำคืนนี้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะก่อนหน้านี้นี่ก็คือได้รับทราบข้อมูลนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารนะคะแห่งหนึ่งในพื้นที่พัทยานะคะตอนนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะว่าช่วงตั้งแต่3ทุ่มนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรม JA Plus พัทยาสาย3จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนชั้นดาดฟ้าด้านบนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นภาพการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งณเวลานี้ค่ะเห็นบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะสามารถควบคุมเพลิงได้บางส่วนนะแล้วก็มีการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากตัวอาคารเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณเดวิดค่ะเจ้าของร้านบัชบ็อกพัทยานะคะที่อยู่ตรงหน้าโรงแรมนะคะสวัสดีค่ะคุณเดวิด
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคุณเดวิดปลอดภัยดีนะตอนนี
1: ้ปลอดภัยดีครับผมตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายดีแล้วครับ
0: คลี่คลายแล้วแล้วตอนแรกมันเกิดเปลวเพลิงหรือว่าแสงเพลิงขึ้นจากตรงไหนยังไงคะคุณเดวิด
1: ก็อยู่ก็เห็นเป็นเปลวเพลิงชั้นดาดฟ้าเลยครับผมเป็นเปลวใหญ่แล้วก็ลมมันแรงมันก็ลามไปเรื่อยเลยครับ
0: คืออยู่ๆก็เห็นแสงไฟจากด้านบนสุดของอาคารเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นชั้นดาดฟ้าตรงนั้นมันเป็นอะไรอะคะไม่ใช่ส่วนห้องพักใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับผมเป็นสระว่ายน้ำครับ
0: เป็นสระว่ายน้ำอืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ดูเรื่องของไฟเจ้าหน้าที่ควบคุมได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังดับไม่หมดใช่ไหมคะคุณเดวิดหรือว่าหมดแล้ว
1: หมดแล้วครับผม
0: เอาเหรอไม่เห็นแสงเพลิงแล้วนะ
1: ใช่ครับผมไม่มีแสงเพลิงนะครับ
0: ค่ะแล้วระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่พักอยู่ที่โรงแรมเยอะไหมคะเขาหนีลงมาไหมอ่ะ
1: หนีลงมาก็พอสมควรอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะก็คือทยอยลงมา
1: แล้วแต่ว่าผู้ชายเขามาเร็วด้วยครับผมไม่ถึง5นาทีเขาก็มาถึงแล้วครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่มาเร็วนะคะใช้น้ำเข้าไปด้านในเลยไหมคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปข้างบนเลยไหม
1: ใช่ครับผมเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปข้างบนเลยครับ
0: ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวดูตื่นตกใจไหมคะเนี่ยที่ออกมาจากตัวอาคารนะคะ
1: ตกใจอยู่แล้วครับผมไฟไหม้ทุกคนแหละครับ
0: ขนาดคุณเดวิดอยู่ข้างล่างยังตกใจเลยใช่ไหมมองขึ้นไปมีใครสำลักควันไหมคะเนี่ยดูควันมันเยอะมาก
1: มีอยู่ครับผมก็เห็นรถพยาบาลเขาปุ้มเป็นผู้หญิงออกไปอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ได้มีเปลวไฟไหม้นะแค่เหมือนเมาควันนะครับ
0: สำลักอาจจะสำลักควันเพราะดูจากในภาพที่ทางกู้ภัยเขาถ่ายไว้นี่คือควันเยอะมากๆควันเยอะมากเลยอ่ะมันเป็นสระน้ำแต่ว่าทำไมควันมันเยอะขนาดนี้คุณเดวิดนอกจากสระน้ำมันจะมีตัวอาคารหลังคาอะไรที่
1: เหมือนหลังคาครับผมที่เป็นติดไฟอะครับผมตัวหลังคาครับ
0: เป็นส่วน
1: สระน้ำครับ
0: ค่ะค่ะเนาะมันอาจจะติดไฟง่ายตัวหลังคามันก็เลยควันขโมงแบบนี้เลยแล้วสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะประชาชนใกล้ๆตื่นตกใจกันไหม
1: หรือตอนนี้ก็มีแต่เจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยครับผมโดนกันไม่ให้เข้าไปใกล้ๆมากครับตอนนี้มีแต่เจ้าหน้าที่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณเดวิดก็ต้องออกจากร้านมาเหมือนกันเหรอคะเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปเหรอเพราะเห็นร้านอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลย
1: อ๋อตรงร้านผมยังได้อยู่ครับผมแต่ว่าตรงหน้าฟอนหน้าตึกโรงแรมไม่ให้เข้าไปเลยครับ
0: ค่ะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเดียวเลยเวลานี
1: ้ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วที่คุณเดวิดสังเกตเห็นคือไม่ได้มีแบบใครเป็นอะไรอาการหนักต้องนำขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ยังไม่มีนะคะนอกจากที่เห็นสำลักควันคนนึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่ครับไม่มีครับผมมีแค่นั้นครับ
0: ค่ะโอเคได้แล้วตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ยังอยู่กันครบยังฉีดน้ำเลี้ยงจากข้างล่างไปไหมคะหรือยังไงหรือว่าเขาเข้าไปข้างในตัวอาคาร
1: ไม่เหมือนจะอยู่ในตัวอาคารแล้วครับผมไม่ได้ฉีดน้ำขึ้นไปแล้ว
0: อยู่ในตัวอาคารแล้วได้ค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลที่คุณเดวิดให้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: เป็นเจ้าของร้านนะคะอยู่ต งด้านหน้าของทางโรงแรมนะเป็นพื้นที่ติดกันนะคะซึ่งเขาก็เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงที่ไฟเริ่มไหม้ก็คือมันไหม้บนดาดฟ้าด้านบนนะคะด้านบนแล้วก็ค่อนข้างลามเร็วนะคะเนื่องจากมีเรื่องของกระแสลมด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนวัสดุที่เป็นหลังคาของสระว่ายน้ำเนี่ยจะติดไฟง่ายนะคะมันก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยค่ะมาควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเหตุเกิดขึ้นที่อาคารของโรงแรม JA Plus พัทยาสาย3ชลบุรีค่ะทุกคนปลอดภัยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะถ้าทุกคนปลอดภัยนะตอนนี้ก็คือเสียหายเฉพาะตัวอาคารแต่เดี๋ยวความเสียหายมันมากน้อยอะไรขนาดไหนนะคะถ้ามีหน่วยงานอื่นที่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เดี๋ยวเราจะนำมาเล่านะคะนำมาพูดคุยกันเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นณเวลานี้ก็คือเพลิงสงบแล้วนะคะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขายังอยู่กันที่นั่นนะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะคะต้องมีการรอนะมีการรอให้มันดับสนิทด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเพจของ Fire Rescue Thailand ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะสลับกับเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะมาดูอีกหนึ่งเรื่องอ่ะอันนี้ต้องฝากไว้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งข้อมูลที่เราอยากให้คุณเนี่ยค่ะได้เป็นผู้ที่ช่วยกันแบ่งปันนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคไตอันนี้หลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะในยุคปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่จะต้องใช้เรื่องของทุนทรัพย์ในการรักษาตัวรักษาร่างกายเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะเรื่องของการเดินทางไปรักษาแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่น้อยนะคะค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทางมูลนิธิโรคไตค่ะเขาได้จัดนะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่าเป็นรายการพิเศษนะคะเป็นรายการพิเศษที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะคะด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีองค์ประธานก่อตั้งและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมถวายความจงรักภักดีโดยดร.รัชนีเพิ่มพานิชกรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยจะจัดรายการพิเศษค่ะน้ำใจช่วยไตนะคะสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 14:35 ถึง 16:30 ค่ะเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศนะคะในรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตก็จะมีรายการแสดงนะคะแล้วก็มีเพลงนะคะอาทิเช่นการแสดงประกอบเพลงผ้าไทยอัญมณีของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพขับร้องโดยคุณวานีจูทังคะอดีตศิลปินกรมศิลปากรค่ะการขับร้องเพลงใต้ร่มสิรินธรโดยกรรมการสมาคมคณะครุศาสตร์จุฬานะคะการบรรเลงดนตรีไทยวงซิมโฟนีออเคสตราจากนักร้องเดอะโกลเด้นซองค่ะนักร้องจากกรมศิลปากรนะคะก็มาร่วมในรายการนี้ด้วยรวมไปถึงนักร้องรับเชิญอาทิเช่นคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณยืนชนสมบัติเทพนะคะคุณกมลพรหุ่นเจริญค่ะและยังมีนักร้องกิตติมศักดิ์อีกมากมายที่มาร่วมกันในรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมรับบริจาคเงินนะคะอันนี้เนี่ยสามารถติดตามรายการในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ช่วงเวลา 14:35 ถึง 16:30 นะคะแล้วก็ร่วมบริจาคเงินตามแต่เห็นจะสมควรได้เลยเพื่อร่วมกันสมทบทุนมูลนิธิ โรคไตนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็นำเงินส่วนนี้นะคะไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยค่ะก็ใครสนใจอยากร่วมบริจาคนะคะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้อันนี้เนี่ยสามารถร่วมบริจาคได้เลยนะคะดูรายการนี้นะคะแล้วก็ไปร่วมการบริจาคได้วันเสาร์นี้ทางช่อง5นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะนอกจากเรื่องของข่าวคราวข่าวสารต่างๆแล้วนะคะรวมไปถึงความคืบหน้าในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างค่ำคืนตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยณเวลานี้นี่ไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหาละสำหรับใครที่เดินทางในช่วงกลางดึกนะรถราไม่ติดแล้วแต่ฝากไว้นิดเพิ่มความระมัดระวังเพราะมันใช้ความเร็วได้นะคะต้องระวังนิดนึงแหละนะเรื่องของการเดินทางอะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นที่พัทยากันนะคะคุณอนุสักพิริยะอมรค่ะในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ที่เกิดเหตุพอดีเลยสวัสดีค่ะท่านในอำเภอคะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจสายหลุดหรือเปล่าอ๋อหลุดจริงด้วยนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะตอนนี้ท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะในอำเภอบางละมุงนะคะคุณอนุสักพิริยะอมรค่ะอยู่ที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะเดี๋ยวเราลองต่อสายกับทางท่านนายอำเภออีกทีนึงนะไม่แน่ใจว่าจะติดต่อได้ไหมเพราะว่าระหว่างนี้ก็อาจจะต้องไปบัญชาการในเรื่องของการทำงานไปด้วยนะคะลุ้นได้ไหมรอสักครู่นะคะณเวลานี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ได้รับแจ้งก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ21 นาฬิกาใช่ไหมคะ21 นาฬิกาหลังจากนั้นเนี่ย22 นาฬิกากับอีกประมาณสัก10 นาทีตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะควบคุมเพลิงได้ก็คลายกังวลไปนิดนึงนะสำหรับใครที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างรอนะทางเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อกับท่านในอำเภออยู่นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้คือควบคุมเพลิงไว้ได้บางส่วนนะยังไม่สนิทนะสำหรับเรื่องของไฟทางด้านในเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดูแลอยู่นะคะแล้วก็พยายามใช้น้ำเนี่ยฉีดเลี้ยงพื้นที่ตรงนี้อยู่นะคะอย่างที่คุณเดวิดบอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเยอะเลยนะเมื่อสักครู่นะที่คุณเดวิดบอกนะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนมันต้องดูให้สนิทจริงๆก่อนนะแต่สำหรับทางด้านบนดาดฟ้าที่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยเห็นบอกว่าควบคุมไว้ได้นะคะไว้ได้บางส่วนเดี๋ยวเรารอนะคะรอเพิ่มเติมตรงนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราอัปเดตไปเรื่อยๆนะจากทางหน้าเพจของ Fire Rescue Thailand เห็นบอกว่าตอนนี้ฮะเพลิงลุกลามมายังห้องพักเหรอเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าถึงส่วนไหนยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยนะคะทั้งนักท่องเที่ยวผู้ที่มาใช้บริการที่โรงแรมรวมไปถึงผู้คนที่อยู่โดยรอบนะคะเห็นบอกว่ามีคนสำลักควันด้วยนะก่อนหน้านี้นะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เมื่อสักครู่อพยพเรื่องของผู้ที่พักอยู่ในโรงแรมเนี่ยลงมาทางด้านล่างแล้วนะคะมีการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากตัวอาคารนะคะมีคนสำลักควันด้วยนะเพราะจากที่เห็นในภาพอย่างที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปเรื่องของไฟที่มันไหม้บนชั้นดาดฟ้าเนี่ยควันมันค่อนข้างเยอะนะคะจะเห็นกลุ่มควันหนาเชียวเยอะมากนะคะมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยสำลักควันไปด้วยนะคะระหว่างที่เรากำลังรอติดต่อกับในพื้นที่นะระหว่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ ของบรรยากาศตรงนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราจะเห็นจากภาพด้านนอกอย่างเดียวนะคะตอนที่ได้ติดตามภาพแรกเนี่ยคือเห็นบนหลังคาของตัวอาคารก่อนเลยภาพนี้นะเป็นแสงเพลิงหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของด้านในอาคารนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ด้านในแล้วก็ฉีดน้ำจากทางด้านในเลี้ยงไว้นะคะเพื่อที่จะให้ไฟเนี่ยมันไม่ลุกลามเพิ่มเติมไปนะคะตอนแรกเนี่ยมีการฉีดน้ำจากด้านนอกด้วยนะจากที่เห็นในภาพเนาะแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ด้านในตัวอาคารกันนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปทางด้านในนะทำการดับเพลิงอยู่นะคะช่วงเวลาเกิดเหตุก็จะอยู่ประมาณ21 นาฬิกานะคะที่ได้รับแจ้งเรื่องนี้นะว่าตรงพัทยาสาย3ที่ชลบุรีเนี่ยตัวอาคารเกิดเพลิงไหม้นะคะไม่เป็นไรระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆสลับไปเดี๋ยวถ้ามีเรื่องนี้แจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะรีบสลับโหมดกลับมาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ดิฉันเปิดอะไรไว้ลืมไปเลยแหมนะก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ได้ติดตามในหลากหลายเรื่องราวมีอีก1เรื่องนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นี่คือได้ติดตามนะคะสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำมาสลับสับเปลี่ยนกับสภาพการจราจรนะเอามาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันรวมถึงเรื่องราวที่สนุกสนานด้วยนั่นก็คือเรื่องของเกมค่ะบางคนบอกเออใช่ฟังข่าวเครียดมาทั้งวันแล้วมีเกมให้เล่นซะหน่อยก็น่าจะดีนะอันนี้ก็ดีแน่นอนค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนก็ลุ้นอยากได้รับรางวัลกันนั่นก็คือกิจกรรมกับทางโตโยต้าค่ะโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราก็มีคำถามมาถามคุณผู้ฟังอย่างเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่เป็นประจำนะมาดูคำถามกันดีกว่านะคะสำหรับคำถามในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็คือเข้าโค้งอย่างไรปลอดภัยที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะขับรถเซียนหรือว่าขับได้ไม่นานนะคะคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดมีคำตอบให้เลือก2ข้อด้วยกันนะคะ A เข้าเร็วออกช้า B เข้าให้ช้าออกให้เร็วนะคะอันนี้พูดถึงเข้าโค้งนะ A กับ B 2ข้อเท่านี้เองนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วมาตอบคำถามกันกับทางโตโยต้าถนนสีขาวค่ะโดยร่วมสนุกได้ที่ทาง Facebook J100 Radio ค่ะแต่ย้ำแต่ก่อนตอบคำถามอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามนะคะถ้าคุณลืมลงทะเบียนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์นะในการลุ้นรับของรางวัลถึงแม้ว่าจะตอบถูกก็ตามอันนี้ย้ำเลยนะคะฉะนั้นอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียสิทธิ์ลงทะเบียนให้เรียบร้อยตอบคำถามเลือกคำถามที่ถูกต้องแล้วก็โดนใจคุณคุณคิดว่าข้อนี้ถูกแน่นอนแล้วก็ตอบเลยนะคะตอบในทาง Facebook ของ J100 Radio นี่แหละหลังจากนั้นไปนั่งรอลุ้นกันค่ะเราจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ประกาศรางวัลสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัล Gift Voucher Lotus มูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวในวันที่9 มิถุนายน 2569ค่ะประกาศผลทาง Facebook ของ J100 เนี่ยแหละค่ะนะคะฉะนั้นอย่าลืมลงทะเบียนเรียบร้อยตอบคำถามเรียบร้อยรอลุ้นรับของรางวัลด้วยกันเผื่อคุณจะเป็น1ใน5ผู้โชคดีนะคะติดตามได้จากทาง Facebook ของ J100 ค่ะอย่าลืมลงทะเบียนนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปร่วมลุ้นกันเดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองนายกเมืองพัทยากันนะคะคุณดำรงเกียรติพินิจการอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้ท่านรองนายกอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลยครับผม
0: ค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะตกลงดับไฟได้เรียบร้อยแล้วยัง
2: ตอนนี้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือ ลักษณะของการไฟไหม้เนี่ยครับไม่ได้ไหม้ตัวอาคารครับไหม้เป็นชั้นบนนะครับที่เป็นให้บริการในลักษณะของเป็นรูฟท็อปนะครับแล้วทีนี้เขาตกแต่งด้วยลักษณะเป็นผ้าแล้วก็ย่าคาแล้วก็เบื้องต้นที่ได้คุยกับเจ้าของกิจการนะครับเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าต้นเหตุน่ามาจากเรื่องของการที่ไฟลัดวงจรไปติดตัวย่าคานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมได้รับรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานมาว่าตึกมีลักษณะเป็นตัว L ทีนี้ทั้งหมดประมาณ7ชั้น7-8ชั้นเนี่ยนะครับตึกฝั่งขวานะเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบทุกห้องแล้วไม่พบผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ตรงฝั่งซ้ายตอนนี้ตรวจจากชั้น3ขึ้นไปชั้นบนก็ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับตอนนี้กำลังตรวจชั้น1กับชั้น2อยู
0: ่
2: ตอนนี้เบื้องต้นมีรายงานมาว่ามีผู้บาดเจ็บ4รายครับนำส่งโรงพยาบาล3รายครับผม
0: ค่ะ4รายบาดเจ็บจากอะไรคะ
2: ก็บาดเจ็บลักษณะเบื้องต้นนะครับก็คือมีสำลักควันนิดหน่อยครับแต่ยังไม่ได้อันตรายมากนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นพนักงานที่ดูแลชั้นบนรูปตอบที่เกิดไฟไหม
0: ้
2: ลวกตัวนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของไฟตอนนี้คาดว่านะครับควบคุมได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะไหม้ของรูปตอบที่เป็นการตกแต่งด้วยผ้ากับหญ้าระบบหญ้าคา
0: ค่ะอย่างที่เมื่อกี
2: ้ไม่ได้กระทบอาคารครับผม
0: ไม่ลงมาถึงตัวอาคารห้องพักนะคะอย่างที
2: ่ไม่ลงตัวอาคาร
0: ทางรองนายกบอกว่ามันไหม้จากชั้นรูฟท็อปที่บอกว่าเกิดจากไฟลัดวงจรไฟลัดวงจรจากตัวแผงควบคุมหรือว่าเกิดจากตัวอุปกรณ์ชิ้นไหนไหมคะเขาหาเจอไหมคะ
2: อันนี้เขาไม่ได้บอกครับเขาบอกเบื้องต้นว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนไฟปุ๊บเลยแล้วก็ติดตัววัสดุที่เขาตกแต่งด้วยย่าคาเลยนะครับแต่ตอนนี้เรื่องความปลอดภัยนะครับทางนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็ท่านปลอดภัยอย่างเช่นแล้วก็ท่านนายอำเภอลงมาควบคุมสถานการณ์ก็มีการให้เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบอาคารอีกครั้งนึงก่อนครับแล้วก็ทางเจ้าของโรงแรมมีการดูแลรับผิดชอบคือหาโรงแรมที่พักอื่นให้กับนักท่องเที่ยวก่อนตอนนี้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อให้เจ้าที่ได้ตรวจสอบอาคารก่อนว่าจะสามารถเช็คการได้ไหมหรืออะไรยังไงนะครับครับ
0: อาคารนี้มีกี่ชั้นกี่ห้องคะพอจะทราบไหมคะ
2: อาคารหรอครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมถามเจ้าของแป๊บนึงนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: เอครับพอดีนักข่าวถามว่าอาคารมีทั้งหมดกี่ชั้นกี่ห้อง
3: 7 ชั้น
2: ครับ
3: เจ็ดชั้น173 ห้อง
2: 173ห้องครับ
0: 173ห้องนะคะตอนนี้คืออพยพนักท่องเที่ยวทั้งหมดออกมาแล้วจะต้องพาไปพักที่ไหนย้ายไปกี่โรงแรมล่ะคะเนี่ยเพราะว่านี่โรงแรม
2: ตอนนี้เบื้องต้นดูไว้3-4โรงแรมครับกระจายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็ไม่ได้ถึงแม้จะควบคุมได้เราก็ต้องเคลื่อนย้ายเขาก่อนเพื่อในการตรวจสอบอาคารก่อนที่จะให้เขาเปิดใช้ต่อบริการต่อไปได้หรือไม่อย่างไรครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวออกไปหมดหรือยังคะพาไปส่งโรงแรม
2: อ๋อตอนนี้เรามาอยู่จุดพักด้านล่างก่อนเพื่อที่จะรีเช็คนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบว่าตามที่ลงทะเบียนรีเช็คไหมว่ามีใครสูญหายไหมอย่างไรครับ
0: ค่ะอ๋อต้องนับจำนวนก่อนแล้วเข้าที่รีจิสเข้ามาอยู่ในโรงแรมนี้มีกี่ท่านนะคะวันนี้จำนวนลูกค้าเยอะไหมคะเนี่ย
2: พอร้อยแล้วท่องเที่ยวเข้าเช็คอินหมดทุกห้องเลยไหม173ใช่ไหม
3: ไม่ไม่เห็นมีประมาณ120ห้อง
2: ประมาณ120ห้องครับ
0: โอ้โหก็เยอะนะคะ
2: ประมาณ240ครับ
0: ค่ะ240คนนะคะเดี๋ยวจะอพยพไปโรงแรมอื่นๆกระจายกันไปก่อนนะคะ
2: ใช่ๆครับก็ทุกอย่างปลอดภัยดีครับควบคุมเพลิงได้แล้วครับแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรืออะไรนะครับมีเป็นพนักงานนะพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ไม่ได้สาหัสแค่สำลักควันนะครับสำลักควันครับครับผมก
0: ็
2: ถือว่าตอนนี้ผมมองว่าประเมินด้วยสถานการณ์เบื้องต้นนะครับก็ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับท่านนายอำเภอก็มีการสั่งการให้ลงมาย้ายโรงแรมเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบอาคารก่อนครับผม
0: ค่ะฉะนั้นก็ต้องอพยพนักท่องเที่ยวออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวตัวอาคารนี้ก็ว่ากันอีกทีนะคะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะโอ้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยลงพื้นที่เร็วมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: กราบขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต้องขอบคุณสายจากทางรองนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะคุณดำรงเกียรติพินิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตรงนี้นะคะในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวค่ะก็มีการอพยพย้ายนักท่องเที่ยวทั้ง240คนเดี๋ยวไปพักโรงแรมอื่นก่อนนะเนื่องจากต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับนักท่องเที่ยวส่วนผู้ที่รับบาดเจ็บ4รายนะคะเป็นทางพนักงานของโรงแรมนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการควบคุมเพลิงนะเวลานี้ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ถอนกำลังนะจะต้องดูให้มันสงบเรียบร้อยจริงๆแล้วก็ไม่มีนะคะการกลับมาลุกไหม้เพิ่มเติมได้นะคะสาเหตุเห็นบอกว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณดาดฟ้าค่ะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยพัทยา3ที่ชลบุรีค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะ
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
8: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มเติมนะคะกับทางกู้ภัย1316มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาจังหวัดชลบุรีอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะยังไม่ได้กลับกันมาเนาะ
1: ใช่ครับยังอยู่ในพื้นที่ครับ
0: ค่ะเราได้ให้การช่วยเหลือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็เบื้องต้นก็ช่วยกันกับเจ้าที่ดับเพลิงครับขึ้นไปดับไฟที่ชั้นเจ็ดครับ
0: ชั้นเจ็ด
1: ต้นเพลิงไปจากชั้นเจ็ดครับ
0: ค่ะชั้นเจ็ดนี่คือชั้นดาดฟ้าด้านบน
1: ใช่ครับชั้นดาดฟ้าเป็นรูฟท็อปครับเป็นร้านอาหาร
0: ค่ะ
1: เป็นบาร์ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงบนดาดฟ้าได้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหม
1: ควบค
0: ุ
1: มเพลิงได้แล้วครับอยู่ระหว่างเดินค้นหาผู้ติดอยู่ในตัวอาคารครับแต่ตอนนี้ค้นหาแล้วไม่มีผู้ติดอยู่ในตัวอาคารได้ลำเลียงออกมาหมดแล้วครับอพยพออกมาหมดแล้วครับ
0: แสดงว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยดับเพลิงข้างบนดาดฟ้าตรงรูฟท็อปเรียบร้อยก็เดินไล่ลงมาเหรอคะตามห้องต่างๆเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของห้องพักอันนี้มีไฟลามไปถึงไหมคะ
1: ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึงเนาะโอเคค่ะแต่ว่าการที่เราต้องลงมาค้นหานี่เพราะอะไรว่าควันมันลงมาที่ห้องพักเหรอคะ
1: ใช่ครับควันมันลงมาด้านในตัวอาคารครับ
0: ค่ะด้านในตัวอาคารแล้วมีแขกที่พักอยู่มีใครสำลักควันไหมคะเนี่ย
1: มีสองรายครับ
0: ค่ะ
1: เป็นต่างชาติครับ
0: อ๋อเป็นชาวต่างชาติสองรายอยู่ในห้อง
1: แล้วก็คนไทยรายหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: คนไทยโดนไฟเบิร์นที่ตัวครับ
0: ค่ะค่ะก็คือเป็นคนไฟคนไทยที่โดนไฟนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อาการเยอะไหมคะสำหรับไฟที่ไหม
1: ้ไฟประมาณ 20% ครับ
0: 20%
1: ตอนนี้ส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณแล้วครับ
0: โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
1: ครับผม
0: ค่ะส่วนชาวต่างชาติอีก2ท่านที่บอกสำลักควันนี้เราก็พาลงมาข้างล่างแล้วต้องมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
1: ส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาครับ
0: อ๋อส่งโรงพยาบาลเหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: เป็นผู้ชาย2คนผู้หญิงคนนึงครับ
0: ค่ะก็ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างที่ตรวจดูในห้องคือระหว่างนั้นนี่คือแขกที่เข้าพักนี่ทยอยลงข้างล่างหรือยังหรือว่าเราต้องเป็นคนช่วยลงมาด้านล่าง
1: ก็บางคนก็วิ่งหนีไปลงมาครับ
0: ค่ะ
1: มีแขกพักอยู่ประมาณ200คนครับ
0: ค่ะแล้วเราลงกันมาทางบันไดหนีไฟหมดนั่นเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีใครไปติดอยู่ในลิฟต์มีไหมคะ
1: ไม่มีครับได้การค้นหาหมดแล้วครับไม่มีผู้ติดค้างอยู่ในตัวอาคาร
0: ไม่มีแล้วนะคะเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ลิฟต์นี่เขาจะตัดการใช้งานเลยไหมคะทาง
1: ใช่ครับ
0: ก็ลงทางบันไดกันหมดเลย
1: นะแต่ทีนี้ไอ้ระบบน้ำมันไม่ได้ทำงานครับเพราะว่าต้นเพลิงมันเกิดจากชั้นดาดฟ้าครับตัวสปริงเกอร์ก็เลยไม่ได้ทำงานครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าตัวสปริงเกอร์ภายในห้องพักมันไม่ทำงานเพราะไฟมันไม่ได้เกิดในตัวอาคารมันไปเกิดด้านบนอืม
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะมันก็เลยไม่สามารถที่ถ้าสมมติว่า
1: ตัวอะลามติดมันก็เลยไม่ดังครับ
0: อ๋อค่ะอืมไม่งั้นแขกที่พักก็จะน่าจะหนีลงมาได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อะลามตึกมันไม่ดังเนาะเห็นจากภาพนี่คือควันค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากที่มีโดรนบินเนี่ยจะเห็นว่าแสงเพลิงนี่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแล้วตัวควันนี่มันไม่ได้ลอยขึ้นสูงอย่างเดียวหรอคะเจ้าหน้าที่มันลงเข้าไปในห้องได้ด้วยเหรอ
1: มันจะเป็นเหมือนบันไดลงจากชั้นเจ็ดลงมาชั้นหกอะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นบันไดเชื่อมต่อไประหว่างตึกตึกเอกับตึกบีครับ
0: ควันมันเลยไปตามทางตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ก็ควันค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วตอนนี้คือทางกู้ภัยก็คือยังคงรออยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะยังต้องทำการสำรวจอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็คือตอนนี้กำลังดูอยู่ครับว่าเจ้าของโรงแรมเขาแจ้งว่ามีแขกพักประมาณ200คนแต่เราก็ยังเดินตอนนี้ค้นหาที่ตัวอาคาร A แล้วกำลังค้นหาที่ตัวอาคาร B ครับ
0: อาคาร B คืออีกอาคารหนึ่งที่อยู่ด้านข้าง
1: จะมีทางเชื่อมต่อมาครับ
0: อืมค่ะไล่ไปทีละห้องเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเดินตั้งแต่ชั้นเจ็ดลงไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กี่คนคะเนี่ยในการเดินดูตามห้องตอนนี้ที่เราร่วมกันปฏิบัติงาน
1: ตอนนี้ใช้อยู่ในตัวอาคารประมาณ30คนครับ
0: 30คน
1: เจ้าที่ดับเพลิงแล้วเจ้าที่กู้ภัยครับ
0: อืมช่วยกันระดมกำลังตรวจสอบถึงชั้นไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้
1: ตอนนี้อยู่ที่10ปีครับ
0: ค่ะ
1: 10ปีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีคนติดค้างอยู่ภายในครับ
0: อืมตรวจสอบครบหมดแล้วไม่มีใครติดค้าง
1: แต่น่าจะออกมาหมดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของผู้ที่พักอยู่ไม่มีใครติดค้างแล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของเพลิงที่มันจะปะทุได้อีกหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงต่อคะเนี่ย
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มี
1: ดับไปหมดแล้วครับเจ้าที่ดับเพลิงดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะแล้วต้องมีการตัดไฟไหมคะอย่างนี้เห็นบอกว่าเกิดจาก
1: ตัดไฟ
0: ด้วย
1: ตอนนี้เอาแก๊สที่หนีออกมาจากตัวโรงแรมครับเดี๋ยวให้ย้ายที่พักที่โรงแรมอื่นครับ
0: ค่ะ
1: เพราะตอนนี้กำลังเคลียร์แขกมาไปพักโรงแรมอยู่กันอันเจ้าของโรงแรมกำลังดำเนินการเรื่องจัดจองที่พักโรงแรมให้ใหม่ครับ
0: อืมค่ะกำลังประสานโรงแรมต่างๆให้นำแขกไปส่งตามโรงแรมเหล่านั้นนะคะโอ้ยอย่างนี้ก็คือต้องหยุดใช้ตัวอาคารก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวตรงนี้เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาดูว่าต้นเพลิงกัดเตะจากสาเหตุอะไรครับ
0: อืมต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยแต่ณเวลานี้คือสงบลงเรียบร้อยแล้วแสงเพลิงไม่มีนะคะผู้ติดค้างไม่มี
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: กู้ภัย1316นะคะมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการตัดไฟด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการค้นหาในอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ใช้วิธีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายนะคะเดินดูทุกห้องเลยตั้งแต่ชั้นบนไล่ลงมาชั้นล่างจำนวน7ชั้นนะคะทั้งหมดมี173ห้องนะที่เกิดเหตุเนี่ยธรรมดาถ้ามันมีไฟไหม้นะคะมันจะต้องอารามของตัวอาคารมันจะต้องดังใช่ไหมสัญญาณเตือนภัยอ่ะเสียงกริ่งมันจะต้องดังแต่เนี้ยมันเกิดด้านบนดาดฟ้าซึ่งไม่ใช่ในห้องพักนะคะไม่มีแสงเพลิงไม่มีควันจากในห้องพักตัวสปริงเกอร์ในห้องก็ไม่ได้ทำงานตัวสัญญาณเตือนภัยมันก็เลยไม่ดังนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการค้นหาในห้องต่างๆให้ครบถ้วนด้วยเผื่อแขกที่พักอยู่บางท่านไม่ทราบอ่ะเนาะเขาก็ต้องไล่ดูแบบนี้นะคะทั้ง2อาคารเลยตอนนี้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พิสูจน์หลักฐานเขาจะเข้ามาดูสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะมีคนสำลักควันคน2คนแล้วก็บาดเจ็บนะคะโดนไฟลวกไป1รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อนะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะเอามาดูอีก1เรื่องนะหลังจากไปติดตามสถานการณ์ตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามีการเปิดปฏิบัติการทลายรังเสี่ยบอยอดีตรองนายกเทศมนตรีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการปฏิบัติการตรงนี้นะคะแล้วก็ไปพบต่างด้าวลงขันตาละหลานอธิบดีกรมการปกครองค่ะสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะบุกโรงแรมร้างย่านพระสมุทรเจดีมีการรวบเจ้ามือนักพนันเฉียดครึ่งร้อยค่ะแล้วก็ไปเจอนะคะอาวุธนะคะมีอาวุธปืนสงครามคุมบ่อนด้วยโดยในวันนี้ค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะนายณฤชาโคษาศิวิไลค่ะได้สั่งการให้นายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายเรืองรักเรืองยังมีค่ะผู้อำนวยการสำนักกองอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนำจำละกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะจำนวนกว่า70นายเข้าไปปิดและนายเรืองรักเรืองยังมีค่ะผู้อำนวยการสำนักกองอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนำกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษา

กันอย่างหน้าดำค่ำเครียดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด55รายเป็นเจ้ามือ6รายแล้วก็นักพนันอีก49รายนะคะเป็นชายไทย30คนหญิงไทย16คนและแรงงานต่างด้าว3คนค่ะของกลางที่พบนะคะประกอบไปด้วยโต๊ะพนันขนาดใหญ่แยกเป็นกิจกรรมเป็นวงถั่ว1วงวงไฮโล1วงแล้วก็ใช้โต๊ะร่วมกันนะคะมีอุปกรณ์การเล่นพนันชุดใหญ่ครบเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถอายัดเงินสดแล้วก็ชิปแลกเงินที่ใช้ในวงพนันรวมมูลค่ามากกว่า5ล้านบาทค่ะและที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะคะมีการตรวจพบอาวุธปืนสงคราม1กระบอกและปืนสั้นพกนะคะปืนพกสั้นอีก1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1ซุกซ่อนอยู่ภายในบ่อนเพื่อใช้สำหรับคุ้มกันความปลอดภัยนะคะรายงานข่าวระบุค่ะว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงแรมเก่าที่ปัจจุบันได้ปิดกิจการไปแล้วโดยมีเจ้าของคือนายปรัชญาเฉลิมวงศ์หรือเสี่ยบอยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวงอำเภอพระประแดงซึ่งจากการแกะรอยแล้วก็ส่งสายลับเข้าไปสืบสวนก่อนหน้านี้นะคะก็พบว่าเสี่ยบอยนั่งบริหารงานอยู่ภายในบ่อนแห่งนี้ด้วยตนเองทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าสำนักและผู้จัดการจัดให้มีการเล่นพนันดังกล่าวค่ะจากรายงานนะคะผลการสำรวจและตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นก็พบว่าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับเสี่ยบอยมีตัวเลขเงินหมุนเวียนสะพัดสูงถึงกว่า43ล้านบาทอีกทั้งบ่อนพนันลอยฟ้าแห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มนักพนันกระเป๋าหนักโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวและทุนต่างชาติบางกลุ่มค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มชาวจีนนะคะที่มักเข้ามาวางเดิมพันวงเงินสูงลิ่วตั้งแต่รายละ 100,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทต่อรอบการเล่นค่ะภายหลังจากการเข้าควบคุมพื้นที่นะคะชุดปฏิบัติการพิเศษได้ทำการควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางมาจัดทำบันทึกการจับกุมที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์นะคะโดยมีการตั้งข้อหาหนักร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันและเข้าเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและขยายผลเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็สามารถดำเนินการจับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอการขยายผลหลังจากนี้ค่ะอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยข่าวนี้ละกันสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

23นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะในช่วงยามดึกแบบนี้นะคะมาดูกันที่ข่าวนี้ก่อนเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามข่าวกรณีที่รถไฟฟ้านะคะยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างที่มีการชาร์จรถนะคะก็ตอนนี้เองเนี่ยทางกรมขนส่งทางบกนะเขาก็ได้มีการแก้ปมตรงนี้นะคะสำหรับรถ EVหรูไฟไหม้ก็มีการระงับการจดทะเบียนรุ่นที่มีปัญหาไว้ก่อนนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้จนสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะทางด้านผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ค่ะแล้วก็เป็นโฆษกกรมการขนส่งทางบกค่ะนายทิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะก็ได้มีการเปิดเผยกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะจนสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบอกว่าตรงนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็ได้เรียกตัวแทนจากบริษัทวอลโว่นะคะบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเชิงวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยและจากการตรวจสอบก็พบหลักฐานสำคัญค่ะระบุว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้น่าจะมาจากข้อบกพร่องชิ้นส่วนภายในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะสำหรับแนวทางการเยียวยาแก้ไขในปัจจุบันทางบริษัทวอลโว่เองก็ได้เตรียมสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ไว้พร้อมแล้วและจะเริ่มประกาศเรียกคืนรถยนต์รุ่น EX 30ที่ได้รับผลกระทบและวิ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 1,668 คันเพื่อเข้ารับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ณศูนย์บริการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปค่ะและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยสูงสุดของสาธารณชนจึงได้ออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงนะคะสำหรับรถยนต์วอลโว่รุ่น EX 30ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขข้อบกพร่องและส่งรถเข้าทดสอบจนผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นบทสรุปหลังจากที่ได้มีการประชุมนะคะหารือจากทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาได้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่แล้วก็ของสาธารณชนด้วยนะตอนนี้ก็เลยระงับไปก่อนนะคะสำหรับการจดทะเบียนรถใหม่ของ Volvo รุ่น EX 30ค่ะก็ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวรถออกมาแล้วขับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ฟังแบบนี้แล้วก็น่ากลัวเห็นภาพตอนที่เกิดเพลิงไหม้นี่หมดทั้งคันเลยเหมือนกันเนาะก็เป็นการป้องกันนะเป็นการป้องกันสำหรับผู้บริโภคด้วยแหละนะคะส่วนในเรื่องราวอื่นๆวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะพอพูดถึงรถแล้วจะไม่พูดถึงถนนก็ไม่ได้ตอนนี้มีถนนหลายเส้นนะคะหลายเส้นหลายสายที่เขามีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับในเรื่องของการจราจรให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นค่ะจากการประปานครหลวงไปจนถึงถนนแจ้งวัฒนะถนนหมายเลข11นะคะร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์การประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงจังหวัดนนทบุรีธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีบริษัทธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สินทรัพย์พัฒนาสินทรัพย์นะคะแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะค่ะโดยพิธีลงนามจาก8หน่วยงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะถนนหมายเลข11นะคะระยะทาง 1.3 กิโลเมตรซึ่งเป็นความร่วมมือของ8หน่วยงานค่ะเพื่อที่จะขยายช่องทางถนนประชาชื่นช่วงการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะโดยราชวิทยาลัยจุฬา
พรการประปานครหลวงยินยอมให้ใช้พื้นที่ในโครงการปรับปรุงกรุงเทพมหานครจัดงบก่อสร้างการไฟฟ้านครหลวงจังหวัดนนทบุรีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะโดยถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นการขยายช่องการจราจรบนถนนประชาชื่น4ช่องทางนะคะขยายเป็น4ช่องบริเวณช่วงการประปานครหลวงไปจนถึงแจ้งวัฒนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะมีขนาด2ช่องจราจรนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในอนาคตจะขยายเป็น4ช่องเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวดของถนนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะแล้วก็รองรับการเติบโตของพื้นที่โดยรอบคาดว่าถนนเส้นนี้นะคะจาก2ช่องทางขยายเป็น4ช่องทางจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2570ค่ะนะคะก็เป็นจุดที่เขามีการทำงานนะแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีพิธีลงนามร่วมกัน8หน่วยงานในวันนี้นะคะแล้วก็จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปในช่วงปีหน้านะคาดว่าจะเรียบร้อยช่วงเดือนกันยายนปี2570ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีการขยายช่องจราจรนะเดี๋ยวเสร็จแล้วคงจะดีขึ้นนะคงจะทำให้การจราจรบริเวณนี้เนี่ยจากที่เคยเป็นคอขวดเนี่ยน่าจะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเผื่อใครใช้เส้นทางแล้วก็ผ่านเส้นทางบริเวณนี้นะคะอาจจะเห็นเรื่องของการทำงานตรงจุดนี้อยู่เขาจะมีการปรับปรุงนะคะให้ประชาชนในบริเวณละแวกดังกล่าวเนี่ยค่ะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าพอจาก2เป็น4แล้วมันจะดีขึ้นไหมนะคะระยะทาง 1.3 กิโลเมตรค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีก1เส้นทางเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครติดตามก่อนหน้านี้นะช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณแสงเดือนนะคะที่ตามหาร่มนะคะเหตุเกิดจากการยืมร่มนี่เราไปตั้งเป็นชื่อเพลงได้เลยไหมคุณแสงเดือนหลังจากที่พูดคุยหน้าไมค์กับเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากเจอร่มคันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะมีติดแฮชแท็กถึงจสร้อยด้วยนะขอบคุณมากจะไม่พูดก็ไม่ได้นะแหมติดแฮชแท็กถึงเราต้องอ่านซะหน่อยนะคะแฮชแท็กจสร้อยแล้วก็แฮชแท็กบิ๊กซีเอตราเพชรเกษมปากทางสาย3นะคะเขาเล่าใน Facebook ของเขานะคะคุณแสงเดือนได้บอกว่าเหตุเกิดจากการยืมร่มนั่นเองนะคะเพราะว่าฝนตกจะพาลูกไปหาหมอไปยืมร่มน้องที่ทำงานสรุปเอาร่มน้องไปทำหายปัญหาจึงเกิดนะคะเพราะว่าร่มที่หายไม่ใช่ร่มตัวเองไงเป็นร่มของน้องแล้วไม่ใช่ร่มธรรมดาเป็นร่มของแบมแบมแห่งก็อตเซเว่นนะคะเขาบอกว่ามันหายากมากนะพอเจ้าของบอกแบบนี้โอ้โหเขาบอกว่ายิ่งเข่าทรุดนะคะกว่าน้องจะได้มาครอบครองเห็นบอกว่าลำบากมากชาวอากาเซ่เท่านั้นที่จะเข้าใจดิฉันก็ยังเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสาวกหรือว่าเป็น FC อาจจะเข้าใจสำหรับจุดนี้คุณแสงเดือนเล่าต่อบอกว่าจึงตัดสินใจโทรเข้าจสร้อยในบ่ายนั้นทันทีได้รับการประสานไปยังโรงพยาบาลที่ไปได้รับการประสานไปยังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเพชรเกษม2ตรงปากทางสาย3บอกตามตรงค่ะไม่คิดว่าจะเรื่องจะใหญ่ปานนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าได้ขับรถมาวันนี้เนี่ยขับรถมาที่บิ๊กซีเพื่อลองถามพนักงานที่ไปซื้อของแต่ก็ไม่มีใครพบร่มคันนี้พนักงานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าของหายทุกคนจะนำมาประกาศหาเจ้าของอย่างแน่นอนจากนั้นก็ได้รับการประสานจากผู้จัดการของห้างแห่งนี้นะคะในช่วงเย็นว่าได้มีการดูไทม์ไลน์นะคะในกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าคุณแสงเดือนเนี่ยคล้องนะข้อมือเอาล่มคันนี้คล้องข้อมือออกไปหลังจากซื้อของในห้างเป็นที่เรียบร้อยได้ยินเท่านี้แหละนะคะก็รีบคว้ากุญแจรถเปิดประตูนั่งลงค้นหาเลื่อนเบาะหาทำเสียงไปด้วยนะคุณพระร่มแบมแบมอยู่ในรถค่ะนะคะร่มแบมแบมสีของร่มเนี่ยมันกลมกลืนไปกับสีพรมก็คือสรุปน้องนอนนิ่งในรถมาทั้งคืนไม่ได้หายไปไหน
นะแล้วก็ทางคุณแสงเดือนก็บอกขอบคุณรายการจสร้อยมากๆค่ะขอบคุณผู้จัดการบิ๊กซีเอ็กตร้าเพชรเกษม2มากๆค่ะนะคะมีการไปมูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของห้างด้วยนะคะก็มีอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาเล่าให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าทางใจว่าอย่างนั้นนะของน้องนะของน้องที่ไปยืมกันมาถ้าเป็นของตัวเองก็คงจะไม่กลุ้มใจขนาดนี้แต่ว่าโชคดีมากที่ว่าร่มไม่หายไปไหนอยู่ในรถนะคะอันนี้เขาก็เอามาโพสต์ไว้นะคะก็ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการช่วยตามหาข้าวของแบบนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานของหายนี่อาจจะเครียดนะพอได้ของนี่ดีใจมากๆนะอันนี้เป็นหนึ่งเคสนะหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ช่วยประสานตามหาติดต่อไปในทุกส่วนที่คุณแสงเดือนไปนะนี่ขนาดเป็นของเรายังตามขนาดนี้ถ้าเป็นคนคุณลองคิดดูสิเราช่วยตามขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพัดหลงคนสูญหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยอันนี้เนี่ยเรายิ่งให้ความสำคัญเลยค่ะนะคะเวลาคุณแจ้งเรามาว่าคุณพ่อหายคุณแม่หายเนี่ยเราโอ้โหแทบจะถ้าพลิกได้เขาเรียกอะไรนะพลิกแผ่นดินตามหาให้ได้เนี่ยเราทำแล้วนะคะเราก็ประสานไปทุกที่เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำอย่างเต็มกำลังถ้าคุณได้มาเห็นบรรยากาศนะเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่หลังไมค์เวลาตามเนี่ยโทรทุกที่ที่ตามได้นะคะช่วยกันค้นหาข้อมูลยิ่งถ้าแบบมีข้อมูลเหมือนแบบเป็นโคนันตามหามีข้อมูลตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมาผสมรวมกันนะดูแบบว่าบรรยากาศนี่เหมือนแบบหน่วยงานที่แบบสืบราชการลับอะไรแบบนั้นจริงๆนะบรรยากาศเป็นแบบนั้นแล้วเวลาตามหาเจอเนี่ยทุกครั้งทุกคนจะแบบเฮดีใจเจอแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งใจฟูถือว่าเราทำภารกิจได้สำเร็จแล้วก็ช่วยพาผู้คนที่พลัดหลงสูญหายกลับคืนสู่ครอบครัวได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำอยู่ในทุกๆช่วงวันแต่พอมันเกิดการหายแบบนี้บ่อยๆนะนอกจากการตามหาหน้างานแบบนี้แล้วเรายังคิดสิ่งที่คิดว่าพอจะช่วยตามหาได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดที่อยู่ในโครงการ Forget Me Not ของเราค่ะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตามหาละกันสำหรับใครที่คิดว่าคนในครอบครัวคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักมีความเสี่ยงในการพลัดหลงสูญหายหรือว่าเขามีปัญหาในเรื่องของความจำเรื่องของสมองนะคะตรงนี้ก็สามารถติดต่อจสร้อยเข้ามาได้แจ้งความประสงค์ว่าอยากลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not อันนี้กลับไปใช้นะคะเป็นเข็มกลัดนะเป็นเข็มกลัดสีม่วงๆอันไม่ใหญ่เท่าไหร่นักแต่ว่าเวลาใช้งานถ้าพกติดตัวก็เห็นชัดเจนแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับกลับไปใช้ได้นะแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามที่เจ้าหน้าที่เราขอซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหลังบ้านค่ะนะคะเก็บไว้เวลามีการพัดหลงหรือสูญหายถ้าใครไปพบเจอคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ติดเข็มกลัดอันนี้อยู่กับตัวเขาสามารถช่วยได้เลยนะด้วยการเอาสมาร์ทโฟนนี่แหละค่ะสแกนไปบนเข็มกลัดเพราะมันจะขึ้น QR code อยู่บนเข็มกลัดด้วยนะสแกนที่ QR code ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเบอร์ของจสร้อยนี่แหละค่ะโทรมาแจ้งเราว่าเจอคนติดเข็มกลัดนะมีหมายเลข ID แบบนี้แบบนี้อยู่กับดิฉันนะก็แจ้งกลับมาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลหลังบ้านเพิ่มเติมว่า ID นี้คนนี้เนี่ยเป็นญาติกับใครนะหรือว่ามีใครแจ้งข้อมูลไว้ว่าถ้าเจอพัดหลงสูญหายแจ้งกลับที่เบอร์นี้เราก็จะประสานทันทีหลังจากนั้นจะได้ให้คนในครอบครัวไปรับตัวกลับมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ช่วยในการตามหานะที่เราได้จัดทำขึ้นนะคะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละนะถามว่าระยะเวลาหนึ่งไหมมันก็นานหลายปีแล้วเหมือนกันนะสำหรับโครงการนี้นะคะโครงการ Forget Me Not ที่เราจะช่วยกันพาผู้ที่มีโอกาสพัดหลงนะคะหรือว่าสูญหายกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยก็ตั้งแต่ดำเนินการมาถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้หลายเคสเลยค่ะแล้วก็หลายครั้งด้วยนะรวมไปถึงกรณีที่ผู้สูงวัยไม่ได้พัดหลงหรอกแต่ว่าออกจากบ้านไปท่านก็ติดเข็มกลัดไปด้วยแล้ววันนั้นท่านเป็นลมนะคะเป็นลมแล้วคนไปเจอไม่รู้จะแจ้งใครเพราะมาคนเดียวเขาก็สแกนที่เข็มกลัดอยู่บนหน้าอกของท่านนะคะปรากฏว่าพอสแกนเสร็จเป็นเบอร์ของจสร้อยเขาก็โทรมาแจ้งว่าเจอผู้ชายคนนี้
คุณลุงคนนี้เป็นลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็ประสานแจ้งญาติไปนะคะให้ญาติกลับไปช่วยรับตัวแล้วก็ดูแลต่อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ผู้คนเหล่านั้นปลอดภัยนะก็อยากให้ใครที่ตอนนี้ฟังอยู่หรือว่าคนในครอบครัวมีความเสี่ยงหรือว่าคนใกล้ชิดคนที่คุณรักมีความเสี่ยงคุณก็บอกต่อเขาก็ได้นะคะให้ลองมาสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราวิธีการสมัครก็คือโทรเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยแหละค่ะ1137หรือดอกจัน1808 2หมายเลขนี้ก็แจ้งเข้ามานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการจัดส่งเข็มกลัดไปให้ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องของโครงการ Forget Me Not นะคะไปกันต่อสำหรับช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่ดิฉันใส่เต็มนะนอกจากเรื่องราวเหล่านี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะแต่ตอนนี้ขอไปดูนิดหนึ่งนะว่าระหว่างนี้เนี่ยที่เราคุยกันไปเรื่อยๆมีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะมีหนึ่งเรื่องแจ้งเพิ่มละกันนะในช่วงค่ำคืนนี้ใครจะเดินทางนะคะในช่วงกลางดึกตรงบริเวณซอยรัชดาพิเศษนะคะรัชดา30ถนนรัชดาในฝั่งขาเข้านะเวลานี้ค่ะมีการซ่อมถนนนะเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมนะคะซ่อมผิวจราจรตรงนี้นี่เท่าที่เห็นเนี่ยเรื่องของปริมาณรถนี่ก็ชะลอตัวนะคะเรียกว่าติดได้เลยทีเดียวนะสำหรับเส้นทางถนนรัชดาภิเษกขาเข้านะคะณเวลานี้นี่ก็ยังมีรถมีปริมาณมากอยู่นะคะเนื่องจากมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะซ่อมผิวจราจรทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆนะคะช่วงที่ทำงานก็จะเป็นช่วงซอยรัชดา30นะคะที่มีการซ่อมผิวทำให้รถที่จะผ่านตรงนี้เนี่ยใช้ช่องทางได้1เลนนะคะ1เลนขวาสุดรถก็เลยติดขัดค่อนข้างมากนะคะณเวลานี้เลยนะยังติดอยู่นะคะก็ใครไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ไปก่อนก็ได้ไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะคะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมเลยเวลานี้เลยนะที่รถค่อนข้างติดขัดนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าของเส้นทางรัชดาค่ะมีอีกหนึ่งเส้นทางจากทางสน.พหลโยธินนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาอยากให้ช่วยประ

0: ก่อนนะคะถึงวันอาทิตย์ไม่ใช่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะถึงวันอาทิตย์ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับเส้นทางตรงนี้ค่ะส่วนในสายทางอื่นมีอะไรเพิ่มอีกในเรื่องของการจราจรมาจัดมาเรื่อยๆนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เรื่องอุบัติเหตุเราไม่ได้รับรายงานนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่มีแค่ช่วงหัวค่ำนะตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องทางด่วนนะมีเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะตรงด่านดาวคะนองในฝั่งขาเข้าอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วเช่นกันนะคะแต่ว่าระยะการปิดเบี่ยงจราจรเนี่ยจะยาวออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะเป็นโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ค่ะโดยผู้รับจ้างเนี่ยจะดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการทางพิเศษนะคะก็เลยจะต้องมีการปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพค่ะทางด้านซ้ายนะคะ1ช่องจราจรแล้วก็ช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และ5นะคะจำนวน2ช่องจราจรตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ตรงนี้ไม่ได้ปิดเปิดๆนะคะคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เขามีการปิดการจราจรตรงบริเวณด่านนะคะด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนองในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยแหละทางด้านซ้าย1ช่องในช่องเก็บค่าผ่านทางช่อง4ช่อง5เนี่ยจำนวน2ช่องยาวไปปิดยาวๆไปจนถึง30กันยายน2569ค่ะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่จะต้องใช้เส้นทางนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานครเวลาขึ้นด่านนะตรงด่านดาวคะนองขาเข้าจะได้ไม่ไปต่อตรงช่อง4ช่อง5แล้วก็ทางด้านซ้ายสุดนี่ก็ผ่านไม่ได้เช่นกันนะคะอันนี้อัปเดตให้สำหรับเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของการจราจรส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในสายทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงดึกๆวันนี้ไปดูเรื่องฝนสักนิดไหมวันนี้ไม่ค่อยได้ดูเรื่องฝนนะมาเพิ่มเติมกันหน่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณเวลานี้นะคะดูจากเรดาร์หนองจอกแล้วก็เรดาร์หนองแขมนะคะสถานีเรดาร์ทั้งสองแห่งเนี่ยเรายังไม่พบเห็นในเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างใดนะคะไม่มีเลยนะสำหรับกลุ่มฝนในกรุงเทพนะตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยจะมีกลุ่มเล็กๆกระจิตริดน่ารักมากอยู่แถวบางปะกงแค่นั้นเองบางปะกงบางบ่อนะคะบางปะกงก็คือฉะเชิงเทรานะบางบ่อก็สมุทรปราการนิดเดียวนะคะมีนิดเดียวส่วนในกรุงเทพนี่ไม่มีเลยนะคะไม่มีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นแต่อย่างใดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ไม่มีฝนโปรยปลายลงมานะแต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนี่สิยังคงมีฝนตกอยู่นะคะในหลายๆที่เลยฉะนั้นอาจจะต้องติดตามข้อมูลในเรื่องของกรมอุตุนะคะเป็นประจำอย่าได้ละเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนค่ะเดี๋ยวขอพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะหลังจากไปฟังถึงที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกันนะพอพูดถึงเรื่องของเสียงนะคะเสียงของเรานี่แหละเสียงพูดเสียงของแต่ละคนมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยก็ได้มีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงแล้วนะคะเสียงที่ว่านี่เป็นเสียงใครเสียงของดีเจนุ้ยค่ะวันนี้นะคะทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะนางอรมนนะคะทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยเสียงเนี่ยกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ในโลกยุคดิจิทัลค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดเสียงแอปพลิเคชันเสียงโฆษณาเสียงแนะนำตัวหรือวลีสั้นๆที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำและสามารถเชื่อมโยงไปถึงสินค้าแล้วก็บริการต่างๆได้ทันทีการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์และก็เสริมความน่าเชื่อถือทางธุรกิจในยุคที่การแข่งขันทางการตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะจากกรณีศึกษาในต่างประเทศนะคะศิลปินระดับโลกอย่าง Taylor Swift ก็ได้มีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐจำนวน2รายการนะคะก็คือจะมีข้อความเสียง Hey it's Taylor Swift จากโฆษณาโปรโมทอัลบั้มกับทาง Amazon Music นะคะแล้วก็ข้อความเสียง Hey it's Taylor จากคลิปโปรโมทอัลบั้มกับ Spotify ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเสียงเนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าและจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี AI เนี่ยสามารถเลียนแบบน้ำเสียงหรือสร้างเสียงเสมือนจริงได้อย่างแนบเนียนจนอาจนำไปสู่การแอบอ้างตัวตนการสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคหรือว่านำเสียงไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบเครื่องหมายการค้าฉบับที่2พุทธศักราช2543และฉบับที่3พุทธศักราช2559ค่ะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือเสียงอื่นๆที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้าหรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้นจะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในยุคที่ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลายค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2560จนถึงณปัจจุบันค่ะมีผู้ยื่นคำร้องนะคะยื่นคำขอรวมทั้งสิ้น494คำขอแบ่งเป็นคำขอของผู้ประกอบการไทย438คำขอคิดเป็นร้อยละ 88.7 ค่ะและต่างชาติ56คำขอคิดเป็นร้อยละ 11.3 ทั้งนี้นะคะมีคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนไปแล้วเนี่ย114เครื่องหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ138คำขอค่ะซึ่งผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายสูงสุด3อันดับแรกเป็นผู้ประกอบการไทยได้แก่บริษัทกาลินอีคอมเมิร์ซนะคะในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ7คำขอรองลงมาก็คือบริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทยจำกัดในธุรกิจปุ๋ยอันนี้ยื่นมา4คำขอค่ะและบริษัทยูนิชามคอร์ปอเรชั่นในธุรกิจกางเกงผ้าอ้อมอนามัย4คำขอด้วยกันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ภาคธุรกิจไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้เสียงเพื่อสร้างการจดจำและต่อยอดมูลค่าแบรนด์มากขึ้นรวมถึงนะคะตอนนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างดีเจนุ้ยก็ได้มีการยื่นจดเครื่องหมายเสียงนะคะเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญทั้งในระดับในประเทศและระดับสากล นะคะโดยแนวโน้มของการใช้เครื่องหมายเสียงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ค่ะในยุคเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะโดยเฉพาะยุคที่เรียกว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในการเรียนแบบน้ำเสียงหรือสร้างเสียงเสมือนจริงได้อย่างแนบเนียนค่ะทางกรมก็เลยขอเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วก็นักสร้างสรรค์ไทยวางแผนกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจให้รอบด้านคำนึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลให้นักสร้างสรรค์ต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิในเสียงที่ตนสร้างและจดทะเบียนเพื่อป้องกันการละเมิดหรือว่าลอกเลียนแบบนะคะโดยใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายเสียงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสร้างการจดจำและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ตลอดจนเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจลดความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบหรือว่าแอบอ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญญาประดิษฐ์ที่มันอาจจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงล่าสุดนี้เสียงหัวเราะของดีเจนุ้ยก็ไปยื่นแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะถ้าใครเคยได้ยินเสียงหัวเราะของดีเจนุ้ยเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถยื่นนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนได้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวตนของเขานะคะใครจะได้ไม่เอาไปเรียนแบบแล้วก็ไปใช้งานในทางที่ผิดนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในยุคที่เราไปไกลถึงขั้นนี้แล้วนะต้องมีการจากที่จดลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นต้องเริ่มจดทะเบียนเสียงของเราเองด้วยนะคะสำหรับใครที่มีน้ำเสียงมีเนื้อเสียงที่ไม่เหมือนใครหรือว่าแตกต่างเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้ก็ต้องรีบดำเนินการนะยื่นคำร้องยื่นคำขอไปก่อนนะคะอย่างเช่นที่ดีเจนุ้ยทำเพราะว่าของเขาเนี่ยเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์อะบ่งบอกตัวตนเขาได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าใครไม่เคยฟังลองไปหาดูแล้วกันสำหรับเสียงหัวเราะของดีเจนุ้ยนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังในช่วงกลางดึกนะคะนี่คุณระพีบอกเสียงหัวเราะดีเจนุ้ยไม่มีใครทำได้เหมือนต้นแบบนะก็จริงอันนี้ไม่สามารถเรียนได้นะสำหรับเสียงหัวเราะแบบนี้นะคะก็ยากอะยากนะฟังแล้วก็แอบยิ้มตามไปด้วยนะทำไม่ได้หรอกไปฟังของจริงเจ้าตัวต้นฉบับดีกว่า AI บางทีถามว่าเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยี AI สามารถเรียนเสียงได้ไหมมันก็เรียนได้นะแต่ถามว่าเหมือนเลยไหมมันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวบางครั้งเรายังรู้สึกแล้วว่าพอฟังแล้วเรารู้อะว่า เสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงคนจริงๆนะคะไม่ใช่เสียงคนจริงๆเราฟังแล้วพอจะแยกออกนะบางคำพูดบางท่วงทำนองคนออกเสียงจะไม่อ่านหนังสือแบบนี้นะคะสำหรับ AI บางตัวที่มันมีการเรียนเสียงพูดแต่ว่าเขาทำได้เนียนนะมีเสียงหายใจนะเสียงหอบเสียงหายใจเสียงขึ้นจมูกอะไรมันเขาทำได้หมดแล้วแต่ว่าบางคำบางช่วงบางตอนบางท่วงทำนองนี่มันยังไม่เหมือนคนซะทีเดียวไม่เชื่อคุณลงไปแยกฟังดูสิสำหรับใครที่ชอบติดตามโซเชียลนะสื่อออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เสียง AI ใช่ไหมมาในการบรรยายการพากย์แต่มันก็ไม่สมูทซะทั้งหมดแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะบางอันก็เสียงใช้ได้แต่ว่าไม่ทุกคำดิฉันว่าคนเนี่ยแหละให้อรรถรสในการพูดการใช้คำการออกเสียงได้มากกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่ทางเลือกนะมาช่วยในการใช้งานนะก็สะดวกรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากกันในช่วงนี้แล้วอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องติดตามนะก่อนหน้านี้นะคะไม่นานนี้เองนะทางปภ.ก็ได้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนในเรื่องของฝนตกหนักนะในพื้นที่ของตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งให้เตรียมในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะคะโดยวันนี้เองเนี่ยเขาก็แจ้งไป
นะคะผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างที่ดิฉันบอกไปค่ะทั้งตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทแล้วก็พื้นที่ของอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญนะคะเตรียมตัวเพราะว่ามันจะมีเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอร้องกวางและอาจจะตกต่อเนื่องอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้นะคะก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับริมคลองหรือว่าลำน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาในตำบลที่บอกไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยสำหรับช่วงค่ำคืนนี้เพราะเขาเตือนมาเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่แล้วต้นชั่วโมงนี่แหละตอนประมาณ5ทุ่มนะคะที่มีการแจ้งเตือนจากทางปภ.ใครอยู่ในพื้นที่ที่ร้องกวางดิฉันว่าน่าจะได้รับข้อมูลตรงนี้โทรศัพท์สั่นแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการแจ้งเตือนกันไปนะคะก็เอามาฝากอีกหนึ่งเรื่องสำหรับเรื่องเหตุการณ์ที่เรายังต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบบนี้และก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามนะจากที่ทาง

0: สีเจิ้นผิงของจีนอาจจะมีการไปเยือนนะคะมีการไปเยือนเกาหลีเหนืออย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าค่ะโดยบอกว่าแหล่งข่าวนะคะจากรัฐบาลระบุว่าทีมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและพิธีการของจีนได้มีการเดินทางไปเปียงยางเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็คาดการว่าสีเจิ้นผิงจะเยือนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือในช่วงต้นเดือนมิถุนายนค่ะโดยมีการระบุว่าทางประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามจะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกระทรวงการต่างประเทศของทางเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวในทันทีค่ะจีนเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือและก็ทั้งสองประเทศก็ได้พยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์นะคะในช่วงโควิด-19 โดยผู้นำคิมเคยไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไปยืนข้างกับทางประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของสหรัฐในพิธีสวนสนามทางทหารครั้งสำคัญค่ะแล้วก็ทั้มเองเนี่ยก็เคยพบกับคิมจองอึนถึง3ครั้งในช่วงวาระแรกของการดำรงตำแหน่งเพื่อเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะกล่าวว่าเขาก็พร้อมที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งแล้วก็ย้ำว่าตนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือค่ะอันนี้ก็ได้รับข้อมูลที่มาจากทางรอยเตอร์นะคะก็ต้องขอบคุณทางเพจของ Around the World ด้วยนะที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูค่ะว่าปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าจะมีการไปเยือนเกาหลีเหนือหรือเปล่านะคะแป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงเวลาเกือบเที่ยงคืนแบบนี้นะคะก่อนที่ดิฉันจะลาไมค์นะคะวางไมค์สำหรับคืนนี้นะเดี๋ยวเรามาสรุปอุบัติเหตุกันก่อนนะคะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ที่ทางจส.100ได้รับแจ้งเข้ามานะคะมีอุบัติเหตุทั้งหมด28รายค่ะและวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ในช่วงกลางดึกคืนนี้ถ้ายังไม่ง่วงอยู่ต่อกันได้กับจส.100นะเราออกอากาศตลอด24ชั่วโมงแล้วแต่จะสรุปติดตามเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะทาง YouTube แบบนี้ก็ได้ติดตามฟังกันได้ไปตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ใครอยากเห็นภาพด้วยก็ต้องทาง YouTube เนี่ยแหละนะเราจะมีทั้งสารคดีแล้วก็มีข้อมูลต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนให้คุณได้ติดตามกันแล้ววันนี้ดิฉันธนุตราลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ใครง่วงนอนแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ไม่ง่วงอยู่ต่อกับจส.100ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ชาบ
1: ู
0: ใหญ
1: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แล้ว
1: สิบปีเสียงแอบไหม
0: แ
1: ล้วไม่ก่อนเป็นเมียสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
1: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัด
2: แน
1: ่แน
2: ่
3: แม
2: ่
3: รี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดคุณมาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: กดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ที่บอกให้แพทย์สุขภาพใส่บันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

เจ็บปะป่ะแค่ออกมาที่ออกมาที่จ้าหมอชุบ

0: ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็นสิบปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางทุ่งคือไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่นี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ครับได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ครับเส้นทางนี้แ
0: หละบ้านอยู่ยกมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: ตรงนี้ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้ดีแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อไม่เราก็ไม่รับฟังเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

ะเลร้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

เป็นเวลาหลายนาทีกว่ารถไฟจะข้ามพ้นสะพานแห่งนี้นี่อาจจะเป็นเครื่องวัดง่ายๆที่บอกให้เราตระหนักถึงความกว้างใหญ่ของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลผ่านนครหลวงของประเทศเวียดนามกรุงฮานอยนครเก่าแก่แห่งดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์เป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของชาวเวียดนามมาแต่อดีตกาลภายในฮานอยยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปถึง5แห่งเป็นแหล่งทำมาหากินพักผ่อนหย่อนใจและโยงใยความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างชาวฮานอยกับสายน้ำกระทั่งชื่อเดิมของเมืองนี้คือทังลองก็ยังมีความหมายว่าเมืองมังกรทอง

ชีวิตชีวาของนครในสายน้ำจะเห็นได้ในงานวันเฉลิมฉลองเอกราชเวียดนาม2กันยายนศาสตร์ยาวนานนับพันปีของกรุงฮานอยและประเทศเวียดนามถูกบันทึกไว้ในขบวนแห่แต่ละชุด

0: ฒนาคุณภาพเยาวชนด้วยกีฬาและการออกกำลังกายเป็นประเด็นสำคัญในกิจกรรมวันนี
1: ้
0: กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดพาเอาสิ่งใหม่จากตะวันตกที่กระฉับกระเฉงและเปิดเผยมากขึ้นมาสู่สตรีเวียดนามรุ่นใหม่

รุกคนการละเล่นพื้นเมืองเก่าแก่ของเวียดนามยังมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเอกลักษณ์ของเวียดนามแต่โบราณซึ่งนำเอาบางแง่มุมของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสาน

0: ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นที่เป็นเศษซากจากสนามรบนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามที่เสมือนจะตอกย้ำไม่ให้พวกเขาลืมเลือนรอยอดีตของคนรุ่นปู่รุ่นพ่อ
1: แม่ดีเลยช่วยช่วย

ชื่อกรุงฮานอยปรากฏอยู่ในพงศาวดารเวียดนามในฐานะที่เป็นนครหลวงที่ใหญ่โตและเก่าแก่มานานนับพันปีตั้งแต่สมัยที่เวียดนามตกอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจีนและรับอวัฒนธรรมจีนมาใช้โดยเฉพาะตัวอักษรเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนมานานก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรโรมันเช่นในปัจจุบันศิลาจารึกด้วยอักษรจีนนับร้อยหลักเหล่านี้เป็นหลักฐานบอกเล่าประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของเมืองหลวงฮานอยที่นี่คือสำนักอักษรศาสตร์แห่งกรุงฮานอยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลเมื่อ500ปีมาแล้วเป็นสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นขุนนางระดับจองหวนของราชสำนักเวียดนามใครที่สอบผ่านและมีความสามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมก็จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนแผ่นศิลาให้เป็นที่ประจักษ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: ุณลุงท่านนี้เพียรพยายามมาอ่านรายชื่อในศิลาจารึกทุกครั้งที่ท่านมีเวลาว่างเพราะมีหลักฐานจากบันทึกประจำตระกูลระบุว่าคุณปู่ทวดของท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจอหงวนในสมัยราชวงศ์เหวียน
1: ในประเด็นใดหนึ่งเป็นคุณเบียร์ดีเต้นองค์ใส่โซยองค์ปู่ปู่บ้นเลยปู่ตัวน่ะวุ้นวันนี้นี้chiến sĩ và thầy Lê Hậu Lê chứ chúng tôi chưa tìm thấy được, nhưng mà trong gia đình chúng tôi thì đã tìm thấy được rồi và chúng tôi đây
0: ธรรมเนียมการจารึกชื่อจองหวนสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2423ปรากฏมีศิลาจารึกรวม82หลักจารึกชื่อจองหวนไว้รวมทั้งสิ้น 1,234 ท่านกรุงฮานอยผ่านการเวลาในประวัติศาสตร์เวียดนามมาหลายยุคชนเก่าแก่ทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำแดงที่เรียกว่าเขตฮานอยเก่าแห่งนี้คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกรุงฮานอยในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือดินแดนเวียดนามเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างศูนย์กลางการค้าขึ้นบริเวณริมแม่น้ำแดงด้วยผังเมืองที่จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบมีถนนในเขตนี้ทั้งสิ้น36สายโดยกำหนดให้ถนนสายหนึ่งก็ขายสินค้าประเภทหนึ่งประตูด้านทิศตะวันออกเป็นประตูเมืองฮานอยเก่าเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่เรียกกันว่าประตูขุนนางเจืองเป็นด่านเก็บภาษีอากรและเป็นจุดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในเขตนี้ปัจจุบันสภาพการค้าในเขตฮานอยเก่าเปลี่ยนแปลงไปแต่กระนั้นก็ยังปรากฏร่องรอยของถนนการค้า36สายในอดีตโฟหังเจียวถนนขายเสือวันนี้มีสินค้าอื่นๆมาวางขายแต่ก็ยังมีบางร้านสืบทอดกิจการขายเสื่อจากบรรพบุรุษมานาน 3-4 ชั่วอายุคนชาวฮานอยเองก็ยังเคยชินอยู่ว่าถ้าจะซื้อเสื่อหรือกระเป๋าเสื่อกกต้องมาที่โฟหังเจียวโฟหังหมาถนนขายผลิตภัณฑ์จากกระดาษถึงวันนี้ตลอดทั้งสายก็ยังขายสินค้ากระดาษเหมือนเดิมและยิ่งคึกคักมากในช่วงเทศกาลงานบุญเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเล่นสำหรับเด็กในวันไหว้พระจันทร์มาชุมนุมกันที่นี่หน้ากากการ์ตูนอันละ300ดองหรือ2บาท50สตางค์หัวสิงโตอันละ5บาทมงกุฎกระดาษอันละ3บาทคุณแม่คนนี้ซื้อโคมดาวแดงอันละ 1,000 ดองหรือราว4บาทให้ลูกไว้ใส่เทียนจุดฉลองตอนกลางคืนโฟละนงถนนขายยาสมุนไพรโบราณผ่านการเวลามานานนับร้อยปีถนนสายนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวฮานอยที่เจ็บไข้ได้ป่วย
2: Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
3: Cháu hôm nay 30 tuổi.
2: 30 tuổi rồi.
0: Được rồi. คุณหมอคิงเฟืองวัย78ปี ยึดอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ก็ยังมีความสุขกับการตรวจไข้และจัดยาสมุนไพรให้ลูกค้าคุณหมออาศัยอยู่ที่ร้านเลขที่49ถนนละนงมานานกว่า50ปีแล้ว
2: ฟูในหลักที่ฟูกัวเงย Trung Quốc tỉnh Phúc Kiến là một người Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến sang làm thuốc ở đây rất nhiều, vì thế người ta gọi là phố Phúc Kiến. Sau đến chính phủ Việt Nam thì mới lấy cái tên một vị lương y có danh tiếng thì gọi là Lãn Ông, tức là ông lười. Về vấn đề thầy thuốc ấy, thì tôi làm với chính phủ đã được nghỉ rồi nhưng mà vẫn không được nghỉ, là vì cái theo cái tục ấy, cái thông lệ đó, người Việt Nam đó thì người ta bảo rằng là thầy già con hát trẻ, đi chữa thuốc thì người ta phải tìm ông thầy già thế này, thế mà đi xem hát thì người ta xem cái cô hát trẻ.
0: Lạ Nông เป็นชื่อหมอสมุนไพรเรืองนามในตำนานที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือคุณหมอเฟืองได้รจนาบทกวีถึงท่านละนงไว้บทหนึ่งว่าละนงเป็นคนที่มีความขี้เกียจเป็นเลิศ
2: เลื่อยเดือกยุ่งเจ๋มไม่เงยเลื่อยยันเลื่อยเลยกะเลื่อยเจยLười nền trung đỉnh, không ưa chuộng lười trốn các đài chẳng tới lui, lười thấy ngại vàng phường đỉnh hót, lười nhìn bể ngọc cánh chia phôi, lười mạng ngân kiếm vui lòng mẹ, lười để tìm phương cứu bệnh đời.
0: ก็ตามถนนการค้าหลายสายในเขตฮานอยเก่าก็เปลี่ยนแปลงสินค้าไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงโฟหังดาวถนนขายลูกท้อวันนี้มีแต่เสื้อผ้านานาชนิดที่ทั้งผลิตในเวียดนามและข้ามาจากประเทศไทยโฟหังโยถนนขายน้ำมันมีเพียงร้านเติมแก๊สไฟแช็ก 2-3 ร้านนอกจากนั้นก็กลายเป็นคลังแห่งรองเท้าสตรีนับหมื่นคู่

จากาถนนขายอาหารทำจากปลามาถึงวันนี้ไม่มีอะไรขายเพราะได้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยไปเสียแล้วปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามพยายามรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเขตฮานอยเก่าไว้โดยอนุญาตให้ดัดแปลงสภาพภายในตัวอาคารเพื่อการอยู่อาศัยได้เท่านั้น

ารที่งามสง่าด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลังนี้มีอายุเก่าแก่กว่า70ปีในอดีตเป็นธรรมเนียบของข้าหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครอง

จจุบันกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามดัดแปลงเป็นที่ทำการศูนย์ข่าวต่างประเทศโดยอนุรักษ์โครงสร้างภายนอกแบบเก่าไว้เช่นเดียวกับอาคารโรงละครแห่งชาติก็เป็นตึกยุโรปอีกแห่งหนึ่งในจำนวนหลายๆตึกที่เชิดหน้าชูตากรุงฮานอยไม่ต่างไปจากศิลปะการแสดงที่จัดแสดงขึ้นที่นี่

พลงกล่อมลูกของชาวเวียดนามใต้แต่โบราณอวดความไพเราะของพิณน้ำเต้าหรือพิณสายเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีพัฒนาการมาจากดนตรีวณิพกจนกลายมาเป็นคีตศิลป์แห่งราชสำนักกระแสเสียงแห่งพิณน้ำเต้าเป็นที่เลื่องลือจนเกิดภาษิตสอนใจสตรีเวียดนามบทหนึ่งว่าพิณน้ำเต้านั้นใครดีก็ปล่อยให้เขาฟังไปคนเดียวเราเป็นหญิงอย่าพึงยินเสียงของมันจนปล่อยกายปล่อยใจไปเพราะความเคลิบเคลิ้ม

บัมชุดวันงานของหมู่บ้านนาฏศิลป์พื้นบ้านของชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำแดงแสดงออกถึงความสนุกสนานเบิกบานใจหลังการเก็บเกี่ยว

นื้อหาสะท้อนความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดโดยดัดแปลงมาจากบทกวีที่อุปมาอุปไมยไว้ว่าคนเราล้วนมีบ้านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียวเฉกเช่นมีแม่เพียงคนเดียว

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์สภาพอากาศระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคมกันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22ถึง24พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้นะคะ

ทะเลร้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

ส้มเขียวหวานลูกโตๆกิโลกรัมละ 2,500 ดองหรือประมาณ10บาทกล้วยหอมเขียวหวีใหญ่ๆหวีละ8บาทมะเขือเทศลูกละบาทแอปเปิ้ลจากเมืองจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งกรัมละไม่ถึง50สตางค์ตลาดเช้าเล็กๆริมทางกลางกรุงฮานอยแม้จะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแต่กระนั้นก็ยังเป็นดัชนีชี้ภาวะค่าครองชีพของเมืองนี้ได้ดีเหมือนตลาดอื่นๆดอกไม้สดมีตั้งแต่ราคากรัมละ3บาทถึงกรัมละ20บาทวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะประเพณีสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวเวียดนามเวียนมาถึงอีกแล้วนะวันนี้จึงเป็นวันหยุดราชการแต่บางคนที่มีอาชีพอิสระก็ถือโอกาสหยุดพักผ่อนไปทำบุญร้านตัดผมลมโชยที่ถนนกวางจุงจึงดูเงียบเหงาไปสักหน่อยเพราะมีช่างมาเปิดร้านไม่กี่เจ้าจากปกติเกือบ20เจ้า

0: าวเวียดนามรับอิทธิพลลัทธิขงจื้อมาจากจีนแต่โบราณจึงยึดถือกันว่าทำบุญสักกี่ครั้งในรอบปีก็ไม่เท่าทำบุญวันศาสตร์จีนหรือวันไหว้บรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะเขตชานกรุงฮานอยงานวันศาสตร์จีนจัดกันเออกระเริกที่สุดคุณย่าคุณยายในเสื้อผ้าชุดสีน้ำตาลมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าของหมู่บ้านท่านเหล่านี้ถือได้ว่าบวชชีโดยไม่โกนศีรษะเรียกว่าบวชบ้านหมายถึงถือศีลกินเจอยู่กับบ้านครั้นถึงวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็นุ่งห่มชุดประจำชาติเวียดนามหรือชุดอาวสายสีน้ำตาลออกมาทำบุญกัน
1: เจ้าเล็กกูในเวียจวเอ็มมาจวบไปกับกูว่าจ่าจอเอ็มจว
0: อาซีดาฟัดคำสวดในภาษาเวียดนามหมายถึงอมิตรพุทธการไม่เบียดเบียนกันคนจากต่างหมู่บ้านมาพบกันก็สวดมนต์อำนวยพรให้แก่กันเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดพิธียังไม่เริ่มก็เอาน้ำชาหมากพลูมาเลี้ยงดูกันบางคนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วก็ยังมาร่วมงานนี้ด้วยถือเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดอันจะเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับการสลักพิธียังไม่เริ่มก็เอาน้ำชาหมากพลูมาเลี้ยงดูกันบางคนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วก็ยังมาร่วมงานนี้ด้วยถือเป็นงาน

ซึ่งถือเป็นวันไถ่บาปให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในปรภพผู้นำขบวนพิธีอัญเชิญเครื่องบวงสรวงธูปเทียนผลไม้และเครื่องกระดาษส่งไปให้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย

0: ศีลฝัด
1: บทสวดมนต์กล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องบรรณาการ
0: ดัง
1: พิธีกรรมและเครื่องแต่งกายมีอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานสะท้อนภาพประวัติศาสตร์เวียดนามที่รับวัฒนธรรมและคติความเชื่อจากจีนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นี่กล่าวได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่วิถีแห่งพุทธแต่ก็ผสมผสานอยู่ในงานประเพณีของชาวพุทธเหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในไทยลาวและกัมพูชาในอดีตประเพณีศาสตร์จีนในเวียดนามเคยซบเซามานานเพราะรัฐบาลสังคมนิยมมีนโยบายห้ามการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดแต่พร้อมๆกับนโยบายใหม่ที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเทศกาลศาสตร์จีนของชาวเวียดนามก็กลับมาจัดกันเอิกเกริกอย่างนี้อีกครั้ง

็นอาณาเขตติดมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เพียงด้านเดียวของแผ่นดินเอเชียอาคเนย นักเดินเรือชาวตะวันตกสมัยโบราณยอมรับว่าชาวเวียดนามเป็นชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องทะเลชาติหนึ่งในตะวันออกไกลประชากรเวียดนามตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในเขตไม่เกิน50ไมล์จากทะเลเกลือและปลาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารของพวกเขามาตั้งแต่อดีตกาลชายทะเลซัมเซินห่างจากกรุงฮานอยลงมาทางใต้ราว200กิโลเมตรแหล่งทำการประมงเรื่องชื่อของจังหวัดแทงหัวชาวประมงที่นี่ยังคงใช้เรือทำมาจากไม้ไผ่ลำใหญ่ผูกรวมกันคล้ายแพแจวออกไปหาปลา

ทันดันอวนขึ้นพ้นจากน้ำบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็จดจ้องจะประมูลปลากันแล้วจนบางทีก็ถึงกับทะเลาะเบาแว้งกันเป็นปกติเหมือนที่ท่าปลาอื่นๆ

ซัมสันเป็นเมืองในหุบเขาริมทะเลมีประชากรอยู่หนาแน่นราว 50,000 คนชายฝั่งทะเลซัมสันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนามปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 15,000 คนทั้งที่เป็นชาวเวียดนามและจากกลุ่มประเทศสังคมนิยม

ศาลเจ้าเล็กๆบนเนินเขาริมทะเลอนุรักษ์รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเวียดนามโบราณเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแดนไกล

งแม้การท่องเที่ยวจะทำรายได้ให้สำเริญมากแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการประมง

0: ลผลิตจากทะเลปีละ 1,000 ตันมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแทงหัวส่วนใหญ่ส่งไปขายยังตลาดในประเทศและบริการนักท่องเที่ยวของซัมเซินเอง
1: มานะ

อบครัวชาวประมงกว่า 3,000 คนรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเครื่องมือหาปลาเป็นสมบัติของสหกรณ์สมาชิกมีสิทธิ์นำออกไปทำมาหากินแล้วแบ่งผลกำไร 30% ให้สหกรณ์เอกลักษณ์ที่เรื่องชื่อของสหกรณ์ประมงซัมเซินก็คือที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีทำประมงแบบพื้นบ้านโบราณไว้มากที่สุดเป็นแห่งเดียวของเวียดนาม

วันนี้คลื่นลมไม่ดีนักสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ออกเรือไปหาปลาจึงหันมาหาลำไพ่พิเศษยามว่างด้วยการออกช้อนกุ้งฝอยตามชายฝั่งไปขายให้โรงงานน้ำปลาใช้เครื่องมือเก่าแก่ที่เรียกกันว่ากาแขวมันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนที่คนรุ่นนี้ยังใช้ได้อย่างคุ้นเคยกาแขวหมายถึงไม้ไผ่ลำยาวประมาณ4เมตรใช้สำหรับเดินในทะเลเพื่อดันอวนช้อนกุ้งประกอบเครื่องมือกันแล้วแต่บางคนก็ไม่แน่ใจกับคลื่นลมวันนี้เท่าใดนักแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นรายได้พิเศษดีกว่านอนรอลมฟ้าอยู่ในบ้าน

มือหนึ่งถืออวนอีกมือหนึ่งถือไม้กาแควสองอันไว้ใส่สองขายืนในน้ำแม้คลื่นลมจะแรงไปหน่อยก็ต้องลองดู

ินลุยคลื่นไปจนน้ำลึกถึงไหล่จึงสวมขาไม้ไผ่จนทรงตัวได้ในน้ำก็เริ่มเดินดันอวนตักกุ้งฝอยขึ้นมาพละกำลังโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขากับประสบการณ์และการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะนี่ไม่ใช่การลงไปลอยคอเล่นในน้ำแท้ที่จริงคือต้องยืนต้านกระแสน้ำแล้วดันอวนไปในลักษณะนี้นานเป็นชั่วโมงทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมชาวประมงซัมเซินจะจัดการแข่งขันช้อนกุ้งฝอยด้วยกาแควกันเป็นที่สนุกสนานถือได้ว่าเป็นบททดสอบหนึ่งของลูกผู้ชายซัมเซิน

0: ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมฤดูกุ้งฝอยชุกชุมตามชายฝั่งบางคนอาจช้อนได้ถึง60กิโลกรัมส่งขายโรงงานน้ำปลาได้ราคากิโลกรัมละ3บาทแต่วันไหนคลื่นลมไม่เป็นใจก็อาจได้แค่กิโลเดียวหรือไม่ได้เลย
1: Trời sóng quá không được. Không, phải cái mùa đánh muối chứ. Nhưng mà hôm nay là tại ngay không được chứ.
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมงพื้นบ้านอื่นๆกาแคลก็นับว่าดีที่สุดสำหรับการช้อนกุ้งฝอยในสภาพที่ชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวและในเงื่อนไขที่พวกเขายังไม่สามารถหาเครื่องมือทันสมัยซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาแทนได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามรดกแห่งท้องทะเลชิ้นนี้จะตกทอดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาหรือไม่ความพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้อาจทำได้เพียงนำมันไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือบันทึกไว้เป็นตำนานในความทรงจำของคนรุ่นนี้เท่านั้น

ว่าชายฝั่งทะเล 3,300 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้คือเงื่อนไขสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ชาวเวียดนามเชื่อมโยงเวียดนามกับโลกภายนอกนักเดินเรือโบราณขนานนามแผ่นดินนี้ว่าเป็นระเบียงของมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ในยามคลื่นลมวิปริตพายุฝนจะกระหน่ำซัดเข้าระเบียงบ้านก่อนที่อื่นแต่ความเป็นผืนแผ่นดินแห่งทะเลและแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรก็เสมือนเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้เวียดนามเป็นการทดแทนเหลือเพียงแต่ว่าของขวัญล้ำค่านี้จะได้รับการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากเพียงใด

的塞南。สายน้ำเอื้อความอุดมแก่แผ่นดิน

ชาวบ้านที่นี่คุ้นเคยที่จะใช้เท้าแจวเรือมากกว่าใช้มือนี่เป็นวิธีหาปลาอีกแบบหนึ่งของชาวเวียดนามใต้ในแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งแม่น้ำไส้งอนไหลผ่านเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินอินโดจีนกรุงไส้งอนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้หรือกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน

ราะช่วงเวลาในอดีตที่เคยตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสทำให้เมืองนี้มีการจัดผังเมืองอย่างดีเยี่ยมมีถนนร่มรื่นมีสถาปัตยกรรมถอดแบบจากกรุงปารีสในยุครุ่งโรจน์หลายแห่งจนถึงวันนี้แม้จะผ่านศึกสงครามและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสังคมนิยมแต่รอยอดีตยังไม่ลบเลือนวังแห่งอิสรภาพอดีตเป็นสำนักงานผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำเวียดนามใต้ต่อมาใช้เป็นทำเนียบอดีตประธานาธิบดีโงดินเดียมของเวียดนามสมัยประชาธิปไตยปัจจุบันถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตึกรัฐสภาของเวียดนามใต้เก่าวันนี้กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการประชาชนกรุงโฮจิมินห์และยังคงเป็นอาคารที่เชิดหน้าชูตาอดีตนครหลวงเก่าแก่แห่งนี้

นเวียนเวย่านธุรกิจการค้าที่แม้จะซบเซากว่าในอดีตแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลสังคมนิยมซึ่งเปิดกว้างทางการค้ากับประเทศทุนนิยมก็ทำให้ถนนสายนี้เริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง

ษณาสินค้ากลับมาติดตั้งเรียงรายตามอาคารใหญ่แทนป้ายปลุกใจปฏิวัติซึ่งค่อยๆลดน้อยลงในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจ 4-5 ปีที่ผ่านมาทำเนียบยาโลหรือคฤหาสน์มังกรโครงสร้างอาคารเป็นแบบยุโรปแต่หลังคาประดับประติมากรรมรูปมังกรตามความเชื่อว่าชาวเวียดนามสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าบนสวรรค์กับพญามังกรซึ่งเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติและผลงานของโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาวเวียดนามทำเนียบแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไซงอนซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

จากจุดนี้อีกไม่ไกลนักแม่น้ำโขงก็จะไหลออกทะเลจีนใต้ภายหลังการเดินทางมายาวไกลกว่า 4,200 กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำตรงนี้จึงวัดได้ถึงกว่า2กิโลเมตรหลังจากไหลผ่านประเทศไทยลาวและกัมพูชาเมื่อมาถึงแผ่นดินเวียดนามตอนใต้แม่น้ำโขงก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสาขาชาวเวียดนามแต่โบราณจึงเรียกแม่น้ำโขงว่ากิวเลวหมายถึงพญามังกรทั้ง9ปริมาณน้ำถึง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำโขงได้พัดพาเอาตะกอนแม่น้ำจำนวนมหาศาลมารวมอยู่ที่ปากแม่น้ำก่อให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมไปด้วยฮิวมัสอันเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองเกินเธอศูนย์กลางของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหัวเมืองใหญ่อันดับ2ของเวียดนามใต้รองจากไส้งอนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกินเธอสาขา1ของแม่น้ำโขง

ชาวบ้านที่นี่ใช้เรือในการเดินทางมากกว่ารถเพราะมีคลองซอยธรรมชาติแยกออกจากแม่น้ำใหญ่ไหลเข้าไปในเรือกสวนไร่นาเสมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายกล่าวกันว่าชาวเกิดเธอสามารถเดินทางไปค้าขายที่ไส้งอนได้โดยแจวเรือไปตามคลองซอยเล็กๆนี้แม้ว่าหนทางจะห่างกันถึง300 กิโลเมตรก็ตาม

้านก็มีอยู่ว่าประชาชนในย่านนี้ไม่มีวัฒนธรรมในการฝังศพด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินมีน้อยกว่าผืนน้ำหากมีคนตายก็จะเอาใส่เรือพายเข้าไปในป่าลึกแขวนไว้กับต้นไม้จนศพแห้งเหลือแต่กระดูกจึงกลับมาเก็บกระดูกไปทำพิธีที่บ้านถึงวันนี้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็ยังคงเป็นแผ่นดินทองของการทำมาหากินพืชผักผลไม้โดยเฉพาะผลผลิตข้าวถูกส่งไปเลี้ยงประชาชน

ซึ่งทำให้ชาวนามีกำลังใจในการผลิตมากขึ้นเวียดนามก็สามารถส่งข้าวสู่ตลาดโลกได้เป็นปีแรกจำนวนถึง 1.8 ล้านตันซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากประเทศไทยข้าวส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมะนาวผลใหญ่ๆอิ่มน้ำผักกระเฉดสดๆจากไร่กล้วยหอมเขียวหวีโตๆและผลไม้นานาชนิดมาชุมนุมกันที่นี่ทุกเช้า

ตลาดน้ำฟุ่งเห็ด30กิโลเมตรจากตัวเมืองเกินเธอภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อพืชผักผลไม้จากที่นี่เพราะเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรจากเจ็ดคลองในละแวกนี้อ้อยจากตลาดน้ำฟุ่งเห็ดขึ้นชื่อว่าหวานและมีปริมาณน้ำตาลสูงมักถูกส่งไปโรงงานน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมเนื้อหวานหารับประทานได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเป็นผลไม้บำรุงผิวพรรณของสาวๆชาวใต้ค้าขายกันแต่เช้าใครหิวก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือกับแบงค์หมี่หรือขนมปังฝรั่งเศสใส่หมูยอคอยบริการถึงที่พืชผักผลไม้ที่นี่ล้วนเป็นผลผลิตที่งอกเงยขึ้นจากดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ธรรมชาติประทานให้ชาวเวียดนามอย่างสมบูรณ์คนนี้เป็นแม่ค้าคนกลางมาหาซื้อผลไม้ไปขายในแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรจากดินแดนนี้จะส่งไปเกื้อหนุนเวียดนามภาคกลางและภาคเหนือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งภาคใต้ยังขาดแคลนอยู่มาก

ุงเห็บเป็นจุดบรรจบของคลอง7คลองซึ่งไหลไปลงสาขาของแม่น้ำโขงตลาดน้ำที่นี่จึงเกิดขึ้นจากความต้องการทางการค้าของเกษตรกรเป็นตลาดน้ำพื้นบ้านที่มีมานานจนคนรุ่นนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าเริ่มติดตลาดกันมาตั้งแต่สมัยไหนทุกๆเช้าช่วง6นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาเรือผลไม้200ถึง300ลำจะหมุนเวียนกันมาค้าขายรัฐบาลเวียดนามปล่อยให้เป็นตลาดการค้าเสรีเป็นผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องจากความสมบูรณ์พูนผลของแม่น้ำโขงหากพิจารณาดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันที่นี่ก็มีพืชผลไม่ต่างกับไทยเลยจะผิดกันบ้างก็เพียงแต่รสชาติเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงคือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนอีกแห่งหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์

0: ริมฝั่งคลองฟุ่งเข็มตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดบนบกก็มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้เลือกมากมายแม่ค้าตลาดน้ำค้าขายได้กำไรก็ขึ้นมาหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่นี่แต่ที่ขึ้นชื่อเห็นจะเป็นเต่ากับงูซึ่งคนเวียดนามถือเป็นยาอายุวัฒนะและใช้ประกอบเป็นอาหารบำรุงกำลังกันมาตั้งแต่โบราณเท่าแก่ร้านอาหารคนนี้มาหาซื้องูไปบริการลูกค้า
1: 16,000 บาทกิโลข้างในดิบักข้างในดิทำกันเลยทำกันก็เท่าไหร
2: ่กิโล6อ่ะ
1: ของจักจักเนี่ยการบักของtôi 5-6 con lùa cái bốn cái ngót hả bao nhiêu tiền
2: dạ 19,000
1: à đây chúng tôi về món rắn đó, thì chúng tôi sẽ làm về rắn hầm xả không ăn rắn rất bổ còn rùa chúng tôi làm rùa nướng không rùa thì có chữa bệnh được thể là bồi dưỡng cho thịt một dĩa khách sạn chúng tôi thì thường rắn á chúng tôi tính khoảng 5,000 đồng à, còn rùa đó thì chúng tôi tính một dĩa thường là khoảng 7,000

ลาดน้ำฟุ่งเข็มเปรียบเสมือนมรดกแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แม่น้ำโขงมอบให้ชาวเวียดนามพื้นที่ 98% หรือกล่าวได้ว่าแทบทุกตารางนิ้วของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงชุ่มฉ่ำด้วยน้ำอุดมไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกจึงปรากฏว่าพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของเวียดนามและนับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมาแต่โบราณ

ุกปีในฤดูน้ำลดราวเดือนเมษายนหรือเดือนที่3ในปฏิทินจันทรคติชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจะทำพิธีบูชาส่งน้ำเพื่อรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่ยิ่งของแม่น้ำและแสดงความผูกพันอันแนบแน่นของพวกเขากับมหานาถีสายนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ืนดอยนับร้อยปกคลุมอาณาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

เดียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติ

0: ผมเสียนั่นนี่นะหวานเออจะมื้อนี้สางหัวน่ะ
1: ไม่ทราบได้จะพูดไว
0: ้ปิงเอาเอี้ยมสางเหอโหปิงเสียสางเนี่ยมาเถียนนี่พอดเอาเลยจันหิงเอี้ยมบ่ได้ฟังกว่าสางหัวอาหัวสักกว่าก็อาหัวมันก็สิขอได้แอ่อาด้วยสิจังจันกว่าอันนั้นพอดอันนี้แน่จะหนาเน้อเดี๋ยวเลยอันนั้นดีมันหักกรรม

0: ขนาดจื้อเอาเลยหวานเลยให้แม่ว่ากระเด้นั่นอีเน่หวานเลยพวกเกี่ยวน่ะ
1: จากแม่สู่ลูกจากพี่ถึงน้องวิถีแห่งวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดถึงกันเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้หญิงผู้ไทยดำในการสืบสานจารีตแห่งบรรพชน

นที่อยู่ในถิ่นนี้แต่ดั้งเดิมเรียกชื่อดินแดนที่ราบลุ่มในหุบเขาแห่งนี้ว่าเมืองแถงหมายถึงเทพนครหรือเมืองเทวดาแต่คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากภาษาเวียดนามคือเมืองเดียนเบียนฟูหมายถึงหัวเมืองชายแดนเพราะนี่คืออาณาเขตประเทศเวียดนามส่วนที่เป็นชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวเป็นถิ่นฐานแต่นานมาของชาวผู้ไทดำชนเผ่าหนึ่งในกลุ่มตระกูลคนไทยหรือไต

0: มืองเดียนเบียนฟูมีประชากร 130,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมคือชาวผู้ไทยดำที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆและชาวเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้ามาตั้งรกรากในระยะ50ปีที่ผ่านมาตลาดเช้าเมืองเดียนเบียนฟูเป็นศูนย์รวมของชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำจัดดองเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยดำแสดงออกอย่างชัดเจนที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูดพวกเขาใช้ภาษาเวียดนามพูดกับชาวเวียดนามแต่ยังคงใช้ภาษาไทยดำเมื่อพูดกันเอง
1: กินข้าวจาววะคราวนี
2: ้กิน
0: เราสามารถใช้ภาษาไทยอีสานพูดคุยกับพวกเขาด้วยคำถามพื้นฐานง่าย
1: ๆเดี๋ยวนี้บอกกินข้าวเหนียว
2: มีก็กินข้าวเหนียวบ่มีเราก็กินข้าวเจ้า
0: ชาวผู้ไทยดำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไทยทรงดำหมายถึงกลุ่มชนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นเป็นชุดประจำเผ่าปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกทำให้สีเสื้อของสาวๆผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูเริ่มมีสีสันฉูดฉาดเข้ามาปะปนทุกคนก็ยังนุ่งผ้าถุงสิ้นสีดำมีถุงย่ามและเปียวหรือผ้าโพกหัวสีดำซึ่งถักทอขึ้นเองสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านการจำแนกสตรีผู้ไทยดำที่แต่งงานแล้วกับที่ยังเป็นโสดจะสังเกตได้จากทรงผมของพวกเธอเท่านั้นทิมึงผู้ไทยดำบ้านหนองอึ่งแต่งงานมีลูก3คนแล้วผมที่ไว้ยาวถึงเอวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นผมเกล้าสูงเรียกว่าตั้งเกล้าแล้วเสียบปิ่นปักผมซึ่งไทยดำเรียกว่าหมานเกล้าหมายถึงตัวเก็บผมเกล้าทำจากเหรียญเงินฝรั่งเศสเป็นที่นิยมกันมากในหมู่สตรีผู้ไทยดำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามและบังคับให้ประเทศเมืองขึ้นใช้เงินตราฝรั่งเศสในช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นั้นชาวไทยดำก็เลิกตีเงินทำหมานเก้าแล้วหันมาใช้เหรียญเงินแทนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแฟชั่นยอดนิยมแม้ว่าจะต้องไปหาซื้อเหรียญเงินมาในราคาแพงก็ตามเช่นเดียวกับกูบหรือหมวกยวนก็เป็นสิ่งที่ผู้ไทยดำรับวัฒนธรรมเวียดนามมาภายหลัง
2: หวายเอาตังมานั่งให้อิ่มสางหัวปีมาสับเป็นกันหายกลุ่มหัวเจ้าของแฮนต้องไปสางให้เตือเถียนให้มึงไหวหนามาตั้งนี้ให้มึงเป่งเถียนมึงไหวมึงได้เอามึงสองมือมาเป่งจริงกับสองมือนี
0: ่ลูกคนเล็กบ้านนี้กำลังโตเป็นสาวแม่จึงสอนให้รู้จักวิธีมวยผมหรือที่พวกเขาเรียกว่าขอดผมตามแบบฉบับของสาวผู้ไทยดำที่ยังไม่แต่งงาน
2: จังผู้สาวหัวหน้าที่ประมาณทักจะรอฝูมึงไงน่ะจะฝูมึงคือได้อาหัวเสียควายพวกเตี้ยวอีค่ะมันจันกว่าได้มาเถียนนี่พวกเตี้ยวจันเฮงเลยน่ะตั้งติ๋งเถียน ผมตั้งสารนั้นเต็งของมันจันกะจันหิงหิงในกลุ่มไหนไม่ได้ไปตั้งนั่นพี่นาพวกเสียท่านนี่เอาแฟนของมันได้เถียนถือไว้เอาไว้ขนาดถือนี
0: ่แต่ถ้าดูการแต่งกายของผู้ชายไทยดำวันนี้ก็เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างจากผู้ชายเวียดนามทั่วไปจะมีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังมีเสื้อสีดำสวมใส่ไม่ต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนไว้ในชีวิตประจำวันมากที่

0: แม่แม่ลูกๆผู้ไทยดำกลุ่มนี้นั่งแช่อยู่ในคลองข้างคันนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันตูแหตูปูหมายถึงจับหอยเสียบและปูนาเอาไปแกงกินแต่วันนี้ยังไม่ได้ปูเลยได้แต่หอย
1: เอ้ยหาขึ้นไปปีนี้ไปดอง
0: สาวนี่สตรีผู้ไทยดำไม่มีธรรมเนียมนอนพักกลางวัน
1: เราเขาก็หาเกี้ยนเองแหละดอก
0: ว่างเว้นจากการทำงานในไร่นาพวกเธอยังต้องฝึกฝนงานเพื่อตระเตรียมตัวเป็นแม่บ้านคุณแม่บ้านนี้กำลังสอนให้ลูกสาวรู้จักวิธีต้มเหล้าข้าวเหนียวเพราะธรรมเนียมชาวไตดำถือว่าสาวเสียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรัก
1: กินเดาไอ้ดิน้องไปไปบ้านหน่อยนึงเลยไอ้ที่
2: เมื่อกี้มีไอ้เดาหร
1: อเดาเก็บเต็มบ้าน
3: เสียวจะดีเช็ดพ่อดูก่อน
2: เราเสียวตัวนี้สาวหิงใหญ
3: ่
2: เออแต่งอี
3: กโอ้เหล่าอีแจ๊บหิงลงไปเลยนั่งไป
2: แต่หอมกว่าเราเขาเนื้อเขาหอนเขา
0: ชื่อเมืองเดียนเบียนฟูเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในสงครามเดียนเวียนฟูช่วงปีพุทธศักราช2497

ความพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดครองเมืองเดียนเบียนฟูต่อสู้กับกองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และนายพลวัวเหวียนเกียบการสู้รบอย่างดุเดือดบนเนิน A1เป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ทำให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

สงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกจารึกชื่อสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูมาจนถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงชื่อเมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถงเป็นที่รู้จักกันมานานในวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีในฐานะที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานกลุ่มหนึ่งของโลกพงศาวดารชนชาติไทยลาวทั้งที่อยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาไทยอาณาจักร12ปันนาและอาณาจักรสุโขทัยก็กล่าวอ้างถึงความเกี่ยวพันกับชาวผู้ไทยดำเมืองแถงว่าล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมารดาเดียวกันปัจจุบันเมืองเดียนเบียนฟูมีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยผู้ไทยดำซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยปะปนกันแต่ก็สามารถจำแนกได้ชัดเจนจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนบ้านติดพื้นดินอย่างนี้เป็นบ้านชาวเวียดนามแต่การยกเรือนสูงเพื่อมีที่ไว้เก็บของและผูกวัวควายเช่นนี้เป็นบ้านผู้ไทยดำไม่ต่างไปจากบ้านของกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั่วไป

0: ในการปกครองท้องถิ่นของเมืองเดียนเบียนฟูก็มีชาวผู้ไทยดำที่มีการศึกษาสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการปกครองเมืองเช่นในลอวันแองรองประธานปกครองเมืองเดียนเบียนฟูคนปัจจุบัน
1: คนไทยหลับในยุคหนังเมืองเดียนเบียนฟูเขาเนี่ยมี43คนห้อยเขาละเจ็ดละจู่เอ๋วละเจ็ดหน้าเจ็ดไฮแบบมีคนละทำยาแค่มั่งพ่อแม่เขาโตเมืองแข็งนี่แล้วเต๋เจ้าแล้วล่ะเมืองแข็งตื้อเต๋ใหญ่ฟ้องมาแล้วชิงฝูเขาแค่ล่ะเดียนเดียนฝู
2: ไปไปคอยนางไปขนา
0: ดในกวางวันถ่ายชาวบ้าน 30,000 ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนเมืองเดียนเบียนฝูวันนี้แม้จะทิ้งเรือนสูงมาสร้างบ้านใหม่ตามแบบบ้านคนเวียดนามแต่ก็ยืนยันความเป็นสายเลือดผู้ไทยดำด้วยการประดับตัวอักษรภาษาไทยดำไว้ให้เห็นเด่นชัด
3: เต้เจ้าก็สื่อไต้ลำนี่คือมีไหลสื่อยุ่งยึดสื่อจามกันเนี่ยมีโสบึงโสบึงมือบึงเบือนเนี่ยความคับเนี่ยนั่นเป็นสื่อจุงสื่อนี่ถ้าว่าไข่นั่นเป็นว่าจั่วข่อยนี่ก็เถียงยั่งถ้าว่ากายนั่นให้ไข่ปึ้งลูกปึ้งหลานน้อยแล้วเฮือนเป็นชาวบ้านหูเดียวเช่นหลังมาเฮือนเป็นเฮือนมันจียั่งอยู่เหิงเอ๋เช่นฟ้องหลังมาเป็นมันเม็ดเสือปึ้งลูกปึ้งหลานชาวหูโอ้แต่เจ้าเขาก็มีสื่อใต้ลำนั่นนี่อันนั้นเฮือนนี่เฮือนเจ็ดปีความเกี่ยวว่าปีเหมาถิ่นความใต้ลำนั่นว่าให้ปีตัวล่วงเช่นข่อยแต่แต้มซะเฮือนเจ็ดปีตัวล่วงหรือว่าปีต่างเฮือนนี่
4: 250เรื่อง
0: ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยดำชาวไทยดำรุ่นใหม่เรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อโอกาสในการเรียนให้สูงขึ้นจึงมีแต่ผู้ใหญ่ผู้ไทยดำบางคนเท่านั้นที่ยังเขียนภาษาไทยดำได้เราได้ให้คุณถ่ายเขียนให้ดู
3: กว้างเลยวันท้ายบ้าน30,000สา30,000เฮือนเมืองแทงติ่งลายเจ้าเฮ้ยสื่อใต้ลำดิจันดอยน่ะความกว่าความใต้ลำจื้อข่อยก็แต่เจ้าข่อยก็ฮะเต้จัวปอจัวแม่ก็ฮะเป็นใต้ลำ

จารณาจากภูมิประเทศเมืองเดียนเบียนฟูก็นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานทำกินยิ่งนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

เดือนกันยายนรวงข้าวชูช่อเหลืองอารามอยู่ในท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกการเวลาว่าในไม่ช้าฤดูเก็บเกี่ยวและงานรื่นเริงแห่งพี่น้องผู้ไทยดำกำลังจะมาถึง

พื้นดอยนับร้อยปกคลุมอนาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

เบียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติ

ก็เฮาเราดาเป้ฮาเอ้ยจมเจอเองฮานาที่บนเผยเพียงเขาขู่ป่าโลกาได้ยินเสียงปิ่นบ่บ่แห่งมานอู้เสือกิ่งเหลืองซาโนโนดาโดหัวลาลาเนยมันก็ซึบมาคดเนื้องโอโซนก็เปื้อนหน้าเขาหย่นจมตั้งหวยยิ่งกินหาเฮาเนื้อโนโนมานอู้เสือกิ่งเหลืองซาโนโนดาโดหัวลาลาเนยมันก็ซึบมาคดเนื้องโอโซนก็เปื้อนหน้าเขาหย่น

ีแม่น้ำสายสำคัญ2สายไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ดินแดนนี้เป็นถิ่นฐานอันไพบูลย์ของต้นตระกูลผู้ไทยดำมาช้านานจากจุดกำเนิดบนเทือกเขาสูงน้ำยุมไหลผ่านเมืองแถงทางทิศเหนือน้ำหลัวพาดผ่านพื้นที่ด้านใต้นี่คือแหล่งน้ำหลักที่พี่น้องผู้ไทยดำฝากผีฝากไข้ไว้เพราะนอกจากจะไหลไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกวางใหญ่แล้วพวกเขายังใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตความผูกพันกับทุ่งนาและท้องน้ำก่อให้เกิดภาษิตผู้ไทยดำบทหนึ่งว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำมีความหมายว่าจงอย่าลืมบุญคุณของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในไร่นาและแม่น้ำที่เอื้อความบริบูรณ์แก่ชีวิตผู้ไทยดำเสมอมา

95% ของชาวผู้ไทยดำมีอาชีพทำนาแต่ดั้งเดิมพวกเขาปลูกข้าวเหนียวกินเป็นอาหารหลักเยี่ยงกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั้งหลายแต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาวเวียดนามผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูก็หันมาปลูกข้าวเจ้าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเหนียวและหันมากินข้าวเจ้าในชีวิตประจำวันแทนส่วนข้าวเหนียวได้กลายเป็นอาหารในพิธีกรรมและงานฉลองเท่านั้น

0: ที่บ้านในรอวันเกียวผู้ชายดำบ้าน 30,000 วันนี้แม่บ้านต้องหุงข้าวเหนียวกันเป็นการใหญ่เตรียมไว้สำหรับพิธีฉลองข้าวใหม่งานรื่นเริงประจำปีของผู้ชายดำภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการเก็บเกี่ยวมาแรมเดือนพ่อบ้านเป็นฝ่ายยกสำรับมาทำพิธีเส้นผีเรือนเป็นลำดับแรกชาวผู้ไทยดำนับถือผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายการเส้นผีเรือนก็เพื่อมาให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษต้องอดอยากและมีพลังอำนาจดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัว
1: ชิ้นเอาต่อปูร้านก้ามเอ้ยทั้งหูทั้งหลานมันนี้เราเป็นบามือดีเว้นจัน
0: ทุกๆบ้านจะจัดที่อยู่ให้ผีเรือนอันถือเป็นเขตที่บุคคลนอกครอบครัวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นที่เก็บรักษาถุงใต้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตชาวไทยดำถุงใต้เป็นสัญลักษณ์แทนขวัญและกำลังใจชีวิตและวิญญาณผู้ไทยดำแต่ละคนจึงต้องมีถุงใต้ประจำตัว1ถุงนำมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนปกปักรักษาผีเรือนจึงถือเป็นสรณะสูงสุดของชาวผู้ไทยดำเมืองแถงชนเผ่าที่พุทธศาสนายังเผยแพร่ไปไม่ถึงมาตั้งแต่อดีตกาล

0: ้นผีเรือนแล้วก็เตรียมงานฉลองข้าวใหม่กันได้งานฉลองต่างๆตามธรรมเนียมผู้ชายดำจะจัดขึ้นภายในบ้านเท่านั้นพิธีฉลองข้าวใหม่จัดขึ้นปีละครั้งช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคมบ้านที่ได้ผลผลิตข้าวดีมักเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานกับข้าววันนี้มีแกงหน่อไม้ปลาย่างไก่ต้มหมูปิ้งเต้าหู้ต้มเค็มกินกับข้าวเหนียวและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าข้าวเหนียวรสเด็ด
1: ไอ้มาอินยามกันนี่ปลาต้มของมาเลยเนี่ย
0: ได้เวลาเชิญแขกขึ้นเรือนบรรดาผู้มาร่วมงานต้องเข้าแถวตามธรรมเนียมไทยดำแต่ดั้งเดิมและจะต้องแต่งชุดผู้ไทยดำสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้น
1: โอ้ยป๋าโอ้ขนาดนี้
2: ห้าวหัน
0: ห้าวหันมั่นยืนคำอวยพรแก่กันให้มีอายุมั่นขวัญยืน
1: ห้าวหันชุกมานางตั้งหัวเนี่ยนางตั้งหัวยิ้มใจมันว่ากันเมื่อน
3: องเราจะหาหันมือนางอีกเพราะส่วนขายกันอะไรอ่ะ
1: มือดีเว้นจันทร์ให้น้อยรู้ร้านแล้วก็ฟาตุ้งเข้ามาเอ๋ให้น้อยแค่ไอ้พ่อแม่มาเก็บหอมวันหนังนางลูกนางร้านเต้นก้าขังงาพ่อแม่ไอ้อีน้องนุ่งดูร้านชูคุณแล้วก็หาวขันเนื้อ
4: เออน้องไอ้สินบอลหาวที่หันที่หมาจะขึ้นเลาะขนาด
1: เออเอาแล้วไอ้ไม่อะไม่อะไ
0: รเล่าบ่อแห้งบ่อห้าวหันมั่นยืนภาษิตเก่าแก่ที่ทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมของชาวไทยดำว่าเมื่อยกแก้วเหล้าแล้วต้องดื่มจนหมดหรือจนแห้งแก้วถึงจะดีบางก็สูบยาสูบจากบ้องไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าควันแก้วซึ่งไทยดำรับมาจากชาวเวียดนามการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวก็เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารที่ชาวผู้ไทยดำเพิ่งรับจากชาวเวียดนามมาผสมผสานกับการใช้มือปั้นข้าวเหนียวกินเหมือนเดิม
5: มาเอาน้ำเดียกที่น้ำเดียกเชื่อที่จะรันตัวเนี้ย
0: ดื่มกินกันไปร้องเพลงขับกล่อมกันไปชาวผู้ไทยดำเรียกขับลำโดยหมอขับหรือนักร้องเสียงดีประจำหมู่บ้านเนื้อหาเป็นการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวมีลูกคู่รับส่งกันเป็นที่คลึกครื้นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ชวนกันเต้นรำเรียกกันว่าเต้นแสวหมายถึงการจับมือกันเซิงหรือรำกันเป็นวงนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่คือที่มาของคำว่าแซ่ซ้องในภาษาไทยปัจจุบันการเต้นแสวจะปรากฏในงานรื่นเริงของชาวผู้ไทยดำเช่นงานฉลองบ้านใหม่งานแต่งงานบางทีก็ถึงกับเต้นกันทั้งวันใครเหนื่อยก็นั่งพักดื่มเหล้าแล้วก็เข้าไปร่วมวงใหม่อีกคนละหลายรอบบ้างก็ว่านี่แหละคือการรำวงหรือรำเป็นวงแบบดั้งเดิมแท้ๆของชนชาติไทย

แม้บริเวณใจกลางเมืองจะถือเป็นย่านชุมชนและศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดของเดียนเวียนฟูแต่ชีวิตที่นี่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบหรือแข่งแย่งแข่งขันกันเท่าใดนักชาวเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวของอดีตนักรบในสงครามเดียนเวียนฟูเสร็จสิ้นสงครามเมื่อราว40ปีที่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้เลยจนถึงบัดนี้วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยดำในฐานะเจ้าของถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมกับชาวเวียดนามผู้มาใหม่ก็ผสมกลมกลืนกันไปภายใต้กรอบประเพณีที่ต่างฝ่ายต่างรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้โดยมีคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นองค์กรกลางในการปกครองในคณะกรรมการปกครองเมืองเดียนเบียนฟูมีตัวแทนชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมกันบริหารงานดูแลทุกสุขของชนทั้งสองชาติอย่างเสมอภาค

พิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟูอนุสรณ์สถานของการสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

ตลาดเช้าเดียนเบียนฟูเป็นเสมือนจุดนัดพบที่ชาวเวียดนามกับผู้ไทยดำประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแม่ค้าชาวยวนเอาปลามาขายตกกิโลกรัมละ 2,800 ดองเวียดนามหรือราว13บาทแม่ค้าผู้ไทยดำขายหน่อไม้แห้งผักชีมะแตงหรือฟักพืชผักจากท้องไร่ท้องนา

ก็ตามแม้ชาวผู้ชายดำจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้นโยบายชนชาติส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนามโดยจะได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษเช่นได้รับการรักษาพยาบาลฟรีศึกษาเล่าเรียนฟรีแม่บ้านชาวผู้ไทยดำกลุ่มนี้หาบแฝกมุงหลังคามาขายหาบมาจากบ้านแช่ไกลออกไปจากตัวเมืองถึง3กิโลเมตรแม้ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปเกี่ยวหญ้าคามาทำเป็นแฝกแล้วหาบเข้ามาในเมืองอีกเป็นชั่วโมงแต่ราคาขายก็เพียงตับละ150ดองหรือประมาณ1สลึงเท่านั้นแต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นราคาแห่งน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขาพึงพอใจในฐานะที่มันเป็นรายได้พิเศษเอาไว้ซื้อกะปิน้ำปลากลับบ้านตลาดในตัวเมืองเดียนเบียนฟูจึงเสมือนเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับอวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาสู่วิถีชีวิตผู้ไทยดำสีเสื้ออาจเปลี่ยนไปจากสีดำแบบดั้งเดิมแต่หลายๆคนก็ยังคงเดินเท้าเปล่าและดำรงชีวิตเฉกเช่นบรรพชนผู้ไทยดำดำเนินมา

0: าร้อนเชิญนั่นโ
1: ลการขับลำหรือการร้องเพลงของผู้ไทยดำไม่ได้มีเฉพาะในงานรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานในไร่นาขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับการเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาว
2: รถใส่รถใส่อาคนนี้ไปโ
1: ชาวผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูยังไม่เคยรับอิทธิพลทางลัทธิศาสนาใดๆเนื้อหาในบทเพลงของพวกเขาจึงไม่สลับซับซ้อนและไม่ผูกพันกับเรื่องราวทางศาสนาเหมือนชนเผ่าไทยอื่นๆการขับลำของผู้ไทยดำจะมีบทขึ้นต้นว่าหะเอ่ยแล้วตามด้วยคำร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันร้องโต้ตอบกันลงท้ายด้วยการร้องขานรับกันเป็นหมู่เรียกว่าเอาหาวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกับที่ได้ร่วมกันลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันมา

ีพุทธศักราช2533เมื่อความเชื่อตามทฤษฎีเดิมที่ว่าต้นตระกูลคนไทยอพยพย้ายถิ่นลงมาจากเทือกเขาอันไตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานและข้อมูลใหม่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจพื้นที่มณฑลกวางสีของจีนและเขตแดนตอนเหนือของเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูในฐานะที่ควรจะเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มภาษาตระกูลไทยลาวในปัจจุบัน

ในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชั้น

แม้ว่าในปัจจุบันเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำจะมีสถานะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแต่ทว่าภายใต้ผืนแผ่นดินของเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแห่งชนชาติผู้ไทยดำผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแถงก่อนที่ชื่อเดียนเบียนฟูจะปรากฏขึ้นภายหลัง

0: าวพูดไทยดำเรียกภูเขานี้ว่าฟูอูวา10กิโลเมตรจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูได้มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533ก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ควรจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวผู้ไทยดำสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเมืองแถงที่ว่าภูอูวาเป็นที่ฝังพระศพของพระราชธิดาแห่งพระมหากษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว
1: คือชื่อ văn hóa của người Thái thì ở đây cũng có từ lâu đời và có thể nói là từ thế kỷ thứ 11 thì đã có cái nền văn hóa và cái tiếng nói riêng rồi văn học riêng thì người Thái cũng đã có.
0: หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูเท่าใดนักเรียกกันว่าบ้านสามหมื่นเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อเมืองในพงศาวดารของชาวผู้ไทยดำคือเวียงสามหมื่นราชธานีของขุนลอคำปฐมกษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำพงศาวดารระบุว่าขุนลอคำได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เวียงสามหมื่นมีไพร่ฟ้าจำนวน 33,000 คนภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเมืองแถง

0: ัจจุบันเหลือเพียงแนวคันดินที่ยังไม่ได้รับการบูรณะขุดแต่งสันนิษฐานว่านี่คือกำแพงเวียง 30,000 ในอดีตชาวบ้าน 30,000 เองก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากชาวเวียง 30,000 นั่นเอง
1: บ้าน 30,000 เต้เจ้าเต้หลายพ่อแม่ฮาวามาสิมีสักแค่ 30,000 จก 60,000 หล่องบ้านเมืองเต้เจ้าหึมบ้านยะเมืองหลวงเอโกนหิงซึ่งพ่อแม่ก็เจียนมาก็ให้บ้าน 30,000 ซินเถอะใช่บ้าน 30,000 แม่นบ้านนั้นอยู่อันกลางตั้งมาเลยเนาะอยู่นาเลยเนาะจริงดุ๋งอันแม่นเว้นแม่นบ้าน 30,000 แทนบ่เฮ็ดง่ายไปบ่อนเด้อบ่เฮ็ดเปลี่ยนบ่อนเด
0: ้อสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นองค์กรทางวิชาการของรัฐบาลเวียดนามที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในเอเชียอาคเนย์รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องชาวผู้ไทยดำ
2: อันนี้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นเชื้อไทยคือข้อที่หนึ่งเรื่องบ้านอยู่เป็นทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาก็อย่างบ้านยกพื้นอย่างของเราสูงขึ้นนะฮะ
0: อาจารย์เหวียนจีทงนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามท่านเกิดที่แขวงสวรรณเขตในประเทศลาวต่อมาเดินทางมาศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานรับราชการในกรุงฮานอยมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์เหวียนจีทงเป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยเวียดนามและเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชนชาติผู้ไทยดำท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เดินทางไปศึกษาวิจัยชีวิตวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยดำในเขตภาคเหนือของเวียดนาม
2: แล้วก็การทานข้าวอย่างนี้นะข้าวเหนียวนะส่วนมากทานข้าวเหนียวไม่ข้าวเจ้าหรอกที่จริงไทยจริงๆอะข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรครับที่จริงข้าวเหนียวนะเวียดนามก็ที่จริงก็ถือเป็นเมื่อก่อนกินข้าวเหนียวเมื่อมาเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ามาตอนหลังนี่เองผมว่านะตามความเห็นของผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวเจ้านี่เมื่อประชาชนไอ้ population มันระเบิดขึ้นประชาชนมากนะฮะประชากรสูงขึ้นมันก็ต้องการข้าวมากขึ้นข้าวเจ้านี่มีผลิตผลมากกว่าข้าวเหนียวส่วนที่จริงแล้วเราทานข้าวเหนียวนะครับถ้าผมเกิดที่ลาวที่สอนเขตก็มาโตที่ไทยแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ไทยแล้วก็กลับมาลงมาก็ไปหลังสุดถึงจะทำการวิจัยนี่ก็ไปพบชาวไทยดำนะฮะที่ผมไม่ได้ไปที่ดินเป็นโฟไม่พบที่ดินโฟแต่ไปพบที่นู่นในห่างลิ้นเซินนับ1 2 3 4เหมือนอย่างเราดีใจเลยครับ คืออย่างน้อยที่สุดแต่เอ๊ะอย่างนี้คนเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็เขาขายของอะไรพวกนี้คุยกันได้สนุกดีนะฮะก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเราไปพบพี่น้องโดยเฉพาะผมมานี่ผมมาคนเดียวไม่มีญาติโยมที่ไม่มีใครพอมาเจอคนพูดภาษาไทยอย่างนี้ได้ผมก็ดีใจจริง
3: ๆไปยามบ้าน
2: ก็รู้สึกดีใจมาก
3: ใช่คร
2: ับ เหมือนกับเราไปเจอเพื่อนของญาติมิตรกันจริง
3: ๆว้าวแอบ
2: ตอนนี้ถ้าหากว่าคิดว่าต้นตอของไทยเราอยู่ที่นี่มันก็ก่อนศตวรรษที่13ทั้งเยอะก่อนรามคำแหงเยอะใช่ไหมครับ
4: ป้าก็เรียนคิว
0: ศาสตราจารย์โตงอกแทงเป็นนักวิชาการชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชนชาติผู้ไทยดำ
4: ตôi nghĩ rằng họ là một trong những dân tộc những nhóm Thái giữ được nhiều yếu tố Thái cổ nhất tôi nghĩ là như thế còn họ có phải là con cháu của những người gốc gác các tộc Thái không thì tôi không dám đảm bảo nhưng mà theo truyền thuyết mà tôi được biết bởi vì tôi có sống tôi không đi được nhiều nhưng mà tôi đến Sâm Nưa tôi đến tỉnh Hô Phan tôi có sang bên Choang rồi tôi có tiếp xúc với lại những người ở Sip Sòng Pana về rồi tôi cũng đã được đến Savannakhet thì một số những cái tộc mà người Lào người ta gọi là Puthay ấy, thì đều nói rằng họ có nguồn gốc từ Mường Thẻn
0: อาณาเขตเมืองแถงหรือเบียดเบียดฟูในสมัยหนึ่ง มีชื่อเรียกว่าแคว้น12จุไทยหรือ12ผู้ไทยหมายถึงดินแดนที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ใน12เมืองใหญ่ๆกินอาณาบริเวณตอนเหนือของเวียดนามติดต่อกับเขตใต้สุดของจีนต่อมาแคว้น12จุไทยถูกแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาคที่ติดกับพม่าและจีนเรียกว่าแคว้น12ปันนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อปัจจุบันคือเขตปกครองตนเอง12ปันนา

12จุไทยมีสถานะเป็นเมือง3ฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับจีนบ้างเวียดนามบ้างลาวบ้างตามแต่สถานการณ์ภายหลังดินแดนนี้จึงตกเป็นของเวียดนามในปีพุทธศักราช2431ในขณะที่12ปันนาตกเป็นของจีนไปในที่สุดจนถึงปัจจุบันนอกจากชาวไตลื้อและชาวผู้ไทยแล้วยังมีกลุ่มชนที่เกี่ยวดองทางภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทยอีกหลายกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตแดนตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามเช่นชนชาติจ้วงชนชาติปู่ยีชนชาติต้งชนชาติสุยชนชาติหลีและชนชาติเกอหลาชนชาติเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยแต่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานค่อนข้างมากจึงกล่าวได้ว่ายังคงเหลือเพียงชาวผู้ไทยดำในเวียดนามเหนือและชาวไตลื้อ12ปันนาในภาคใต้ของจีนที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะไทยล้านนาในภาคเหนือและไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาคือต้นตระกูลของคนไทยและภาษาไทย

0: ในพงศาวดารล้านช้างของชาวลาวซึ่งถือเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยหรือไตอีกกลุ่มหนึ่งระบุไว้ว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบูลมหรือขุนบรมตำนานขุนบรมกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาที่พระยาแถนส่งมาดูแลโลกมนุษย์ให้มีอันนุ่งอันกินโดยลงมาครองเมืองแถงต่อจากขุนลอคำขุนบรมมีโอรส7พระองค์เมื่อโอรสเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น7แห่งคือขุนลอโอรสองค์ที่1ไปก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางขุนยี่ผาลานโอรสองค์ที่2ไปก่อตั้งอาณาจักร12ปันนาขุนสามจูสงไปสร้างบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันทั้ง5ทั้ง6ปัจจุบันคือแขวงซำเหนือของลาวขุนสายผงไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนาไทยขุนง่วอินไปสร้างเมืองอโยธยาขุนลกกลมไปสร้างเมืองในดินแดนรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในดินแดนพม่าและขุนเจ็ดเจืองโอรสองค์ที่7ไปสร้างเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวางบริเวณดินแดนทุ่งไหหินในลาวปัจจุบันถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มชนในตระกูลไทยลาวที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องร่วมบรรพบุรุษเดียวกันศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนหรือเสถียรโกเศศนักปราชญ์ของไทยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของชาติไทยตอนหนึ่งว่าดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากดร.วิลเลียมคลิฟตันดอทหรือหมอดอทมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในจังหวัดเชียงรายช่วงปีพุทธศักราช2452ถึง2466หรือราว80ปีมาแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยจนถึงกับได้ออกเดินทางไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าไทยในเอเชียตั้งแต่เมืองเชียงตุงในพม่าไปจนถึงมณฑลยูนนานไกวเจากวางสีกวางตุ้งในประเทศจีนรวมถึงดินแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามนับเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้ท่านได้ประสบการณ์และข้อสรุปตอนหนึ่งว่าการเดินทางไปพบผู้คนตามเส้นทางดังกล่าวท่านสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยภาษาเดียวคือภาษาไทย
1: ในหลักฐานทั้งหลายที่เรานักประวัติศาสตร์นอกประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งนักภาษาศาสตร์ด้วยก็เห็นตามแกนี่กับคุณชมเรนที่นั่งอยู่นี่นะครับว่าคนไทยเข้ามาจากทางเวียดนามต่อกับกวางสีนะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ผลงานการสำรวจของหมอดอทจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยแต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะได้สร้างความตื่นตัวในบรรดานักประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างมาก
2: ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่องนึงเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว
3: งานของหมอดอทนี่นะคือท่านจริงๆแล้วเวลาที่ท่านเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเดนคิดว่าถ้าในแง่ของข้อมูลว่ามีคนชนชาติไทยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเดนคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วก็คิดว่าเป็นการที่กระตุ้นนะฮะให้คนไทยทั้งหลายทราบว่ามีคนที่มีความเป็นไทยหรือมีลักษณะความเป็นอยู่มีภาษาเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการที่กระตุ้นทำให้เกิดการค้นคว้าต่อมาแต่ว่าที่ท่านสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรามีแหล่งกำเนิดอยู่แถวเสฉวนอะไรพวกนั้นเนี่ยจะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตอนที่นักวิชาการก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักฐานที่จะยืนยันได้นะคะสำหรับตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของท่านแต่ข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์
0: อาจารย์ทองแถมนาฏจำนงเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใฝ่ใจในงานศึกษาค้นคว้าเรื่องชนเผ่าไทยและมีประสบการณ์เดินทางไปสำรวจถิ่นที่อยู่ของคนไทยในดินแดนตอนใต้ของจีนมาแล้ว
4: ตอนจะเล่าเรื่องที่ไปมณฑลกุ้ยโจนะฮะกุ้ยโจนี่ในเรื่องสุนทรไทยของมอดอสก็กล่าวถึงแต่ว่ามอดอสเองไม่ได้ไปมอดอสคัดลอกที่คนอื่นเขียนไว้มาลง
5: ว่าม
4: ีคนไทยอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ฮะผมก็ไปดูถ้าคือแรกๆก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเขานุ่งกระโปรงเครื่องแต่งกายเขามันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรที่จะมาคล้ายไทยเลยผมไปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ไปเขาก็งงเราก็งงภาษาที่พูดกันนะฮะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมพูดกับช่วงทั้งนั้นที่เขาอยู่เหนือขึ้นไปยกตัวอย่างคำกูไปมึงอยู่คือสำเนียงพูดถึงสำเนียงเนี่ยเขามันใกล้เรามากกว่าเราอย่าเอาภาพพจน์ความเป็นไทยในประเทศไทยนี่เป็นตัวตั้งเป็นกรอบขึ้นมานะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะงงไปเห็นการแต่งกายของชนบางกลุ่มบางพวกหรือวัฒนธรรมความเชื่อของเขานะฮะเรามักจะพูดกันว่าเอกลักษณ์ไทยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นับถือพุทธอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอย่างกลุ่มคนไทยคนที่พูดภาษาไทยในจีนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาอีกอย่างหนึ่ง
0: ถึงวันนี้พรมแดนความรู้เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยก็ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางสมมติฐานที่เคยยึดมั่นกันมาในอดีตถูกหยิบยกมาพิจารณาใหม่อย่างรอบคอบและเปิดใจกว้างแนวโน้มความเชื่อเก่าๆถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยข้อมูลและหลักฐานใหม่อีกมากมายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าชนชาติไทยมาจากไหนและอยู่ที่ไหนกันบ้าง
6: สำหรับทฤษฎีแรกที่ว่าไทยมาจากทางเหนือนั้นแต่เดิมก็ว่ากันว่ามาจากภูเขาอัลไตในมองโกเลียโน่นแต่ว่าศาสตราจารย์ขจรสุพนิชก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะข้ามทะเลทรายลงมาสักแสนนึงอาจจะลงมาถึงแม่น้ำอย่างซีเกียงนี่อาจจะเหลือสัก6คนเท่านั้นเพราะว่ากลางวันนี้นะฮะน้ำก็เดือดแต่กลางคืนนี่ก็เย็นอยู่ใต้จุดแข็งเดินทางมาไม่ไหวแน่ทีนี้ก็ทฤษฎีที่2ก็จะว่าคนไทยอยู่ที่น่านเจ้ามาก่อนนี่เขาก็ได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงคนไทยคงจะเป็นแต่เพียงชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นั่นเท่านั้นเพราะว่านักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเชื่อว่าคนไทยนั้นคงจะมาจากแถวกวางสีต่อกับดินเวียนภูคืออาจจะอยู่เหนือเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับเวียดนามหรือบนเส้นเขตแดนหรือใต้ลงมานิดหน่อยก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่คนเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้คือทางภาษาศาสตร์นะเขาบอกว่าถ้าภาษาอยู่ที่ไหนนานๆก็ย่อมจะมีความปรนแปรมากกว่าภาษาที่เพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นในถิ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของไทยนั้นก็ควรจะมีภาษาถิ่นอยู่มากมาย
7: ต่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแทงตื้อแต่ใหญ่ฟังมาแล้วชิงฝูเขาแค่ละเดียนฝู
8: มีก็กินข้าวเหนียวก็มีเราก็กินข้าวเจ้า
9: เสือไต้ลำดิจันดอยน่ะความกับความไต้ลำจื้อคอยก็แต่เจ้าคอยกับฮาเต้จัวปอจัวแม่กับฮาเมนไต้ลำ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: ใจกินไปอยู่ข้างหลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวเข้าไปพบ
2: เดี๋ยวไปครูพิษครูพิษเรามาทำของมาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมริดทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วอย่า
1: แล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินปองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ารเจ้าพ่อหินกองถือเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่เจ้าพ่อยมือเย้าเลย
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงห์ขอนนี้เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้อนก้อนจากที่พวกผมไปนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสเทยเขาว่ามันพอถือเข้าตนาซีนั้นไปอยู่สิ้นข้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างนี้ในเคสเทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนั้นยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่2ปีก็สงครามถอยสงครามถอยก็เรือบินที่ว่ามันอยู่หลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปบนนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วแล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกรากอยู่ญาติมาตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดปล่อยก็สัก140ปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่พอเจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนกล้วยปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชเดี๋ยวก็อยู่ไว้นี้เนี่ยสึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20ว่ามีก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่านี่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจนะว่ามันเข้าไปจุกไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนในติดต่อสู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมา17ครอบครัวก็ต้อง

ายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

ล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เอง

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

ราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสาย1ผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสาย1ไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษีเขารูปช้างในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นจุดขนถ่ายของจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เราก็ยังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
3: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วก็ไม่เอาเข้ามานี่เอาเข้ามานี่มันได้กว่าจะออกได้แต่ละชิ้นมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: เคยโดน
1: จับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ถึงข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยอมมาจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสียกับเราเลยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในหลักของขบวนการลักลอบที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: ไม่บอกมันมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ขึ้นไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปราม

อีกนานเท่าไรที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า 100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

ื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนัก

แม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

ส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ชายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริงความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบ

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: สร้างแป้งอุทิศาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกัน
1: นี
0: ้และน้ำของและน้ำนานก่อปัน

ระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมง14ช
1: ั่วโมงควงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: นี่นะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณของพระศรี
2: แต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศพรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่เออดีแล้วเอาของมาฝากเอาส้มออกมามองนะครับจะปลาเป็นว่าได้จะป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีไปบ้านน้องมันหนุ่มคนใดอยู่บอขันอีไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกินดองกันบ่เข้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซับดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีแนวให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเตรียมการข้ามไปพอนี้จึงข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาทรงพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไว้นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไว้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแหงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวพร่ายข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื่องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพูดทะลุอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกับบ่นานพอพอชั่วโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคําทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วประธานล้มประธานล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยจุ่มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าฮับเป็นสามทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนเวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างนี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้น

เกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตินับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปีองค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมือง3องค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ได้ไงพ่อเอ้ย
2: ให้เจ้ายืนยิ้มเป็นยืนสุขกายสุขใจเงียบจังเลยให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเยอะ

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัชชลธาราสิงห์เหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงห์เหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีน
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูคำพีอัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有
1: 火
0: 呀，
1: 老婆，
0: 啊，
1: 没过来，
2: 来怎么来的？
3: คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาครือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราครือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของครือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot ingo dudo dengar, adot mata dudo dengar.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกะลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: ๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดาระมาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมักตกตำบลเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเงียบเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นอ่ะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกเป็นสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ธรรมนาอย่างเดียว

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองปนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.ร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์สภาพอากาศระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคมกันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22ถึง24พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้นะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อาณาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่างไทยกับมาเลเซีย

0: สภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ก็ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2เดือน2เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทก็พออยู่ได้อย่างนั้นอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลหนัก
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมลังในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1/4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ 250,000 ไร่

0: ัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจเฉพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจเฉพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาแต่ปลาเขาจะเยอะปลาทั้งกุ้งก็จะเยอะปลาบอกเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอด

เรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมานจากห่วงมานให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซน่าซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาไต่กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

ดังนั้นเกาะตะรุเตาจึงเป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของไทยโดยห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร

0: พราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตารูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมือง3ประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับเข้าราชการนะแต่ที่ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไม่เตลิดเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานเกษตรกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากตะลุดังมาตะลุวาวเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเป็ดแล้วก็คลองหมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหน่วยใหญ่คลองหมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษบุกเกาะเนี่ยนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักไงใส่กันแล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนั่นเราโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์จะมีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงระบาดครับกระจงอะไรพวกนักโทษดักมาขายไปผิดค่าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้คร่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: ่าหญ้าหรือเต่าสังกะสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตารูเตาโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตารูเตามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวเนี่ยอ่าวปันเตตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณสัก30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้าก้าวถุงอวนลากนะครับก้าวถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ผู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

0: ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าๆ
1: ชา
0: วจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุรักษ์

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของหยวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ดังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรศ .112 สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

รั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ับทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากระรุนความหมายของทับทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ตามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเต็มเม็ดที่เหนียวดีนะ
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่านายหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรไนที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัยคือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์ประสาทขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับต่อหม้อนะครับ
6: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
7: อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
8: อยู่ๆก็แขนขาก็ยังขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี J100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานฟังก์ชันแรก Radio ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกข่าวสารการจราจรอย่างแน่นอนหรือฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายเพลงลูกทุ่งโดนใจหรือเพลงสากลเพราะๆได้ครบที่นี่เลยถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ผ่านแอปพลิเคชันกดปุ่มแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือคุณอย่างทันเวลาตลอด24ชั่วโมงฟังก์ชัน Incidentตัวช่วยเช็คเส้นทางพร้อมแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุปิดถนนซ่อมผิวจราจรสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาด Maps เป็นฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดและยังแสดงสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่นอกจากนี้แอปพลิเคชัน JS100 ยังให้คุณสามารถอัปเดตข่าวสารทั่วไทยและสถานการณ์ทั่วโลกหรือจะตรวจสอบสภาพอากาศพยากรณ์อากาศและเช็คราคาน้ำมันได้จากฟังก์ชัน PNC News จากศูนย์ข่าวแปซิฟิกและฟังก์ชัน Lost and Found ไม่ว่าคุณจะแจ้งของหายเก็บของได้เพียงคุณกดระบบจะโทรออกเพื่อติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งของหายคนหายสัตว์หายหรือแจ้งเก็บของได้แอปเดียวจบครบทุกความช่วยเหลือรักและห่วงใยใครบอกต่อกันไว้โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เหมือนพกจส100เป็นเพื่อนคุณโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.

0: เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 น.เป็นต้นไป
1: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเวลาที่เราเหนื่อยจากงานหนักๆแค่ได้ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านได้ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวเดิมความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าสำหรับบางคนถนนเส้นเดิมที่เคยเดินกลับบ้านทุกวันอาจกลายเป็นเขาวงกตที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาค่ะลองหันไปมองคนข้างๆกายเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มหลงลืมตามวัยญาติผู้ใหญ่ที่ความจำเริ่มไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กๆของเราที่อาจเป็นเด็กพิเศษหรือออทิสติกวินาทีที่พวกเขาเดินหลงออกไปแล้วหาทางกลับบ้านเองไม่ได้วินาทีนั้นมันคือความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวที่สุดทั้งสำหรับเขาและสำหรับคนรออย่างเราค่ะอย่ารอให้วันนั้นมาถึงเลยนะคะวันนี้จสร้อยอยากชวนทุกครอบครัวมาสร้างเกราะป้องกันให้คนที่เรารักกับโครงการ Forget Me Not เราเปิดกว้างเพื่อทุกคนที่มีความเสี่ยงเลยนะคะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เท่านั้นแต่รวมถึงผู้สูงอายุที่เริ่มหลงลืมหรือน้องๆที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สามารถเข้าร่วมได้เรามีเข็มกลัดสัญลักษณ์ QR Code มอบให้ค่ะชิ้นเล็กๆแค่นี้แต่สำคัญมากเพราะถ้าพวกเขาพลัดหลงพลเมืองดีสแกนปุ๊บจะติดต่อมาที่ศูนย์จสร้อยเพื่อประสานพาพวกเขากลับสู่อ้อมกอดของคุณได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับฟรีย้ำว่าฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะใครที่มีคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดต่อขอรับเข็มกลัดได้เลยนะคะง่ายๆแค่โทรมาที่เบอร์1137ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือใครสะดวกจะเข้ามาติดต่อรับด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยถนนพระราม4คลองเตยก็ได้เช่นกันค่ะรีบมาลงทะเบียนกันเถอะนะคะให้สัญลักษณ์ดอกไม้นี้ช่วยพูดแทนในวันที่เขาจำทางกลับบ้านไม่ได้จสร้อยรอเป็นสื่อกลางพาพวกเขากลับบ้านอยู่นะคะ
2: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจสร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงษ
3: ์ดีช่วงนั้นน่าจะประมาณบ่ายสองหน่อยๆครับผมขับรถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะคร
2: ับ
3: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อที่เข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับผมก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจสร้อยนะครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเพราะคิดว่าทางจสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับอย่างผมมองว่าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
2: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเห็นและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลยเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลย

0: ออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวติดคอแต่เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกเขาจุก
1: แต่ยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมี
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับที่ประชุมสภากลาโหมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและกรมการปกครองนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนต่อวันกว่า43ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
5: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจอะไร

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบอลลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทนะครับโดยพบเงินสดและชิปแลกเงินรวมกันกว่า7ล้านบาทใจกลางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นายรณรงค์ทิพย์สิริครองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรพร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า70นายเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าที่บริเวณชั้น4โรงแรมในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยพบภายในบ่อนได้มีการจัดเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งประกอบด้วยโต๊ะขนาดใหญ่จำนวน1โต๊ะแยกเป็นวงถั่ว1วงวงไฮโล1วงใช้โต๊ะร่วมกันโดยมีเงินหมุนเวียนแต่ละโต๊ะร่วม 700,000 ถึง 1 ล้านบาทสามารถจับนักพนันได้63รายยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโลและถั่วและก็พบของกลางเงินสดบนโต๊ะและอีกหลายรายการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินกว่า6ล้าน9แสนบาทและยังตรวจพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนกว่า43ล้านบาทต่อวันนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ยึดมาเพื่อทำการตรวจสอบและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ที่ประชุมสภากลาโหมนะครับมีมติแต่งตั้ง9คณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมเดินหน้าจัดหาดาวเทียมนภา3และ4นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศคุณณัฐชัยลิ้มพลอยมีรายงานครับ
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรวม9คณะเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานอำนวยการในส่วนของขบวนพระบรมราชอิสริยยศพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อดูแลด้านการฝึกซ้อมงบประมาณและเครื่องแต่งกายกำลังพลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยยังเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มโซรองรับภัยคุกคามยุคใหม่ทั้งสงครามไซเบอร์และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารรวมถึงเตรียมแผนอพยพคนไทยจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงนอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมจัดหาดาวเทียมนภา3และ4เริ่มโครงการในปี2569และคาดว่าจะส่งขึ้นสู่อวกาศในช่วงปี2571ถึง2572โดยจะเพิ่มความละเอียดในการตรวจจับให้คมชัดมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวและความมั่นคงพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการควบคุมโดรนใกล้สนามบินทั่วประเทศณัฐชัยลิ้มพลอยรายงาน
4: พยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกนะครับโดยจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันต

0: อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณในที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กลอนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกลอนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะหุ้ยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับพ่อน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:15 น.นะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสวัสดีทางวิทยุ FM 100ทุกท่านนะครับรวมไปถึงที่ทางฟังอยู่ทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของ YouTube JS 100 Radio Official นะครับก็ติดตามกันในเช้าวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของสภาพการจราจรเหตุการณ์ต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยอัปเดตกันไปพร้อมๆกันนะครับในเช้าวันนี้กับผมพัฒน์อภิธนการดูแลคุณตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับ6:00 น.จนถึง12:00 น.ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ฟังกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีครับสวัสดีครับคุณรุ่งไพลินครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสภาพอากาศวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างในแต่ละภูมิภาคครับคุณรุ่งไพลิน
2: ค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนหนักได้บางแห่งนะคะก็ส่วนมากก็ทางด้านตะวันตกของประเทศนะคะแล้วก็ทางภาคตะวันออกเองก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่นะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมียังคงมีกำลังอ่อนลงนะคะประกอบกับว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็ฝนก็จะลดลงแต่ถามว่ายังมีไหมก็คือการกระจายตัวก็ยังดีอยู่แล้วก็ยังมีฝนดักได้บางแห่งอยู่ค่ะ
1: ครับอย่างกรุงเทพนี่ยังทรงๆไหมครับหรือว่าลดลงกับเขาไปด้วย
2: ค่ะอย่างวันนี้เองนะคะกรุงเทพก็ยังทรงๆค่ะวันนี้ก็คาดการณ์ไว้ว่าการกระจายตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีอาจจะมีฝนตกดักได้บางแห่งค่ะ
1: ก็มีโอกาสเกิดฝนตกแล้วก็ตกหนักบางแห่งส่วนมากน่าจะถ้ามีฝนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาใดของวันนะครับ
2: ค่ะก็เราก็ช่วงเช้านี้ยังไม่มีนะคะจากตอนนี้ค่ะภาพเรดาร์เองก็ยังไม่ตรวจยังไม่เจอกลุ่มฝนนะคะเราก็คาดการไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเข้ามาได้บ้างแล้วนะคะ อย่างตอนนี้เองเนี่ยจากเรดาร์เนี่ยก็กลุ่มฝนก็อยู่แถวสมุทรปราการนะคะในพื้นที่กรุงเทพเองยังไม่มีค่ะ
1: ครับมาเริ่มมาตั้งแต่ช่วงกี่โมงได้ครับทางสมุทรปราการเนี่ยครับคุณลุงไพลิน
2: ค่ะสมุทรปราการนะคะตอนนี้ตกอยู่นะคะแถวบางพลีนะคะแล้วก็บางเสาธงค่ะแล้วก็เขตแต่ว่าไม่ได้คลุมทางพื้นที่ค่ะตกแค่เป็นกระจุกหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของฝนกำลังปานกลางค่ะ
1: แนวโน้มคงที่ไหมครับหรือว่าแนวโน้มจะสลายตัวยังไงกลุ่มนี
2: ้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแนวโน้มก็คงที่ค่ะแต่ว่ามีการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่ได้จะพัดเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพค่ะยังค่ะ
1: ครับนอกเหนือจากฝนที่ลดลงในแต่ละภูมิภาคนี่มีการเตือนเรื่องใดอย่างใดบ้างไหมครับ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังคงจะขอให้ประชาชนเนี่ยก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่เนี่ยที่จะมีโอกาสที่จะเจอเรื่องของฝนตกหนักอยู่แล้วก็ฝนที่ตกสะสมอะค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณภาคใต้เองเนี่ยก็มีคลื่นลมนะคะก็มีกำลังอ่อนลงนะคะก็แต่ก็จะคงมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2 เมตรค่ะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
1: หลังจากวันนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยบางท่านอาจจะออกเดินทางด้วยคุณลุงไพลินสภาพอากาศจะมีฝนเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่าจะคงที่จากวันนี้ยังไง
2: ค่ะสำหรับในระยะ7 วันนะคะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะฝนจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศไทยตอนบนนะคะรวมถึงภาคใต้เนี่ยก็น้อยลงค่ะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็จะลดพื้นที่ลงค่ะ
1: นะครับก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องระมัดระวังเพราะกรุงเทพก็ยังมีฝน160นะครับแล้วก็ตอนนี้สมุทรปราการเดี๋ยวติดตามกลุ่มนี้ด้วยในช่วงเช้านะครับว่าจะสลายตัวเมื่อไหร่ขอบคุณคุณรุ่งไพลินด้วยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะครับมาติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจราจรกันบ้างนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับถนนจตุรทิศนะทิศทางก็คือจากอโศกดินแดงมุ่งหน้าแยกหมอเหลงนะครับก่อนถึงแยกหมอเหลงเล็กน้อยครับมีรถปิกอัพชนขอบทางมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการนะครับนะในที่เกิดเหตุการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับ รับแจ้งมาเมื่อช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะก็ไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีปัญหานะครับเมื่อช่วงตีห้าครึ่งครับย้อนไปดูอุบัติเหตุนิดนึงมีแจ้งเข้ามาทางด้านของกาญจนาภิเษกนะครับตรงข้ามกับหมู่บ้านชวนชื่นอยู่ระหว่างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางระมาดนะครับมีปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่แล้วเหมือนกันการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับในช่วงนั้นทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่ยังไม่มีการแจ้งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ตอนนี้ที่เห็นเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับวงแหวนต้นตกนะคุณผู้ฟังทางด้านของการจนาพิเศษนี่แหละกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่มีแจ้งที่ผมเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้กรณีของปิกอัพที่เสียหลักพลิกตะแคงนะครับอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านชวนชื่นอันนี้ก็เป็นฝั่งขาเข้านั่นเองนะตอนนี้เข้าใจว่ายังมีผลกระทบด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าท้ายแถวเนี่ยยังมีสะสมอยู่นะครับสำหรับการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในด้านขาเข้าท้ายแถวนี้เลยต่างระดับบางคูเวียงหรือว่าตัดกับนครอินไปแล้วนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่คู่ขนานดีกว่านะฮะคล่องตัวกว่านะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจครับมีอุบัติเหตุกรณีของจตุรทิศนะฮะคุณโจสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัช
1: ครับผมคุณโจ
3: ผมย้อนกลับมาดูให้คุณพัชว่าเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมผ่านมาคงจะเพิ่งเกิดเหตุใหม
1: ่ๆ
3: ตอนนี้ผมวิ่งสวนมายังอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าเขาย้ายกระบะคันนี้ไปชิดเลนซ้ายที่จะลงถนนราชปาลบแบบคุณพัช
1: ครับ
3: เพราะว่ากระบะคันนี้มันไปต่อไม่ได้ฝากระโปรงงอน่าจะไปต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องยกคุณพัช
1: ครับ
3: แต่ผมดูแล้วนะผมยังไม่เห็นท้ายเลยคุณพัช
1: โอ้ครับ
3: ยาวผมว่าชนพระรามเก้าแน่นอนถ้าไปย้ายกระบะคันนี้คุณพัช
1: โอ้นะฮะก็
3: มีรถจะลงชั้นราชปารภตอนนี้ลำบากแล้วเพราะว่าจะต้องเบี่ยงขวาก็เบี่ยงซ้ายทีคุณทัศน
1: ์อ๋อครับ
3: และที่สำคัญน่ะชะลอดูไงคุณทัศน
1: ์อ๋อครับแล้วเจ้าหน้าที่เห็นเขาดำเนินการยังไงแล้วบ้างคุณโจ
3: ผมตอนแรกกระบะคันนี้ชนตรงตอหม้อตรงกลางริมกลางคุณทัศน์ตอนนี้เขาขยับมาซ้ายสุดที่จะลงไปทางราชปารภนะครับผม
1: อ๋อครับ
3: ปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะลามพระรามไปชนพระรามเก้าคุณพัชที่มาจากอาร์ซีเอครับผม
1: เพราะคนน่าจะใช้เส้นทางเริ่มน่าจะมาสัก7โมงนี่ก็เริ่มหนาแน่นแล้วนะตรงน
3: ี้ใช่ถ้ามาจากพระรามเก้าขาเข้าแนะนำให้ตรงมาทางด้านถังเมืองขึ้นยกระดับเข้าอนุสาวรีย์ดีกว่าคุณพัช
1: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเบี่ยงขึ้นจตุรทิศเนี่ยเจอท้ายแถวแน่นอนครับผม
1: โอ้นี่เกือบจะถึงทางขึ้นจตุรทิศแล้วเหมือนกันนะทางด้านต่อเนื่องมาจากพระรามเก้าเนี่ย
3: ใช่เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ได้ต้องยกกระบะคันนี้ออกก่อนนะคุณพัช
1: มันผ่าน
3: ครับ
1: ผ่านได้กี่ช่องนะคุณโจ
3: ผ่านได้2เลนขวาเลนลงราชปารภต้องเบี่ยงนิดหน่อยเพราะว่าเขาขยับกระบะคันนี้มาซ้ายแล้ว
1: ครับไอ้ตรงจ
3: ุดลองดูสนพญาไทดูคุณพัชว่าเขาจะเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่คุณพัช
1: ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงแยกหมอเหลงประมาณกี่เมตรได้คุณโจ
3: มันเป็นจุดที่ว่าถ้าเราซ้ายเราจะลงราชปาร
1: ภ
3: ขวาเนี่ยเราจะขึ้นเนินลงพญาไทครั้งแรกเนี่ยก็ชนตรงตอหม้อตรงกลางคือขวางเลนกลางแต่ตอนนี้ตำรวจเขาขยับมาซ้ายสุดละ
1: อ๋อก็คือตรงสามเหลี่ยมตรงที่จะลงมักกะสันแล้วก็ที่จะไปตรงไปพญาไทใช่ไหมตรงนั้นเลยใช่ไหม
3: ใช่ไอตอหม้อตรงนั้นตรงกลางตรงตอหม้อตรงนั้นนะที่มีสีส้มๆนะคุณพัชก็ชนตรงกลางตรงนั้นเลยฮะ
1: ตรงกลางปลาเลยไหมตรงนั้นนะฮะ
3: ตรงกลางปลาเลยคุณพัชตอนที่ผมเห็นตอนแรกๆที่เขาชนใหม่ๆอ่ะครับผม
1: โอ้ครับก็เลยมีผลกระทบทั้งรถที่จะไปลงทางด้านของพญาไทด้วยเนาะแล้วก็ใช่ศรีอยุธยาแล้วก็ลงมักกะสันด้วย
3: แต่ตำรวจเยอะเลยนะคุณพัชผมผ่านมาเมื่อกี้นี
1: ้ครับแล้วรถถ้าไปทางศรีอยุธยากับลงมักกะสันเนี่ยอันไหนมันลำบากกว่าดูแล้ว
3: ส่วนใหญ่ตอนเช้าเนี่ยรถจะมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนพญาไทจะขึ้นเนินมาเยอะกว่าแต่รถที่จะออกราชปารภก็เยอะเพราะเขาจะมุ่งหน้าไปประตูน้ำตรงนั้นก็ลงเยอะเหมือนกันคุณพัช
1: ครับ
3: แต่ประเด็นคือเช้าเนี่ยถ้าไม่เคลื่อนย้ายกระบะคันเนี่ยยาวๆเลยคุณพัชแล้วคนชะลอดูด้วยแหละคุณทัศน์รถมันหน้ามันยับอ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวรถจะเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็อาจจะติดอีก
3: ใช่
1: นะฮะ
3: เดี๋ยว7โมงเข้ามาเต็มแน่นอนตรงเนี้ย
1: ครับ
3: ก็ฝากข้อมูลตรงจตุรทิศเลยนะคุณทัศน
1: ์ได้เลยครับคุณโจขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คือตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับสำหรับจตุรทิศ ในฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังท้ายเนี่ยตอนนี้เกือบจะรบเรียกได้ว่าใครที่เข้ามาเนี่ยจตุรทิศมีผลกระทบนะครับตั้งแต่โอ้นี่ท้ายนี่เลยซอย RCA ไปแล้วนะเนี่ยนะฮะท้ายนี่เลยคลองเลย RCA แล้วอยู่ช่วงข้ามคลองสามเส้นในอ่ะคุณผู้ฟังนะครับที่ก่อนจะเรียกได้ว่าเบี่ยงเข้ามาจากทางพระรามเก้าเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางขาเข้านะครับคุณผู้ฟังพระรามเก้ายิงยาวไปก่อนนะพระรามเก้ายิงยาวไปก่อนได้เลยนะครับลืมจตุรทิศไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ติดมากนะครับติดมากก็เป็นกรณีของรถปิกอัพชนขอบทางนะครับระหว่างกล้างปลาที่จะลงไปทางมักกะสันแล้วก็ที่จะยิงตรงข้ามสะพานต่อเนื่องไปลงทางด้านของพญาไทนั่นแหละนะฮะทำให้ตอนนี้รถติดนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลยังไม่เคลื่อนย้ายนะครับตัวรถปิกอัพเนี่ยชนขอบทางแต่เจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วล่ะนะครับก็ฝากเลี่ยงไปก่อนนะครับจตุรทิศในฝั่งขาเข้าตอนนี้ไม่น่าใช้เลยคุณฟังเมื่อคืนมีเหตุที่ถนนเทพรัตน์ด้วยเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับมีกรณีของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับ Mitsubishi Xpander ทะเบียนขอไข่ต่อเต่า1849หมวดจังหวัดอุบลราชธานีคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านตรวจอยู่กิโลเมตรที่1กับกิโลเมตรที่2นะครับเทพรัตน์นะฮะแล้วปรากฏว่ารถคันนี้ครับแหกด่านพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส1รายนะครับซึ่งเราทราบชื่อนะฮะของทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับนะฮะก็คือเป็นรองสาวัตรจราจรสน.บางนานะครับยศเนี่ยน่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับร้อยตำรวจเอกทารณ์พิรมจิตเจริญนะครับร้อยตำรวจเอกทารณ์พิรมจิตเจริญท่านเป็นรองสาวัตรจราจรสน.บางนาเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมทราบเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัสบอกว่า50ต่อ50เลยอ่ะนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เห็นบอกว่าไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์แต่สิ่งที่น่าต้องสงสัยอื่นๆเดี๋ยวเราจะติดตามเพิ่มเติมนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเหมือนจะเป็นนักศึกษานะครับวัยประมาณ20ปีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายืนอยู่บนฟุตบาทแล้วรถคันนี้แหกด่านมาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนี่คือสภาพของรถคันที่เกิดเหตุตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับเสียหายกลับซ้ายบริเวณฝั่งผู้โดยสารเนี่ยกันชนฉีกขาดออกมารถเสียหายหนักเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณสัก 1:30 นเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณนกนะครับอยู่ทางรัชดาครับคุณนกสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
4: จราจรเส้นรัชดาขึ้นมาจากอุโมงค์รัชโยธินมุ่งหน้าห้วยขวางนะครับ
1: ครับ
4: พอเลยราชภัฏชัยเกษมเนี่ยที่วิ่งมา 3-4 วันก่อนเนี่ยมันจะมีการขุดอยู่จราจรอยู่ประมาณ 6-700 เมตรนะครับพอเลยราชภัฏชัยเกษมมาวันนี้ก็วิ่งมาเนี่ยจุดเดิมที่เขาปูผิวเนี่ยเขาก็เริ่มมีการปูผิวจราจรผิวยางมะตอยแล้วนะครับแต่ว่าถัดจากตรงนั้นไปเนี่ยก็มีการเหมือนกับปูผิวเพิ่มเติ
1: ม
4: ตรงเชิงทางขึ้นรัชดาลาดพร้าวเลยครับ
1: ครับ
4: ก็เท่าที่ดูเนี่ยประมาณปูผิวใหม่ประมาณ 400-500 เมตรแล้วก็มีเหมือนปูเพิ่มเติมนะครับ
1: โอ้ครับ
4: แล้วก็เหมือนเดิมก็คือที่สังเกตมาเนี่ยไม่เห็นป้ายเตือนนะครับอย่างถ้าปกติจะมีป้ายเตือนว่าข้างหน้ามีการซ่อมผิวจราจรหรือป้ายคำเตือนสีส้มๆอะไรประมาณนี้ผมนี่ไม่เคยเห็นเลยครับ
1: เห็นมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ไหมครับณเวลานี
4: ้ไม่ครับไม่ครับตอนที่ผมวิ่งมาเน
1: ี่
4: ยก็ถ้ารถใหญ่ผมไม่กลัวนะครับผมกลัวรถเล็กที่เขาไม่ทราบเนี่ยเข้าใจว่าหมดมาแล้วพื้นมันไม่เรียบถ้าเขามันล้มมาเนี่ยแล้วรถใหญ่ตามมาเนี่ยมันจะอันตรายรถใหญ่ประมาณนี้คร
1: ับ อ๋อได้ก็เลยฝากเตือนเข้ามาก่อนนะคุณนกตอนนี้ถึง
4: ปูผิวใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ตีเส้นใหม่นะครับผมยังไม่ได้ตีเส้นอะไรนะครับมันก็ยังเหมือนก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ประมาณนั้น
1: ได้ครับการจราจรรถเริ่มเยอะหรือยังครับคุณนก
4: เมื่อกี้ผมกับวิ่งสวนกลับมานะครับก่อนที่จะรายงานเนี่ยวิ่งสวนกลับมาเนี่ยก็มีชะลอตัวนิดนึงก่อนทางช่วงก่อนจะถึงจุดปูผิวจุด ที่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับ
1: ครับได้เลยก
4: ็รถก็ยังเป็นข้อมูลครับ
1: ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับ
4: ใช่ครับ
1: ได้ครับคุณนกขอบคุณมากเลยครับคุณนก
4: ครับอะไรแล้วขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนคุณนวรัตน์นะครับใช้ขาเข้าการจนาพิเศษวงแหวนตนตกนะครับระหว่างตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าต่างระดับบางคูเวียงหรือว่าตัดกับนครอินทร์นั่นแหละการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่มีรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงตรงข้ามกับหมู่บ้านชวนชื่นตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับสำหรับวงแหวนตนตกการจนาพิเศษด้านขาเข้านะฮะท้ายนี่อยู่ข้ามคลองบางใหญ่แล้วนะครับแถวๆวัดคงคาตอนนี้นะฮะก็มีผลกระทบเลยนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้นี่ครับเป็นกรณีของโอ้จริงๆเป็นอุบัติเหตุนะก็คือมีคู่กรณีนะฮะรถจนชนกับรถบรรทุกนะครับแล้วตัวรถบรรทุกเนี่ยพลิกตะแคงนะคุณผู้ฟังเนี่ยฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับกีดขวางการจราจรอยู่นะครับ1ช่องทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแล้วก็เร่งเคลียร์รถอยู่ประมาณกิโลเมตรที่31+300นะครับก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีตรงนี้ก่อนถึงต่างระดับชิมพลีทำให้รถมีผลกระทบการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้านะครับคู่ขนานเนี่ยคู่ขนานยังพอไหลตามได้นะครับคู่ขนานนะคุณผู้ฟังใครที่ทราบข้อมูลก็อาจจะหลีกเลี่ยงเข้ามาราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ยังดีนะครับราชพฤกษ์ก็เข้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยเนี่ยต่อเนื่องวงบางขุนกองยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอตัวช่วงข้ามเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้สบายๆนะดีกว่าเยอะเลยนะครับทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงเวลานี้นะใครที่ใช้เส้นทางของวงแหวนต้นตกคุณผู้ฟังเลี่ยงออกบริเวณต่างระดับบางใหญ่ใช้รัตนาธิเบศขาออกนะครับแล้วก็วนมาทางด้านของต่างระดับบางรักน้อยใช้ราชพฤกษ์ขาเข้าดีกว่านะครับคล่องตัวกว่าณเวลานี้ก็ฝากผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับส่วนจุดอื่นที่เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาพิบูลสงครามนะครับด้านฝั่งขาเข้าเริ่มเห็นท้ายอยู่บริเวณโค้งวัดเขมานะครับส่วนวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอเข้าแยกประชานุกูลแล้วก็ข้ามแยกนะครับรถจะเริ่มเยอะแต่ท้ายแถวไม่ยาวนะครับด้านขาเข้าราชโยธินราชวิภาต่อเนื่องราชโยธินเนี่ยไม่ติดนะแล้วก็ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับราชโยธินต่อเนื่องราชวิภาประชานุกูลไปวงสว่างสะพานพระราม7เนี่ยเคลื่อนตัวได้สิรินธรนะครับบางพลัดข้ามสะพานสังฮีรถเริ่มเยอะแล้วนะครับมีท้ายถึงก่อนเข้าแยกบางพลัดครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้าปริมาณรถเริ่มมากก็เริ่มชะลอตั้งแต่ช่วงเหนือแยกเหนือแยกบรมนะครับแล้วก็ช่วงเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ปริมาณรถน่าจะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นชัดเจนกรุงธนบุรีนะครับต่อเนื่องในฝั่งขาเข้าข้ามสะพานตากสินเริ่มมีท้ายนะครับท้ายแถวอยู่หน้าสินทรทาวเวอร์นะครับเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นนะส่วนจตุรทิศนะครับในด้านขาเข้าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะครับที่คุณโจรายงานมาให้เราได้ทราบเมื่อสักครู่รถปิกอัพเข้าไปชนขอบทางนะครับก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะตอนนี้นะมีผลกระทบนะครับทั้งรถที่จะลงมาทางด้านของมักกะสันก็เคลื่อนตัวช้าส่วนใหญ่ก็ชะลอดูกันด้วยแล้วก็รถที่จะลงมาทางด้านของศรีอยุธยาพญาไทนะครับก็ติดนะฮะมีท้ายสะสมยาวนะครับเกือบถึงพระราม9แล้วนะตอนนี้ทางด้านของจตุรทิศในฝั่งขาเข้าคุณผู้ฟังใครที่ใช้พระราม9จะเบี่ยงเข้าจตุรทิศเลี่ยงก่อนเลยนะครับเลี่ยงก็คือใช้พระราม9ยิงตรงเลยมาทางด้านของแยกอสมทนะครับต่อเนื่องมาทางแยกพระราม9สะดวกกว่านะครับณเวลานี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าใช้เลยนะสำหรับทางด้านของจตุรทิศนะครับท้ายเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตอนนี้ ก็ยังโอ้คือเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับเดี๋ยวหาท้ายก่อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอเลยเนี่ยท้ายนี่เลยข้ามคลองชวดใหญ่ไปแล้วนะครับเนี่ยสำหรับทางด้านของพระรามเก้าในฝั่งขาเข้าโอ้นี่เรียกได้ว่าคือถ้าลงจากสะพานข้ามแยกรามเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลกระทบเลยนะครับก็จะเริ่มเห็นผลกระทบเลยนะฮะยาวนะท้ายแถวตอนนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีผลกระทบถึงพระรามเก้าช่วงแยกรามต่อเนื่องไปทางพระรามเก้าใหม่ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็มีปัญหาหนักเลยนะณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังใครที่ใช้ขาเข้าจตุรทิศหรือว่าคุณใช้พระรามเก้าด้านขาเข้านะเวลานี้เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับนะเห็นทางคุณชนนที่บอกว่ารถติดมากหลายท่านเนี่ยตอนนี้กำลังใช้เส้นทางของพระรามเก้าต่อเนื่องจตุรทิศคุณผู้ฟังเลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่าบริเวณช่วงก้างปลาตอม่อระหว่างที่จะลงไปมักกะสันกับที่จะลงไปทางด้านของพญาไทเนี่ยมีกรณีของรถปิกอัพชนขอบทางอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับก็คาดว่าจะรอรถยกนะครับนะแล้วก็มีรถชะลอตัวดูกันด้วยนะครับท้ายแถวเนี่ยถึงคลองชดใหญ่แล้วนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนส่วนทางด้านของการประปานครหลวงมีการซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วนะครับใกล้กับแยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จนะตอนนี้เนี่ยก็เร่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนด้วยนะครับเป็นการแจ้งความคืบหน้าจากทางการประปานครหลวงกรณีท่อประปาที่แตกรั่วนะครับบริเวณแยกศรีอยุธยาตอนนี้สามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วนะครับความยาวประมาณ1เมตร20เซนแล้วเสร็จนะครับเมื่อช่วง 3:20 นาทีที่ผ่านมาตี 3:20 นาทีที่ผ่านมาการประปานครหลวงนะครับใช้แคมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้อย่างโดยเร็วแล้วก็เร่งทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบนะครับก็คาดว่าจะให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วง 7:00 นเป็นต้นไปนะครับก็คือตั้งแต่ 7:00 นเป็นต้นไปนะประมาณนี้การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกนะครับและขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมาก็เนี่ยลงมือทำงานกันทั้งคืนนะครับเพื่อจะเร่งซ่อมเร่งจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วเมื่อช่วง 3:20 นาทีกำลังทดสอบระบบกำลังทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนหลัง 7:00 นเป็นต้นไปก็น่าจะได้ใช้น้ำกันด้วยก็ฝากเป็นข้อมูลขอบคุณการประปานครหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
5: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคน กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ุณฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับกับทางด้านของพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผมเป็น
1: กรณี
0: ของรถที่ไปชนกันนี่เป็น2คันใช่ไหมสารวัตรตรงนี้
1: ใช่ครับ2คันระหว่างรถบรรทุก6ล้อก
0: ับ
1: รถ SUV นั่งนี่ฮะโตโยต้าเล็กซัสนะครับมีน่าจะมีผู้รับบาดเจ็บอยู่ครับเพราะว่าก่อนที่ตำรวจจะไปถึงเห็นบอกว่าเจ้าคนขับรถเล็กซัสกับรถเล็กพาลูกไปหาหมอแต่ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหน
0: โอ้ครับ
1: เ
0: จ็บ2รายมากับรถ SUV ทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: เขามากันยังไงเขาชนกันยังไง
1: คงเจ็บไม่มากดูแล้วครับแต่ได้บอกว่าพาลูกไปเช็คอาการอะไรประมาณนั้นแหละ
0: เออครับลักษณะเหตุนี้เป็นยังไงอ่ะครับมีใครให้เหตุการณ์ไหมครับ
1: เหตุก็คือรถบรรทุกน่าจะหลับในมาแล้วก็มาเฉี่ยวชน
0: ครับ
1: แล้วก็รถบรรทุกพลิกคว่ำ
0: ครับ
1: ผม
0: ตัวรถ
1: ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถคันเล็กซัสไปละ
0: อ๋อเหลือรถบรรทุกใช่ไหมครับสารวัตร
1: เหลือรถบรรทุกครับที่กระแทกอยู่ครับ
0: มีบรรทุกอะไรมามีอะไรตกหล่นไหมครับ
1: บรรทุกเม็ดพลาสติกครับไม่มีตกหล่นครับบรรทุกเม็ดพลาสติกมา
0: ครับ
1: ประมาณเท่าไหร่ประมาณ2ตันประมาณ
0: โอ้เป็น
1: ก็รอเดี๋ยว
0: เป็นรถบรรทุก
1: พลาสติกครับ
0: ตอนเดียว
1: ไหมครับ6ล้อขนาดใหญ
0: ่เป็นรถบรรทุก10ล้อหรือว่า6ล้อยังไงครับ
1: 6ล้อขนาดใหญ่ครับ
0: 6ล้อนะโอ้
1: ครับ
0: ขวางไปกี่ช่องทางครับสารวัตร
1: อะไรนะ
0: ขวางไปกี่ช่องทางอะครับ
1: อ๋อช่องทางซ้ายสุดช่องทางเดียวครับ
0: ช่องทางซ้ายสุดนะครับ
1: ก็ที่จุดเกิดเหตุก็มีรถชะลอตัวเลยไปแล้วก็เคลื่อนตัวเลยคล่องตัวครับ
0: อ๋อครับท้ายแถวตอนนี้ยาวแค่ไหนครับ
1: ท้ายแถวตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า
0: น่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับสารวัตร
1: เดี๋ยวรถยกรถเคลนมาเดี๋ยวก็คงจะยกขึ้นแล้วครับคงไม่นานนะครับ
0: ต้องรอรถเคลนก่อน
1: ครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับ
0: คู่ขนานยังพอวิ่งได้ไหมครับสารวัตร
1: คู่ขนานไม่มีปัญหาครับ
0: ไม่มีปัญหา
1: เราวิ่งได้ดีครับ
0: นะครับ
1: แต่ก็จะมาชะลอดูตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
0: อ
1: าจจะทำให้มีท้ายแถวหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าตามที่ทุกเหตุนะครับที่พี่น้องประชาชนผ่านมาก็ต้องชะลอ
0: ดูนะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของพี่น้องประชาชน
0: ก็ติดเพราะชะลอดูนี่แหละใช่ไหมครับ
1: ครับผ่านไปแล้วก็คล่องตัวไม่มีปัญหาครับ
0: จุดอื่นในพื้นที่มีปัญหาบ้างไหมครับนอกเหนือจากตรงน
1: ี้ไม่มีครับก็ขึ้นรอยฟ้าพื้นที่ก็ขึ้นได้ดีครับเลยเข้าไปบอลลมขาเข้าก็ดีครับ
0: แล้
1: วก็ไปขึ้นตลิ่งชันก็ชะลอตัวนิดหน่อยครับ
0: อ๋อได้ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวติดตามรบกวนสารวัตรเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันต่อถ้าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสารวัตรสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะครับสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะฮะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกนะครับด้านฝั่งขาเข้านะฮะบริเวณตรงข้ามกับหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิวในช่องทางหลักนะครับคุณผู้ฟังเลนซ้ายนะครับมีรถชนกันแต่เคลื่อนย้ายรถ SUV ไปแล้วเหลือแค่รถบรรทุก6ล้อที่บรรทุกเม็ดพลาสติกนะครับยังพลิกตะแคงอยู่ต้องรอรถยกมาดำเนินการนะครับวิ่งผ่านได้นะครับอย่าชะลอดูนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังตามหลังมาเนี่ยท้ายเริ่มยาวแล้วนะครับท้ายนี่ตอนนี้คือเลยข้ามคลองบางใหญ่ไปแล้วครับเกือบจะถึงทางด้านของต่างระดับบางใหญ่แล้วนะตอนนี้นะฮะอีกนิดเดียวเองจะถึงต่างระดับบางใหญ่คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับคู่ขนานก็เหมือนกันอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะติดทั้งช่องทางหลักแล้วคู่ขนานด้วยนะครับก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับใครที่ตามหลังมาราชพฤกษ์ยังใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังราชพฤกษ์จากต่างระดับบางรักน้อยหรือว่าตัดกับรัตนาธิเบศรเข้ามาทางวงเวียนบางขุนกองเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ลงอุโมงก็ยังไม่ติดนะครับจะมีมาชะลอก็คือช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันแต่รถยังไม่เยอะนะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเลี่ยงมาใช้ได้นะครับทางด้านของราชพฤกษ์ส่วนรัตนาธิเบศรเข้าแครายเริ่มมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ นะครับงามวงวานด้านขาเข้ายังดีนะครับจะมีชะลอช่วงลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับแล้วก็ด้านขาออกนะฮะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีชะลอเข้าแยกพงเพชรแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเท่านั้นเองบางเขนเข้าแยกเกษตรยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางด้านของเส้นจตุรทิศเดี๋ยวขอดูอัปเดตล่าสุดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าไปดูการจราจรนี่เดี๋ยวขอดูกันนะเพราะว่าท้ายแถวนี่ก่อนหน้านี้เลยคลองชุดใหญ่ไปตอนนี้ดูเหมือนแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะสำหรับทางด้านของจตุรทิศขาเข้านะครับกรณีที่มีอุบัติเหตุนะครับรถกระบะใช่ไหมรถกระบะที่ไปชนกับขอบทางนะครับด้านบนของยกระดับจตุรทิศนะครับก่อนจะเบี่ยงลงแยกหมอเหล็งหรือว่ามักกะสันนะฮะก็ทำให้มีผลกระทบการจราจรนะครับณตอนนี้เริ่มที่จะพอเคลื่อนตัวขยับกันได้บ้างแล้วนะครับเนี่ยเห็นช่วงเชิงทางขึ้นจตุรทิศเนี่ยเริ่มไหลกันได้นะครับท่านใดที่ตามหลังมานะฮะเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับแต่ว่าช่วงก่อนที่จะเบี่ยงลงมักกะสันหรือว่าที่จะตรงไปลงทางด้านของศรีอยุธยาพญาไทเนี่ยก็ยังมีแบบหนาแน่นนิดนึงนะช่วงเหนือพึงมักกะสันนะครับตรงเนี้ยนะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูท้ายเนี่ยท้ายแถวตอนนี้ไม่ถึงคลองชดใหญ่นะนะเวลานี้นะเพราะว่าก่อนหน้าโอ้แต่ว่ารถที่ตามหลังมาเนี่ยเดี๋ยวขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะฮะยังติดคุณผู้ฟังยังติดนะครับช่วงพระราม9นะครับที่จะต่อเนื่องเข้ามาจากทางแยกด่วน92เนี่ยนะครับยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับแล้วก็ช่วงแยกรามที่มาจากพระราม9ตัดใหม่เนี่ยท้ายตอนนี้เกือบถึงโฮมโปรพระราม9นะครับก่อนถึงข้ามแยกพระรามข้ามแยกรามนะครับด้านบนของยกระดับข้ามแยกรามเนี่ยก็เริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะครับโอ้ยังมีผลกระทบนะยังมีผลกระทบนะครับก็น่าจะยังรออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับให้เป็นข้อมูลด้วยนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางอาจจะขึ้นทางด่วนไปได้นะครับคุณผู้ฟังทางด่วนทางพิเศษเฉลิมศรีรัตน์เนี่ยนะครับยังใช้การได้นะถ้ามาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเบี่ยงขึ้นทางด่วนได้ก่อนเลยสะดวกกว่านะครับนะเพราะว่าลงพื้นราบทางด้านของพระราม9ต่อเนื่องแยกรามเนี่ยตอนนี้เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นบนสะพานข้ามแยกรามนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยเพราะว่าบริเวณก่อนถึงจุดตัดกับที่จะลงไปทางมักกะสันแล้วก็จะเบี่ยงลงศรีอยุธยาพญาไทเนี่ยมีรถปิกอัพไปชนขอบทางด้านบนของยกระดับจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้มีผลกระทบยาวครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เช้าวันนี้นะครับก็มีอุปสรรคการเดินทางเหมือนกันนะครับอุบัติเหตุกาญจนาพิเศษนะครับช่วงตรงข้ามกับหมู่บ้านชวนชื่นปาร์ควิลฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงต่างระดับชิมพลีในช่องทางหลักนะตอนนี้ยังเหลือรถบรรทุก6ล้อที่บรรทุกเม็ดพลาสติกยังรอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับนะช่องคู่ขนานยังพอวิ่งได้นะครับก็เน้นย้ำให้กับผู้ใช้เส้นทางอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับเพราะว่าท้ายแถวยาวนะตอนนี้เกือบจะถึงต่างระดับบางใหญ่แล้วก็กรณีของจตุรทิศในฝั่งขาเข้าไม่จะเป็นก็เลี่ยงก่อนพระราม9นี่ก็ติดแล้วนะครับเลี่ยงขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์ได้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังสองจุดนี้นะครับที่มีผลกระทบค่อนข้างหนักสำหรับเช้าวันนี้นะครับส่วนเส้นทางอื่นๆที่เริ่มมีรถทยอยเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็เริ่มเห็นมีสัญญาณของปริมาณรถเข้ามานะครับศรีนครินทร์นะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแบริ่งลาซานนะเข้าไปสีเอี่ยมยังไม่มีผลกระทบนะครับแต่จะเริ่มมาชะลอช่วงก่อนเข้าแยกสีพัดนะครับลงอุโมงค์เนี่ยก็เริ่มเยอะนะฮะเริ่มมีท้ายเกือบถึงตรงข้ามกับห้างธัญพาร์คด้วยนะครับเข้าไปทางด้านของลำสาลีเคลื่อนตัวได้นะครับคือต้องเลยทางข้ามทางรถไฟหัวหมากไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้ฟังกลับกันนะครับก็มีชะลอนะครับช่วงก่อนถึงต่างระดับมอเตอร์เวย์หรือว่าต่างระดับศรีนครินทร์นะฮะ ส่วนรามกำแหงด้านขาเข้าก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับช่วงบริเวณโค้งโมรามด้านบนของยกระดับรามกำแหงลงมาถึงด้านของแยกรามนะครับน่าจะมีผลกระทบขวาที่จะใช้พระรามเก้าในฝั่งขาเข้าด้วยนะครับเนี่ยนะแต่ว่าถ้าข้ามแยกรามมาได้แล้วเนี่ยมาทางคลองตันนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะครับส่วนเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับมีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงข้ามแยกคลองตันนะครับลงมาทางทองหล่อเลยจากแยกทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะครับพร้อมพงเข้าเพชรอุทัยมาแยกอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยอโศกมนตรีจะมีฝั่งจากทางอโศกสุขุมวิทไปท้ายซอยอโศกมีปริมาณรถมากนะครับช่วงกลางซอยแล้วก็ทางด้านของสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสาทรใต้ก็ยังไม่มีปัญหานะครับพระราม4ด้านขาเข้านะครับจะมีชะลอตั้งแต่ช่วงแยกรัชดาพระราม4เข้าใต้ทางด่วนต่อเนื่องวิทยุนะครับปริมาณรถเริ่มมากจากทางแยกวิทยุไปทางสารแดงก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับณตอนนี้นะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟทั้งแยกวิทยุแยกสารแดงด้วยสามย่านเข้าสะพานเหลืองแยกมหานครนี้ไม่ติดเคลื่อนตัวได้ดีฝั่งกลับการขาออกคล่องตัวดีนะครับสะพานพระปกเกล้าและสะพานพุทธทั้ง2ฝั่งเข้าออกอย่างดีนะครับแต่รถที่ออกมาจากวงเวียนใหญ่นะครับต่อเนื่องแยกบ้านแขกปริมาณรถหนาแน่นนะครับมีชะลอตัวติดแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยนะครับลงจากสะพานนี้ยังไม่มีปัญหานะการเคลื่อนตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นท้ายสะสมนะฮะแต่ก็ยังพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะก็ยังไม่ติดนะครับส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะครับด้านบนก็เริ่มมีปริมาณรถนะนะนะแล้วก็ทางด้านของสิรินธรเข้าแยกบางพลัดก็จะมีท้ายก่อนเข้าแยกนะครับตอนนี้ปรับในส่วนของไฟจราจรนะครับเร่งกระบายขาเข้าให้อยู่นะครับส่วนถนนราชวิถีจากแยกพิชัยนะครับเข้ามาทางด้านของแยกการเรือนเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสังฮีนะครับในฝั่งขาเข้านะฮะส่วนทางด้านของถนนราชสีมานะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับออกมาจากทางด้านของแยกวชิระนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้สุโขทัยนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะครับหลายๆจุดตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มทยอยเพิ่มเติมปริมาณเข้ามานะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดูการจราจรล่าสุดนะครับรถที่มาจากทางดินแดงในฝั่งขาเข้าเริ่มเยอะนะครับมีท้ายสะสมช่วงแยกดินแดงนะครับส่วนพญาไทด้านขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวได้ผลโยธินแล้วก็ราชวิถียังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับเดี๋ยวหลัง 7:00 นก็น่าจะเริ่มมีทยอยเข้ามากันแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับการจราจรด้วยทิ้งท้ายฝากกันไว้หน่อยสำหรับกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถจนเซียนหรือขับได้ไม่นานนะครับคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดคำถามนะครับ A ก็คือเข้าโค้งเร็วออกช้า B เข้าโค้งให้ช้าออกให้เร็วคุณผู้ฟังเลือกข้อไหนมีกิฟต์วอลเชอร์นะครับมูลค่า300บาทจากโครงการ Toyota ถนนสีขาว5รางวัลด้วยร่วมสนุกได้นะครับผ่านทาง FacebookJS100 Radio Facebook นี้นะครับ JS100 Radio เพียงลงทะเบียนผ่านลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมตอบคำถามก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับทีมงานจะทำการสุ่มนะครับผู้โชคดีลุ้นรางวัลกิฟต์วอลเชอร์ Lotus มูลค่า300บาท5รางวัลจากโครงการ Toyota ถนนสีขาวย้ำนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมประกาศผลวันที่9มิถุนายนทาง Facebook JS100 Radio นะครับโดยที่ผู้ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ด้วยตัวท่านเองที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้การตัดสินถือของทีมงานนะครับถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ